0: การเดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามอย่างอบอุ่นจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมการหารือข้อราชการเต็มคณะโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเยือนในครั้งนี้ซึ่งตรงกับปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการประสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนสำหรับผลการหารือสำคัญทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้กลไกทวิภาคีขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติโดยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการหรือ JCR ในช่วงปลายปีนี้ด้านเศรษฐกิจมุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนผ่านยุทธศาสตร์ Tree Connect เพื่อผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไทยได้เสนอจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารซึ่งฝ่ายเวียดนามพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนส่วนด้านความมั่นคงทั้งสองประเทศเห็นชอบยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและสร้างความมั่นคงทางทะเลร่วมกันตลอดจนร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกนอกจากนี้ผู้นำเวียดนามยังได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ส่งมอบนกกระเรียนจำนวน6ตัวเพื่อนำไปอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งแสดงถึงรากฐานความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้ช่วงเช้าจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมจากนั้นมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามส่วนภารกิจช่วงบ่ายจะเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum และร่วมหารือกับภาคเอกชนของเวียดนามก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำวันเดียวกันนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นแก้ปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะเร่งนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนื่องจากในความเป็นจริงสังคมไทยมีบุตรบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยโดยยืนยันว่าการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดมีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายโดยการดำเนินการขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใด
3: เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายกว่าเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วตัวเองก็ขาดสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มอบให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์ข้อนี้เพราะว่าเราได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคน
2: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าตั้งเป้าทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์วันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปซึ่งการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลตั้งใจจะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่ การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์ด้วยการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและมีความแม่นยำสูงขึ้นและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ได้ระดมสรรพกำลังทั้งจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงบ้าน
4: มีข้อสั่งการที่ทบทวนเราก็ดำเนินการนะครับแล้วก็อยากให้โครงการนี้ได้เดินต่อนะครับในเรื่องโดยเฉพาะกวาดผู้ตกหล่นขึ้นมานะครับวันนี้กำลังเดินกันอย่างเข้มข้นแต่ในที่สุดแล้วการรั่วไหลต้องลดลงผมว่าเดี๋ยวนี้เราต้องทบทวนกันอย่างรอบครอบอย่างที่บอกครับคงไม่มีเกณฑ์ใดๆที่ทำให้การรั่วไหลไม่เกิดขึ้นเราต้องทำให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
2: ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลประชุมออกมาแล้วจะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: กรมประมงเตรียมผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากกรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเพื่อให้การค้าสัตว์น้ำระหว่าง2ประเทศกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าจากกรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวกรมประมงได้เร่งประสานฝ่ายมาเลเซียเพื่อเปิดการเจรจาตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องพร้อมได้จัดส่งคำตอบแบบประเมินความสามารถในการป้องกันและควบคุมโรคในกุ้งให้มาเลเซียตามที่ร้องขอผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาและได้จัดส่งอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวานนี้เพื่อเร่งรัดกระบวนการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการปลดล็อกมาตรการดังกล่าวและรักษาโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้กรมประมงยังได้ประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาในทุกมิติพร้อมช่วยระบายผลผลิตกุ้งในประเทศและเตรียมผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาตกต่ำโดยเสนอการชดเชยราคากุ้งในอัตรา20บาทต่อกิโลกรัมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนและเพิ่มการประชาสัมพันธ์สินค้ากุ้งในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศเพื่อเปิดตลาดทางการค้าเพิ่มขึ้นโดยเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างทั้งสองประเทศจะสามารถคลี่คลายประเด็นดังกล่าวได้โดยเร็วเพื่อรักษาความต่อเนื่องทางการค้าควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ประกอบการและความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งเฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14มิถุนายนพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้บางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานระดมเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องขณะเดียวกันยังให้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนเพื่อวิเคราะห์และวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งดำเนินการตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเห็นชอบอย่างเคร่งครัด
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่4วัดวังหินตำบลวัดตโนดอำเภอนายายอามจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: รัฐบาลเดินหน้าผลักดันผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลกด้วยการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมหม่อนไหมไทยทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมหม่อนไหมกำหนด4แนวทางสำคัญได้แก่การจัดตั้งธนาคารเส้นไหมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการผลิตการยกระดับทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ทันต่อความต้องการของตลาดการผลักดันตรานกยูงพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและการจัดทำมาตรฐานองค์ความรู้ด้านการย้อมไหมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าไทยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพัฒนาหม่อนไหมไทยอย่างครบวงจรจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผ้าไหมไทยกลายเป็นสินค้าคุณภาพที่โดดเด่นบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านและอิสราเอลตัดสินใจยุติการโจมตีตอบโต้กันแล้วภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศดำเนินการหยุดยิงโดยทันทีเนื่องจากการเจรจาหยุดยิงขั้นสุดท้ายเพื่อนำไปสู่สันติภาพที่กำลังดำเนินไปได้ด้วยดีอาจถูกขัดขวางด้วยการกระทำที่ไร้เหตุผลดังกล่าวด้านกองทัพอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะระงับปฏิบัติการทางทหารกับอิสราเอลลงอย่างไรก็ตามหากอิสราเอลดำเนินการรุกรานหรือกระทำที่เป็นอันตรายต่อไปต่ออิหร่านรวมถึงในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ด้วยมาตรการที่รุนแรงและเด็ดขาดกว่าเดิมทั้งนี้การปะทะกันล่าสุดระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลอาจทำลายความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้ว
11: เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าของวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย32รายและบาดเจ็บราว134รายซึ่งเป็นผลมาจากเศษซากปรักหักพังและดินโคลนถล่มขณะที่ฟิลิปปินส์ประกาศยกเลิกคำเตือนสึนามิแล้วซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ทางตอนเหนือของอินโดนีเซียรัฐซาบาของมาเลเซียด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังยกระดับปฏิบัติการค้นหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ฟิลิปปินส์เผชิญเหตุแผ่นดินไหวหลายครั้งในแต่ละปีเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นแถบที่มีแผ่นดินไหวสูงทอดยาวจากอเมริกาใต้ไปจนถึงรัสเซียตะวันออกไกล
1: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงเปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและยังสัมผัสได้ถึงความผูกพันที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าการสนับสนุนความเป็นผู้นำของนายคิมจองอึนจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันรวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่ดีจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเช่นกันทั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึงวันที่9มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีท่ามกลางเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือที่แข็งแกร่งขึ้นจากการค้าและความสัมพันธ์ทางทหารร่วมกับรัสเซียซึ่งอาจช่วยเพิ่มความมั่นใจและอำนาจต่อรองของนายคิมจองอึนในการเจรจา
11: หนังสือพิมพ์ The Times ของอังกฤษรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า ังกฤษเตรียมบังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นอันตรายสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีภายหลังการพูดคุยกับผู้ปกครองที่ต้องสูญเสียบุตรจากภัยด้านลบทางออนไลน์พร้อมย้ำว่าเขาไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อปกป้องเยาวชนจากการผลิตภาพถ่ายเชิงอนาจารทางเพศบนโลกออนไลน์ซึ่งอาจนำมาใช้ประโยชน์ในการขู่กันโชคทางเพศท่านี้ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากสื่อสังคมออนไลน์ต่อสุขภาพจิตและความปลอดภัยทางออนไลน์ส่งผลให้อังกฤษเริ่มประชุมหารือเกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยมีการนำมาตรการเข้าสู่การพิจารณาได้แก่การกำหนดเวลาเข้าใช้งานจำกัดระยะเวลาการใช้งานรวมถึงการควบคุมลักษณะการออกแบบที่กระตุ้นให้เกิดอาการเสพติดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนณ อ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีการชิงชัยรวม4ระยะทางได้แก่ระยะ1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยในระยะทาง10กิโลเมตรผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเวลา6นาฬิกาถึง10นาฬิกาที่กองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีกอล์ฟเอเชียนทัวร์ AM Green IGPL บารัตคลาสสิกที่สนามมาซานแกนบีชแอนด์กอล์ฟรีสอร์ทประเทศโมร็อกโกเศรษฐีประคองเวทจบที่สกอร์14อันเดอร์พาร์274คว้ารองแชมป์ขณะที่แชมป์เป็นของชาลีลินโปรกอล์ฟจากสวีเดนที่ปิดเกมด้วยอีเกิลในหลุมสุดท้ายแซงคว้าชัยชนะไปด้วยสกอร์รวม18อันเดอร์พาร์270นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปริญญ์ลาวหาวีระภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยโดยรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ชมการแข่งขันได้ที่ Facebook PageThailand Chess Association งั้นแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ระหว่างทีมชาติจีนอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนทีมนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากมีรูปแบบการเล่นที่ไม่ง่ายในการรับมือเป็นเกมที่ยากและท้าทายแต่ทีมไทยก็เดินทางมาด้วยสภาพจิตใจที่ดีมีการเตรียมตัวที่ดีตลอด3วันที่ผ่านมาและทุกคนต่างตั้งตารอการแข่งขันนัดนี้สำหรับทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 18:35 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมลงทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดที่3พบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันนี้เช่นกันเวลา 18:00 นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
11: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18เซนติเมตรและเวลา 17:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
13: 1นาทีกับกปท.เปิดเทอมนี้ขับขี่มีวินัยให้เด็กๆปลอดภัยตลอดการเดินทางให้ใจใส่ใจเด็กๆมากขึ้นอีกนิดเพราะเด็กตัวเล็กเราจึงอาจสังเกตได้ยากกว่าปกติเมื่อเราอยู่ใกล้รถโรงเรียนหรือบริเวณโรงเรียนเราจึงควรระวังเด็กๆที่เดินอยู่ใกล้ตัวรถซึ่งเป็นจุดอับสายตาหรือยืนรอขึ้นลงรถโรงเรียนริมทางให้ทางรถโรงเรียนเมื่อขับขี่ร่วมถนนชะลอและหยุดจอดเมื่อรถโรงเรียนหยุดรับส่งนักเรียนไม่แซงซ้ายและไม่ขับจี้ท้ายเด็ดขาดแม้รถโรงเรียนจะจอดหรือชะลอเพราะอาจมีนักเรียนกำลังขึ้นลงเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนน้องๆขับช้าตามป้ายจราจรกำหนดและเว้นระยะห่างให้มากขึ้นเพื่อมองเห็นภาพกว้างลดมุมอับสายตาที่อาจเกิดจากความสูงของเด็กให้ชีวิตของเด็กๆปลอดภัยทั้งระหว่างเดินทางไปและกลับจากโรงเรียนค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าวิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคำว่าวิทยากับคำว่าศาสตร์คำว่าวิทยามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าวิทยาซึ่งแปลว่าความรู้ส่วนคำว่าศาสตร์ก็มาจากคำภาษาสันสกฤตว่าศาสตระซึ่งแปลว่าคำพีตำราความรู้ในเมื่อทั้งคำว่าวิทยาและคำว่าศาสตร์หมายถึงความรู้คำว่าวิทยาศาสตร์จึงหมายถึงความรู้ ัจจุบันคำว่าวิทยาศาสตร์เป็นศัพท์บัญญัติมีความหมายตรงกับคำว่า science ในภาษาอังกฤษหมายถึงความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบวิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนการทำเหมืองแร่ในทะเลประเทศไทยเคยมีการทำเหมืองแร่ในทะเลฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีแร่ดีบุกอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งการใช้เรือขุดแร่และการใช้เครื่องดูดแร่สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศแต่ก็สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ทะเลไทยเช่นกันพื้นท้องทะเลเกิดความเสียหายสัตว์น้ำและพืชน้ำไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ตะกอนดินที่เกิดจากกระบวนการขุดและล้างแร่ดีบุกกระจายออกเป็นวงกว้างเกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเลต่อมามีการคัดค้านจากชุมชนชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบการทำเหมืองแร่ในทะเลจึงยุติลงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและชโลธรจัญญาอ่าน
19: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
20: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุม AI โดยตรงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงเร่งจัดทำแนวปฏิบัติและนโยบายเพื่อให้องค์กรต่างๆใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มใช้งานเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพันตำรวจเอกณัฐกฤษพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
21: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองเอกค่ะ
22: ครับสวัสดีครับผม
21: ค่ะท่านรองคะในยุคที่ AI เนี่ยกลับเคลื่อนไปด้วยข้อมูลปริมาณมหาศาลเลยสคสเองเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
22: ครับตัวสคสเองนะครับเรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือ PDPC นะครับก็มีหน้าที่ในการดูแลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย PDPA นะครับซึ่งจริงๆแล้ว AI ก็จะมีบทบาทสำคัญในโลกยุคปัจจุบันนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยตรงเนี่ยต้องบอกว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับปัจจุบันมันอยู่ในทุกกิจกรรมนะฮะอย่างเช่นเราใช้โทรศัพท์นะฮะรับซื้อสินค้าออนไลน์สมัครงานนะใช้บริการของรัฐนะฮะซึ่งในข้อมูลส่วนบุคคลส่วนนี้นะครับสคสเองมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับส่วนพอมี AI เข้ามาเนี่ยต้องยอมรับว่าในการที่ AI จะทำงานได้ดีหรือมีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลเยอะนะครับซึ่งข้อมูลเยอะหรือข้อมูลจำนวนมากก็มักจะมีเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่มีการดำเนินการส่งเสริมให้คนได้มีความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้หรือปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยโอกาสในการที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการเทรน AI มันจะมีพอสมควรแล้วก็ข้อสำคัญคือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยหลุดไปยัง AI แล้วเนี่ยครับมันอาจจะเกิดมิจฉาชีพเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ผิดได้ครับ
21: ค่ะแล้วเราเข้าไปมีส่วนร่วมกับการดำเนินการขั้นตอนไหนบ้างคะ
22: ต้องบอกว่าณปัจจุบันนะครับประเทศไทยนะครับยังไม่มีตัวกฎหมายนะครับที่เกี่ยวกับ AI โดยตรงนะฮะปัจจุบันจะเป็นลักษณะของการที่หน่วยงานภ ภาครัฐนะแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนด้วยเองนะครับจะมีการออกลักษณะเป็นแนวปฏิบัติหรือเป็นไกด์ไลน์นะเฉพาะของหน่วยงานเองนะครับส่วนหน่วยงานที่เป็นระดับregulator นะฮะอย่างเช่นเอจ้าเนี่ยก็จะมีการออกแนวทางในทำการใช้ AI มาเหมือนกันนะครับหรือทางสคสเองก็มีกำลังจะออกนะครับนโยบายการใช้ AI ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของAI ของประเทศเนี่ยหลายๆหน่วยมีการออกส่วนนี้เข้ามานะครับยังไม่มีส่วนกลางนะทีนี้พอมันยังไม่มีส่วนกลางดูแลอย่างชัดเจนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายหรือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเจ้าภาพในการจัดการนะครับงั้นสิ่งที่จะสามารถที่จะทำให้สถานการณ์ในการใช้ AI ในยุคปัจจุบันเนี่ยได้ดีก็ต้องบอกว่าประชาชนเองนะครับที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องมีข้อคอนเซิร์นนะฮะหรือว่ามีความตระหนักนะที่เราจะรู้ว่าก่อนที่เราจะนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเข้าระบบ AI เนี่ยนะครับจะต้องดูก่อนว่ามันมีความเสี่ยงขนาดไหนนะครับเรายอมรับได้หรือไม่ประมาณนี้ฮะต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการใช้AI ที่เป็น AI ยอดนิยมนะที่เราใช้กันที่เราอาจจะใช้ฟรีหรือเสียเงินเนี่ยนะครับค่ามาตรฐานหรือการตั้งค่าแบบพื้นฐานของเขาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปเทรนก็หมายความว่าข้อมูลที่เราใส่ไปเรียกว่าเกือบทุกอย่างเนี่ยมันจะมีการส่งออกไปยังการประมวลผลหรือต่างประเทศที่ส่วนที่เขาเป็นเจ้าของนะครับหรือรวมถึงประวัติการแชทนะที่มีการใส่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือส่วนตัวเข้าไปเนี่ยก็จะมีการนำไปเรียนรู้ด้วยนะนี่ต้องบอกว่าปกติจะเป็นแบบนั้นนะครับการใช้งานของบุคคลทั่วไปถ้าอยากปลอดภัยนะฮะเราจะต้องมีการตั้งค่านะแล้วซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะครับมันจะมีการตั้งค่านะครับอันนี้เราสามารถทำได้นะครับซึ่งกระบวนการนี้ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะเป็นในฝั่งผู้ใช้งานมากกว่าที่จะต้องตระหนักส่วนนี้แล้วต้องตั้งค่าในส่วนนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยกฎหมายไทยเองนะครับยังไม่ถึงนะครับหมายความว่าเรายังไม่สามารถที่จะไปควบคุมนะครับหรือขอข้อมูลนะครับหรือว่ามีการปิดกั้นหรือปิดบล็อกนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นลักษณะของ AI ที่เป็น AI การตลาดAI ทางตลาดต่างๆที่คนเข้าสมัครใช้งานเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องมีการระมัดระวังด้วยตัวเองก่อนครับ
21: เมื่อตอนช่วงต้นทางท่านรองเอกบอกว่าทางสคสเองก็ในเร็วๆนี้จะมีนโยบายออกมาในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองในด้าน AI เนี่ยพอจะบอกในเบื้องต้นได้ไหมคะว่าจะเป็นเรื่องคุ้มครองอย่างไรคะ
22: ในเรื่องของไกด์ไลน์นะฮะหรือแนวปฏิบัติ AI ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะมีความเฉพาะนะฮะมันจะสอดคล้องอยู่กับเรื่องของตัวกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลนะครับยกตัวอย่างนะครับ อย่างเช่นตอนที่องค์กรนะหรือหน่วยงานเนี่ยจะใช้ข้อมูลในการที่จะไปพูดคุยหรือสอบถามนะหรือทำงานกับ AI เนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อแนะนำว่าองค์กรเนี่ยนะครับจะต้องใช้ข้อมูลอะไรนะฮะมีแนวทางทางกฎหมายอะไรรองรับไหมนะฮะเรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไหมหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเรื่อง AI นั้นอ่ะมันปกปิดนะหรือว่า marking ข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ไหมอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นหลักการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นนะฮะอย่างเงี้ยองค์กรก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยจะต้องตระหนักส่วนนี้แล้วก็อาจจะลดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไปในเรื่องของการพัฒนาหรือการเทรน AI นะนี่เป็นตัวอย่างนะครับหรือเรื่องของการประเมินความเสี่ยงก่อนการใช้งานเนี่ยนะครับปกติเราอาจจะใช้งาน AI ใช้แบบใช้ไปเลยโดยที่ไม่คิดมากนะครับแต่ว่าพอบางเรื่องมันเป็นเรื่องข้อมูลที่เป็นจำนวนมากข้อมูลลูกค้าที่มีการซื้อขายกันเนี่ยจริงเยอะเลยมีข้อมูลส่วนบุคคลมีเบอร์โทรอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับหรือข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์นะการรักษาพยาบาลก็อาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยไอ้พวกนี้ครับในเชิงของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับในตัวไกด์ไลน์ฉบับนี้ก็จะบอกว่าองค์กรเนี่ยควรที่จะประเมินผลกระทบนะแล้วก็ดูเรื่องความเสี่ยงก่อนที่จะมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหรือหลักคิดในการใช้ AI ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลครับ
21: ทราบว่าทางสคสเองตอนนี้ได้จัดทำแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรด้วยใช่ไหมคะ
22: ครับใช่ครับก็ในทุกกฎหมายที่มันจะสร้างผลกระทบต่อประชาชนนะฮะหรือองค์กรต่างๆเนี่ยทางสคสเองก็จะมีการเปิดเป็นลักษณะของการรับฟังคิดเห็นนะเพื่อที่จะนำเอาข้อมูลดีๆจากประชาชนหรือว่าหน่วยงานเนี่ยนำเข้ามาเพื่อปรับประยุกต์นะเพื่อที่จะทำให้ตัวกฎหมายเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงแล้วเวลาพอมันไปเกิดผลกระทบต่อ หน่วยงานหรือบุคคลเนี่ยนะครับมันก็เป็นผลกระทบที่รับได้แล้วก็เป็นเชิงบวกอันนี้เราทำอยู่ทุกครั้งนะ
21: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากให้ท่านรองเอกนะคะฝากถึงประชาชนผู้ที่เป็นผู้ที่ใช้งาน AI แล้วก็ผู้ที่นำเข้า AI ค่ะเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะ
22: ครับก็ต้องบอกว่า AI เนี่ยปัจจุบันถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากนะครับทุกคนก็ต้องได้เรียนรู้หรือต้องใช้งานแล้วมันจะทำให้เราสามารถทำงานดีๆได้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องเรียนรู้เท่าทันนะต้องรู้ว่าข้อมูลนะโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยที่เขาเข้าไปใน AI เนี่ยมันอาจจะเป็นข้อมูลที่

0: AI ปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยมีการใช้ AI นะในการสร้างทั้งเสียงใช่ไหมครับสร้างภาพสร้างวิดีโอปลอมนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนะหากว่าเราได้รับคำขอให้โอนเงินหรือขอข้อมูลสำคัญเนี่ยนะโดยเขาอ้างอิงว่าจะเป็นหน่วยงานใดๆอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นเพื่อนนะครับเราเนี่ยนะครับอาจจะต้องตรวจสอบกับเจ้าตัวนะฮะอ้างเพื่อนก็มีเสียงมาเราอาจจะต้องพยายามโทรหาเพื่อนจริงๆก่อนว่ามันใช่หรือเปล่านะอ้างว่าเป็นหน่วยงานเราอาจจะต้องติดต่อไปยังหน่วยงานก่อนว่าใช่หรือเปล่านะเพราะว่า AI มันสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกณัฐกฤษฎ์พรมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
3: ผมกิตติเดชแสนทั้งกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับพลังเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญเนี่ยยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได้
2: เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้ร่วมกันเสริมสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้รู้เท่าทันกลลวงของอาชญากรรมไซเบอร์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: โลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันอย่างไร้พรมแดนกำลังถูกขบวนการอาชญากรรมข้ามชาตินำมาใช้เป็นเครื่องมือก่อเหตุเมื่ออาชญากรรมสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วเช่นการหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์การสร้างข่าวปลอมและการใช้เทคโนโลยี AI ผลิตเนื้อหาปลอมที่แนบเนียนจนยากต่อการตรวจสอบส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากตกเป็นผู้เสียหายโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผลกระทบจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งแต่กลายเป็นความท้าทายร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียนทำให้การรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือด้านข่าวกรองการบังคับใช้กฎหมายและการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนในระดับภูมิภาคควบคู่กันไปพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับสถานเอกราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจัดการอบรมภายใต้โครงการยุวทูตต่อต้านการค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพื่อสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้รู้เท่าทันกลลวงของอาชญากรรมไซเบอร์รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติก่อนนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับไปขยายผลและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในประเทศของตนเอง
7: ในวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีการร่วมกับทางสหรัฐอเมริกาเป็นโครงการที่เราต้องการเอาเด็กในเอเชียเนี่ยมาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของปัญหาเรื่องสแกมปัญหาเรื่องของการคนที่ห้องหลอกก็มาทำงานในแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เรียนรู้เรื่องเกี่ยวเรื่องของการทำงานด้านไซเบอร์ลองการป้องกันไม่ให้ถูกหลอกมาเป็นเรื่องของการค้าทั้งวิธีการในการผลิตสื่อคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็นำไปเผยแพร่
6: การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนถือเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการสกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์และแก๊งคอร์

0: เซ็นเตอร์เนื่องจากที่ผ่านมาความเสียหายจากการหลอกลวงมีมูลค่าหลายพันล้านบาทขณะที่กลุ่มอาชญากรรมได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อเหตุและขยายเป้าหมายจากผู้ใหญ่ไปสู่เด็กและเยาวชนมากขึ้นเช่นกรณีนักศึกษาชาวจีนที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกครอบครัวให้เชื่อว่าตัวเองถูกลักพาตัวโดยใช้เทคนิคทางจิตวิทยาสร้างความหวาดกลัวและควบคุมพฤติกรรมของผู้เสียหายผ่านการข่มขู่จนต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างตำรวจไทยและตำรวจฮ่องกงในการติดตามช่วยเหลือและคลี่คลายคดี
1: รับข้อมูลจากตำรวจฮ่องกงนะครับว่าได้มีเหตุลักพาตัวเรียกค่าถ่ายเกิดขึ้นมาที่ประเทศไทยเมื่อได้รับเรื่องแล้วเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบทันทีครับตำรวจได้เข้าไปช่วยเหลือชาวจีนคนนี้เนี่ยที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยได้ส่งวิดีโอของตัวเองไปให้พ่อแม่ที่ประเทศจีนว่าตัวเองถูกเรียกค่าถ่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้แค่ทำให้เกิดความกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีมีกระทบกับพ่อแม่เด็กถึงยอมทำตามทุกอย่างที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์บอกซึ่งประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นแรกที่เราเห็นเราได้มีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นกับเด็กชาวไทยด้วยเหมือนกัน
0: สะท้อนให้เห็นว่าอาชญากรรมในยุคดิจิทัลไม่ได้หยุดอยู่ที่พรมแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไปและยิ่งตอกย้ำความสำคัญของความร่วมมือในระดับอาเซียนหรือระดับนานาชาติทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การสร้างเครือข่ายเยาวชนรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายล้วนเป็นกลไกสำคัญในการรับมือกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เคลื่อนไหวอย่างไร้พรมแดนเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถร่วมกันป้องกันปราบปรามและลดความสูญเสียจากภัยอาชญากรรมรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปรับทิศทางการลงทุนสู่การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรับมือโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเคยมีเด็กเกิดสูงสุดกว่า 1.2 ล้านคนในปี2514แต่ตัวเลขดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่องจนในปี2568มีเด็กเกิดเพียง 410,000 กว่าคนและมีแนวโน้มจะต่ำกว่า 400,000 คนในปีนี้สถานการณ์เดียวกันนี้สะท้อนชัดในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอัตราการเกิดลดลงจากกว่า 30,000 คนต่อปีเหลือเพียง 16,000 คนภายในระยะเวลา10ปีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในอดีตประเทศไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพทั้งการสร้างถนนเส้นทางคมนาคมและอาคารควบคู่กับการผลิตฟิสิคอลโปรดักต์เช่นสินค้าเกษตรที่มีปริมาณมากแต่มูลค่าต่ำแต่เมื่อโครงสร้างประชากรเปลี่ยนไปและเทรนด์โลกหันมาสู่ดิจิทัลโปรดักต์ที่มีจำนวนน้อยแต่คุณภาพและมูลค่าสูงการผลิตสินค้าเหล่านี้ต้องอาศัยคนที่มีความรู้และทักษะสูงดังนั้นการลงทุนด้านทุนมนุษย์จึงไม่ใช่ทางเลือกแต่คือรากฐานที่ประเทศต้องวางให้มั่นคง
5: ผมเชื่อว่าประเทศไทยนั้นกำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเศรษฐกิจมูลค่าสูงถ้าวันนี้เราทำแบบเดิมผลลัพธ์ที่ได้มาก็คือออกแบบเดิมๆในอดีตเราผลิตสินค้าที่เรียกว่าฟิสิกอลโปรดักต์นั่นหมายถึงมันสำปะหลังอ้อยข้าวโพดสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีปริมาณมากแต่ขายได้ราคาน้อยวันนี้โลกเปลี่ยนวันนี้ทิศทางการผลิตสินค้าของโลกนี้เป็นเทรนด์ของนวัตกรรมใหม่ๆเราจะควรเปลี่ยนอย่างไรหรือไม่ในการใช้เทคโนโลยีมาผลิตสินค้าที่เราเรียกว่าดิจิทัลโปรดักต์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นการผลิตสินค้าที่ไม่มากแต่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง
4: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการลงทุนด้านทุนมนุษย์จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยบูรณาการ3กระทรวงเข้าด้วยกันได้แก่กระทรวงศึกษาธิการดูแลด้านหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกการปกครองท้องถิ่นเข้าถึงทุกพื้นที่และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบด้านสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิ์โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากว่า 16,000 คนในจังหวัดนครราชสีมากลับเข้าสู่ระบบผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout
5: Thailand Zero แบบนั้นก็คือเราจะไม่ปล่อยให้ใครได้หลุดออกจากระบบการศึกษาเลยโคราชมีเด็กที่หลุดออกระบบจากการศึกษาประมาณ 16,000 คนเพราะนั้นเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องใช้กลไกของ3กระทรวงในการเข้ามาจัดการศึกษาเด็กเข้าระบบให้เกิดขึ้นโดยในทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทำงานร่วมกันเรื่องจัดการเรียนแบบที่สุดแต่ความร่วมมือนี้จะเกิดขึ้นได้เลยนะครับส่วนมหาไทยส่วนพม.กระทรวงศึกษาธิการจะต้องมีส่วนทำงานร่วมกันครับ
4: จังหวัดนครราชสีมาจึงไม่ใช่เพียงพื้นที่นำร่องด้านการศึกษาแต่คือบทพิสูจน์ว่าเมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกันการลงทุนด้านทุนมนุษย์จะสามารถเปลี่ยนทิศทางของประเทศได้จริงหรือไม่และหากโมเดลนี้ประสบความสำเร็จจะเป็นต้นแบบสำหรับขยายผลสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นรากฐานของประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะหอการค้าไทยผนึกกำลังกว่า30องค์กรชั้นนำเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่การรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ Hug the Earth ผลักดันฉลากรักโลกกลางเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริโภคมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการพลังงานและคณะกรรมการค้าปลีกผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนกว่า30องค์กรร่วมเดินหน้าโครงการฮักโลกในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกโดยมีเป้าประสงค์หลักคือการสร้างความตระหนักรู้และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการผลักดันฉลากกลางเพื่อแก้ปัญหาความสับสนจากสัญลักษณ์รักโลกที่มีอยู่กว่า 40-50 ฉลากในปัจจุบันให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเข้าใจง่ายโดยผู้บริโภคสามารถมองหาสัญลักษณ์ฮักโลกหรือ Hug the Earth ณจุดจำหน่ายในห้างและร้านค้าปลีกที่ร่วมโครงการโดยนายพิชัยจิราธิวัฒน์รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการพลังงานหอการค้าไทยกล่าวว่าโครงการนี้เริ่มดำเนินการมาแล้วประมาณ2ปีเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังส่งผลกระทบใกล้ตัวและรุนแรงมากขึ้นการผลักดันสัญลักษณ์กลางจะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจและคุ้นชินได้ง่ายขึ้นแม้ในช่วงแรกสินค้ารักโลกอาจถูกมองว่ามีต้นทุนที่สูงแต่เมื่อเกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องต้นทุนเหล่านี้จะลดลงอย่างรวดเร็วในระยะยาว
7: จริงๆเนี่ยทุกคนคิดว่าเวลารักโลกเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มต้นทุนแต่พอเราทำไปเนี่ยมันเกิดวิวัฒนาการมันกลายเป็นลดต้นทุนสมัยก่อนติดโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาบอก5ปี10ปีกว่าจะคืนทุนแต่ตอนนี้2ปีก็คืนทุนแล้วมันก็จะสั้นลงอีกแต่หลังจากคืนทุนแล้วเนี่ยมันกลายเป็นประหยัดใช่ไหมครับคือนี้ถ้าพวกนวัตกรรมพวกนี้เกิดขึ้นเยอะมันก็จะลดต้นทุนได้เร็ว
6: ด้านนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมลักษณะนี้ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากทำเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทุกภาคส่วนจะต้องตระหนักร่วมกันว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050
8: ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับในภารกิจของตัวเองที่สามารถที่จะดำเนินการและสนับสนุนในกิจกรรมลักษณะนี้ได้เนี่ยก็อยากให้ความใส่ใจนะครับแล้วก็ช่วยกันดำเนินการเพื่อให้โลกของเราเนี่ยนะครับเป็นที่น่าอยู่แล้วก็ปราศจากภัยวิบัติทางธรรมชาติ
6: โครงการฮักโลกจึงไม่ใช่เพียงการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมระยะสั้นแต่เป็นการวางรากฐานสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อยกระดับภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างสมดุลและยั่งยืนในอนาคตปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ขอเชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทเพื่อน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
10: อ ใครก็ตามที่มีนิสัยคดโกงไม่ซื่อตรงต่อการประกอบอาชีพการงานอีกทั้งยังไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในอันที่จะประพฤติตนเป็นคนดีได้โดยตลอดรอดฟังเผลอปล่อยตัวให้ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำกล้าที่จะกระทำบาปกระทำการอันทุจริตบุคคลนั้นย่อมเป็นคนน่าสงสารเพราะเท่ากับเขาเป็นคนชั้นต่ำเป็นคนไม่มีเกียรติและเป็นที่คาดหมายได้ว่าจะไม่อาจพบกับความสุขความเจริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่าคนจะได้รับเกียรติก็เพราะความสัตย์ยิ่งถ้าท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจและจริงวาจาก็จะยิ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติเพิ่มขึ้นได้ชื่อว่าเป็นคนชั้นสูงและย่อมประสบความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขใจและความเจริญใจที่บังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านในทันทีและในขณะเดียวกันท่านย่อมได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระศาสนาพระโอวาทประธานในพิธีปฏิญาณตนโครงการแท็กซี่จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจวันที่6 สิงหาคม 2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม9ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเช้าวันนี้ทีมงานของเราเช่นเคยค่ะคุณใส่ชนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคนะคะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีประสานงานค่ะแล้วก็คุณอคเดชคัมภีระ Facebook Live นะคะผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาทักทายกันได้ช่วยกันกดแชร์กดไลค์นะคะให้คุณผู้ชมท่านอื่นๆได้ทราบว่าตอนนี้รายการก็ออนแอร์แล้วนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ครับเรื่องของสภาพอากาศครับติดตามสถานการณ์เอลนีโญหรือว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปนะครับและภัยแล้งในประเทศไทยสังเกตว่าปีนี้รู้สึกว่าฝนเนี่ยจะน้อยลงกว่าปีที่แล้ว
2: ค่ะ
1: อันนี้ใช้ความรู้สึกนะครับ
2: ค่ะ
1: เพราะป่านนี้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโอ้โห
2: มันยังตกกระหน่ำอยู่เนาะ
1: ตกทุกวันตกเช้าตกเย็นแต่ปีนี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพรู้สึกว่าฝนจะน้อยลงต่างจังหวัดเป็นอย่างไรกันบ้างได้ยินว่าในต่างจังหวัดและในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ดูเหมือนจะน้อยลงในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ถ้าพูดถึงความรู้สึกส่วนข้อเท็จจริงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเพราะเขาบอกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยเริ่มส่งผลกระทบชัดเจนแล้วนะครับก็จะชัดเจนเกิดสั้นๆเนี่ยในห้วง1เดือนนี้นะครับแล้วก็ความยาวนานเนี่ยก็จะไปอยู่ถึงกรกฎาคมถึงสิงหาและทวีความรุนแรงที่สุดตุลาถึงพฤศจิกายนนะครับอันนี้คือปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะทำให้เกิดส่งผลภัยแล้งในประเทศไทยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ
2: ก็ยังเป็นประเด็นกันอยู
1: ่เป็นประเด็นกันอยู่ฮะกลบกระแสโปรไทยช่วยไทย plus 60 40กร่อยไปเลยครับ
2: กลบได้จริงเหรอคุณ
1: จริงกลบครับจริงๆเนี่ยตอนนี้คนจะต้องพูดถึงไทยช่วยไทย plus 60 40โปรนี้รัฐบาลช่วยประชาชนนี่นั่นโน่นจะต้องเป็นข่าวในเชิงบวกแต่ตอนนี้มีข่าวในเชิงลบเรื่องของไปตัดสิทธิ์เนี่ยนะฮะก็คือเขาก็โวยวายอ่ะบอกตรงนะฮะเสียงโห่เสียงร้องเสียงโวยเสียงวายเนี่ยจากประชาชนเนี่ยที่เขาเสียสิทธิ์นะฮะที่เขาเสียสิทธิ์หรือรู้สึกว่าอาจจะเสียสิทธิ
2: ์
1: อาจจะเสียสิทธิ์คือไม่ต้องเสียสิทธิ์จริงแค่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างเนี่ยเขาก็กลัวเขาก็บ่นแล้ว
2: เราจะเสียสิทธิ์ไหมนะ
1: ใช่คือพ่อแม่ที่เขาคนเดิมเนี่ยที่เขามีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะฮะแล้วไปบอกเขาว่าถ้าลูกเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: เอาชื่อของผ
2: ู
1: ้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยไปลดหย่อนภาษีพ่อแม่ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะถูกตัดสิทธิ
2: ์บัตรนั้นทันที
1: ทันทีนะฮะมาบอกเอาดื้อๆเอามาบอกกันในระยะเวลากระชั้นชิดเนี่ยก็แน่นอนฮะเจอดราม่านะครับเสียงโห่เสียงร้องนะครับอารมณ์ตัดพ้อนะครับก็ทำให้ข่าวนี้เนี่ยแทนที่จะกลายเป็นเชิงบวกมันกลายเป็นเชิงลบและส่งผลให้กระแสความนิยมของรัฐบาลเนี่ยลดลง
2: แผ่วลงนิดนึง
1: นะฮะแต่รัฐบาลชุดนี้เอาข้อดีก่อนนะฮ
2: ะ
1: ข้อเมื่อกี้พูด ข้อติดติงไปแล้วนะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวจะหาว่าเราด่ารัฐบาลนะฮะ
2: ไม่เราต้องพูดให้รอบด้าน
1: คือรัฐบาลมาด่ารัฐบาลเดี๋ยวเขาด่าเอานะฮะ คือสรุปแล้วแต่โชคดีเดี๋ยวที่รัฐบาลไม่แข็งจนเกินไป
2: ไม่
1: คือรับฟังเสียงประชาชน
2: ใช่ค่ะ
1: พอได้ยินดราม่าแบบนี้เนี่ยก็ทุบโต๊ะไหม
2: ก็นำไปทบทวนแหละ
1: นำไปทบทวน
2: ค่ะ
1: คุณอนุทินชาญวีรกูลก่อนไปเวียดนามเมื่อวานนี้เน
2: ี่
1: ยก็สั่งคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บอกให้ไปดูหน่
2: อ
1: ยให้ไปดูหน่อยว่าจะทำยังไงครับอันดับแรกเบรกกระทันหันเบรกกระทันหันก่อนบอกว่าเดี๋ยว
2: ทบทวนก่อนนะ
1: ทบทวนก่อนทบทวนก่อนซึ่งการทบทวนเนี่ยอันนี้มุมมองผมนะฮ
2: ะ
1: ผมคิดว่ามีแนวโน้มที่จะผ่อนปรนหรือยกเลิกคือทางออกมีหลายทางทางออกมีหลายทางให้ยังไม่ต้องใช้เงื่อนไขตรงนี
2: ้
1: เพราะอันดับแรกเนี่ยผมมองไปตั้งแต่ อาทิตย์ที่แล้วแล้ว มันคนละปีภาษีกัน
2: ใช
1: ่เออ
2: ยังไม่ต้องกังวลอะไรนะ
1: มันคนละปีภาษีกันคือปีภาษีที่ยื่นเมื่อเดือนมีนาเมษาเนี่ยมันคือของปีที่แล้ว
2: ใช่มันเรียบร้อยไปหมดแล้ว
1: ถ้าเกิดจะใช้เหตุผลนี้ในการยกเลิกมาตรการกรองเข้มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็สามารถทำได
2: ้
1: นะครับในทางการเมืองเนี่ยก็ตอนนี้ก็โดนโจมตีตอนนี้ก็โดนโจมตีเหมือนกัน
2: ฝ่ายค้านเขาก็ฮึมอยู่นะ
1: เออนะอีกการหนึ่ง
2: ค่ะ
1: โครงการ THAI Passport
2: อันนี้ก็เป็นประเด็น
1: เป็นประเด็นก็คือถ้าเอาภาษาบ้านๆนะฮะ
2: ว่า
1: แจก AI ระดับจ่ายตังค์ฟรี
2: โปรระดับโปรนะให้ใช้ฟรีคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ฟรีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นระดับพรีเมียมขึ้นไปอีกเนี่ยเราต้องเสียตังค์กันนะ
1: ใช่700 800
2: ถูกแล้วแต่
1: เช่นGemini เช่น
2: ChatGPT
1: ChatGPT
2: Cloud
1: เป็นต้นแจกประชาชนแจกนักศึกษานักวิชาการอะไรต่าง
2: ๆเอามาใช
1: ้คนก็สอบถามบอกว่าลงทุนไปเท่าไหร
2: ่เขาพูดถึงว่า
1: ลงทุนไปแล้วเนี่ยแล้วมัน
2: คุ้มค่าหรือเปล่าม
1: ันคุ้มค่าไหมอันนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องตอบเมื่อวานมีการตอบแล้วเมื่อวานมีการตอบแล้ว
2: มีการตอบกระทู้สดไปแล้วกับที่วุฒิสภา
1: แล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยกันส่วนท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เดินทางไปที่
2: เวียดนาม
1: นะครับไปคุยหลากหลายด้านนะครับเรื่องหลักๆเนี่ยแน่นอนฮะยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจ
2: แน่นอน
1: เพราะว่าไทยกับเวียดนามเนี่ยถือว่าเป็นคู่แข่งทางการค้าเมื่อเป็นคู่แข่งทางการค้าฟังดูก็รู้แล้วคู่แข่งเนี่ย
2: แข่งกัน
1: ก็จะต้องมีผู้ชนะและผู้แพ
2: ้
1: ถ้าเราแข่งกันก็จะมีผู้ชน
2: ะ
1: และผู้แพ้ทำไมเราไม่จับมือกันไปเป็นเพื่อนกันและไปถึงเส้นชัย
2: พร้อมกันหรอ
1: พร้อมกันเป็นผู้ชนะด้วยกันทั้งคู่ภาษาอังกฤษคือวินวินนะฮ
2: ะ
1: สมประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย ทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นก็ไปคุยกัน
2: ก็นี่แหละเขาไปคุยกัน
1: ไปคุยกันคือมันต้องมีการเอื้อประโยชน์ด้วยกันซึ่งกันและกันอะถอยคนละค่าถอยคนละก้าวผมเอื้อให้พี่เอื้อให้ผม อย่างเงี้ยไม่มีพี่ไม่มีน้องก็ได้เอาไหม
2: เพื่อนเป็นเพื่อนกัน
1: คุณเอื้อตรงนี้ให้ผมนะ เดี๋ยวผมเอื้อตรงนี้ให้กับคุณเรื่องค่าว่ายังไงเรื่องของ
2: การท่องเที่ยว
1: การท่องเที่ยวว่ายังไงเรื่องของสินค้าส่งออกคุณต้องการส่งออกอะไรเดี๋ยวเราจะดูตลาดในประเทศให้ส่วนเราอยากจะส่งออกอะไรก็ช่วยซื้อหน่อยนะแล้วก็มาคำนวณปริมาณสุทธิกำไรจุดคุ้มทุนกันว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกได้ไปคุยกันซึ่งวันนี้ก็จะกลับกรุงเทพ
2: ค่ำค่ะ
1: กลับกรุงเทพห้าทุ่มนะฮะห้าทุ่มกลับ
2: ไปรับไหม
1: เด็กไปเด็กไปก็มีคนไปรับอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูความคืบหน้าไทยช่วยไทย plus นะฮะดูนี่มากมาย
2: หลายเรื่องนะ
1: กกต.
2: นู่นนี่นั่นอีก
1: กกต.
2: ในเรื่องของการเลือกตั้ง
1: คนไปดูเลขาแสวงไงเลขาแสวงจะผ่านการประเมินหรือไม่อันนี้ผมก็เพิ่งทราบนะ
2: ท่านก็โดนหลายเรื่องเหมือนกันนะ
1: คือผมนึกว่าระบบของกกต.เหมือนระบบราชการก็คือเกษียณ60อยู่จนเกษียณผมก็งงว่าเขามีการประเมินแบบประเมิน
2: ก็มี KPI เขา
1: ให้ออกด้วยเหรอของเราก็มี KPI ราชการก็มี KPI
2: แต่เราออกไม่ได้ใช่ไหมเราออกได้เหรอ
1: ไม่ใช่มันมี KPI แบบเข้มข้น
2: มันก็ต้องเข้มข้นแหละคุณ
1: ก็ต้องเข้มข้นทุกที
2: มันก็ต้องเข้มข้นทุกที่แหละนะคะแล้วก็ยิ่งแหมตอนนี้เนี่ยทางด้านกกต.เองก็เป็นที่จับตามองนะหลายเรื่องหลายราวนะที่ผ่านมานะคะทุกการเลือกตั้งก็คนก็จับตามอง
1: คือกกต.อ่ะทำงานหนักสุดคือเลือกตั้งเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งใหญ่มีทีสี่ปีครั้งใช
2: ่ไหมใช่ค่ะ
1: หรือถ้ามีเหตุการณ์พิเศษเช่นรัฐประหารหรือยุบสภาก่อนเนี่ย
2: ก็เลือกใหม่อีก
1: ก็ตั้งตัวไม่ทันก็เอาจริงๆอ่ะก็คือการเลือกตั้งครั้งเนี้ยกกต.ตั้งตัวไม่ทัน
2: จริงเหรอคุณ
1: ก็ยุบสภาไงคือเขาตั้งเขาตั้งใจคือความตั้งใจอ่ะของกกต.หรือคนทั่วไปอ่
2: ะ
1: ก็คิดว่ารัฐบาลก็น่าจะอยู่สัก3ปีกว่า4ปีรัฐบาลส่วนใหญ่ไม่ครบ4หรอก3ปีกว่าก็ยุบสภาแล้วก็คิดว่า3ปีกว่าแต่ปรากฏเจอคลิปอังเคิลฮุนเซนเข้าไปตอนนั้นไง
2: จบเฮ
1: ก็เลยแบบปึ๊บ
2: ไวเลยไวกว่าที่คิด
1: ระยะเวลาในการที่จะเลือกตั้งแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยแม้กฎหมายเนี่ยมันจะมีความพร้อมให้จ
2: ั
1: ดการเลือกตั้ง30วัน90วันใช่ไหมแต่ว่ามันก็สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายโอเคผลที่มันออกมาเนี่ยมันอาจจะ ไม่สวยสดงดงามนักปรากฏกับมีเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยที่นำ3ส่วนมาประกบกันแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะทำให้รู้ว่าใครเป็นผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั่นแหละ
2: มันก็เลยเป็นประเด็นอีก
1: มันก็เลยเป็นประเด็น2ประเด็น
2: ก็คือเป็นแผลเลยนะ
1: อำนาจหน้าที่ของกกต.คือการจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสสุจริตและเป็นธรรมพอมันขาดไปส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยหรือถูกตั้งข้อสังเกตเนี่ยแน่นอนมันก็จะมีผลในการชี้วัดน
2: ะ
1: ฮะหรือ KPI อะไรต่างๆเนี่ยก็ดูกันเพราะว่ามีเสียงหรือเสียงเล่าอ้าง
2: ว่า
1: คุณแสวงเนี่ยจะไม่ผ่านคุณแสวงจะไม่ผ่านอันนี้คือเสียงหรือเสียงเล่าอ้างพอไปถามคุณแสวงคุณแสวงก็ไม่ตอบอ่ะเป็นผมก็ไม่ตอบจะมาถามผม
2: ถามเราเป็นคนถูกผู้ถูกประเมินนะ
1: เราก็
2: จะไปรู้ได้ยังไง
1: เราก็ต้องยอมรับผลการประเมินถ้าไม่ยอมรับผลการประเมินทำยังไงต่อก็ไปร้องอุทธรณ
2: ์
1: อุทธรณ์คำสั่งและไปฟ้องตุลาปกครองก็ใช้ขั้นตอนตามกฎหมายก็คงไม่มาบ่นผ่านสื่อบนผ่านสื่อยิ่งเป็นประเด็นนะ
2: สื่อก็จับจ้องอยู่นะแต่ทางกกต.ของเกาหลีอะคุณ
1: ทำไม
2: เห็นเกิดเขามีประเด็นขึ้นมานะแต่ว่าทางประธานกกต.เขาก็ออกมาลาออกนะเรื่องของบัตรเลือกตั้งเหมือนกันเขาเป็นบัตรเลือกตั้งเขาไม่พอไม่พอกับจำนวนผู้ที่จะมาเลือกตั้งอันนี้ของเป็นประเทศอื่นนะประเทศคนใกล้ๆบ้านเรา
1: ความรับผิดชอบทางการเมืองความร
2: ับ
1: ผิดชอบทางการเมืองคือตอนเนี้ยถ้าจะถามความรับผิดชอบทางการเมืองคุณแสวงไม่จำเป็นต้องลาออกเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮ
2: ะ
1: ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ตัดสินเลยเรื่องของบัตรเลือกตั้งบาร์โค้ดอะไรต่างๆที่ถูกยื่นร้องกันเข้าไปเมื่อไรที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเกิดสมมติอ
2: ัน
1: นี้ผมสมมตินะครับอัน
2: นี้เป็นแค่คำสมมติ
1: ถ้าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญบอกการเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆ
2: ะ
1: หรือบัตรเลือกตั้งนั้นมีปัญหาม ันจะนำไปสู่ความรับผิดชอบในทางการเมืองคือการลาออก
2: แสดงสปิริตใช่ไหม
1: แสดงสปิริตเขาเรียกว่าแสดงสปิริตนั่นแหละ
2: เนาะใช่ไหมแสดงสปิริตแล้วก็ออกไปก่อนแล้วค่อยว่าก
1: ันนะครับคือความรับผิดชอบไปแหละแสดงความรับผิดชอบแต่ประเทศไทยอ่ะเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองหรือความรับผิดชอบด้วยการลาออกเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากประเทศไทยส่วนใหญ่ต้องมีกฎหมายบังคับให้คุณต้องออก
2: ถึงจะออก
1: ไม่อย่างนั้นก็อยู่ต่อส่วนใหญ่นะอันนี้ส่วนใหญ่
2: คือ
1: ผมไม่ค่อยเห็นความรับผิดชอบทางการเมืองหรือความรับผิดชอบใดๆด้วยการลาออก
2: ด้วยตนเอง
1: จะไม่เหมือนประเทศญี่ปุ่น
2: หรือประเทศ
1: หรือประเทศเหล่านั้นคือประเทศส่วนน้อยก็ไม่ทราบถูกไหมฮะ
2: ใช
1: ่โดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ลาออก
2: โอเคถูกต้อง
1: นะโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ลาออก
2: ก็อาจจะเป็นส่วนน้อยที่ออกมาลาออก
1: จีนนี่จีนคนละระบอบ
2: เอาคุณไปลงลึกเรื่องของเอลนินโญกันเลยคุณเพราะว
1: ่
2: าเมื่อวันนี้ทางด้านผอ.ศูนย์ข้อมูลภูมิอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณชลัมอุ่นอารีนะคะท่านออกมาพูดถึงปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี่แหละค่ะว่าถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งมักได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของร่องมรสุมอยู่เป็นประจำค่ะสำหรับความกังวลต่างๆเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนิโญนั้นเนี่ยนะคะแม้จะเริ่มส่งผลต่อสภาพอากาศของประเทศไทยแล้วบ้างเนี่ยแต่คาดว่าจะส่งผลชัดเจนที่สุดเลยเนี่ยจะช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมค่ะแล้วก็จะมีความรุนแรงสูงสุดเนี่ยในช่วงตุลาแล้วก็พฤศจิกายนดังนั้นฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นห่วงมากนักทั้งนี้นะคะเอลนินโญในปีนี้เนี่ยถือเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศนะคะแล้วก็มีแนวโน้มต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าโดยคาดว่าอาจจะพัฒนาไปสู่ระดับรุนแรงหรือเขาเรียกกันว่าซูเปอร์เอลนินโญค่ะซึ่งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงนะแล้วในเรื่องของความแห้งแล้งในหลายพื้นที่ยังไงก็ตามคุณผู้ฟังคาดว่าช่วงที่มีความรุนแรงสูงสุดเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นแล้วก็ไม่น่าจะยืดเยื้อตามที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเขาเคยประเมินเอาไว้นะว่าเมื่อ3ปีก่อนนะว่ามันจะรุนแรงมากนะคะแต่ว่าปีนี้อาจจะไม่ได้ยืดเยื้อแล้วก็รุนแรงมากขนาดนั้นซึ่งการประเมินดังกล่าวเนี่ยมันมีการอ้างอิงค่ะจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งสูงกว่าค่าปกติเนี่ยประมาณ 2-2.5 องศาเซลเซียสโดยระดับความรุนแรงสูงสุดนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆก็คือประมาณ1เดือนก่อนที่อุณหภูมิจะค่อยๆปรับตัวลดลงแต่สำหรับ บ้านเรานะคะประเทศไทยแม้จะได้รับผลกระทบจากเอลนีโญแต่ก็จะไม่รุนแรงอย่างที่บอกไม่รุนแรงเท่ากับประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรก็อย่างเช่นอินโดนีเซียหรือว่าหลายประเทศในทวีปแอฟริกานะคะเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรจึงไม่ได้รับอิทธิพลโดยตรงมากนักซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ของประเทศก็จะมีความแตกต่างกันไปค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่สูงนะคะที่จะมีโอกาสเผชิญฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อภาวะแห้งแล้งมากกว่าพื้นที่อื่นๆข้อมูลเหล่านี้เนี่ยค่ะก็เป็นประโยชน์ละค่ะต่อการวางแผนบริหารจัดการน้ำแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงปลายฤดูฝนของบ้านเรานะคะยังเป็นช่วงที่ถือว่าอาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศซึ่งช่วงนี้ล่ะค่ะจะเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำให้กับแหล่งน้ำต่างๆได้มากขึ้นแต่ว่าในบางพื้นที่นะคะก็อาจจะต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากน้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาด้วยสำหรับก่อนหน้านี้นะคะที่มีการคาดการณ์ว่าเอลนีโญเนี่ยอาจจะส่งผลต่อประเทศไทยนานถึง3ปีแต่ล่าสุดค่ะข้อมูลเขาบอกว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วกว่าที่ประเมินสาเหตุสำคัญก็มาจากแนวโน้มของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางมหาสมุทรแปซิฟิกที่คาดว่าจะเริ่มลดลงแล้วนะคะหลังแตะระดับสูงสุดประมาณ 2.5 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนปี2569ก็จะส่งผลให้โอกาสที่เอลนีโญจะยืดเยื้อยาวนานนะคะเวลาเนี่ยมันจะกระชับแล้วก็ลดลงนะคะจากการคาดการเดิมแล้วก็จะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการสิ้นสุดก่อนช่วงกลางปี2570
1: ค่ะข่าวดี
2: ข่าวดี
1: คือตอนแรกๆบอกว่าจะกระทบกับประเทศไทยนาน3ปีปรากฏว่าถึงปีหน้า70นะครับคือเอาอย่างนี้ละกันข้อมูลกรมอุตุเนี่ยมันก็จะช่วยให้เกษตรกรได้วางแผน
2: ใช่ค่ะ
1: วางแผนในเรื่องของการรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงปีนี้ถึงปีหน้า
2: ค่ะ
1: นะครับคำถามคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมชลประทานหน่วยงานด้านน้ำได้รับรู้รับทราบแล้วรับรู้รับทราบแล้วนะครับคือเขารู้อยู่แล้ว
2: เขาต้องมีแผนแล้วคุณ
1: อันนี้มันมาอันนี้ข่าวเนี่ยมาจากกรมอุตุกรมอุตุก็ต้องบอกกับกรมชล
2: หน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะเขามี
1: สทนช.
2: ใช่ค่ะ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่รวมองค์กรด้านน้ำไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุกรมชลประทานและกรมนั่นกรมนี่นะฮะพอรู้แล้วเนี่ยก็จะต้องวางแผนนะครับวางแผนในการที่จะดูแลบริหารจัดการน้ำให้ภัยแล้งเนี่ยอยู่ไม่นานหรือถ้าเจอฝนตกหนักเนี่ยในสภาวะดินแข็งเนี่ยนะครับก็จะต้องระบายน้ำให้ทันประเทศไทยเนี่ยอีสานเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องของดิน
2: ไม่ค่อยอุ้มน้ำ
1: ดินเป็นดินปนทราย
2: ด
1: ินปนทรายทำให้ไม่อุ้มน้ำพอท่วมทีก็ท่วมหนักพอแล้งทีก็แล้งยาวนานสิ่งที่ชาวอีสานเนี่ยมักจะร้องขอไปยังหน่วยงานราชการในการประชุมครม.ทุกครั้งหอกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำชุมชนและอะไรอื่นๆนะครับนั่นคือเขาเรียกว่าภัยแล้งที่เกิดขึ้นซ้ำซากเจาะน้ำบาดาลนี่นั่นนู่นนะฮะปัญหาก็คือว่าตอนนี้ก็กรมชลประทานกระทรวงเกษตรเนี่ยต้องรับมือเรื่องของฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนแล้วก็จะต้องเร่งขุดลอกคูคลองเพื่อเตรียมแก้มลิงรับพายุปลายปีด้วยนะครับในพื้นที่อื่นๆคือภาคใต้เจอทั้งแล้งเจอทั้งฝน
2: นะ
1: คือตอนนี้จริงๆเข้าหน้าฝนแล้วนะฮะแต่มันจะฝนทิ้งช่วงซึ่งสภาพอากาศคำนวณได้ยากดังนั้นแล้วเนี่ยเกษตรกรต้องเตรียมรับมือหน่วยงานอื่นๆหน่วยงานต่างๆเนี่ยสทนช.ก็จะต้องเตรียมแผนปรับแผนดีกว่าอย่าแข็งโป๊กจนเกินไปมีแต่รับมือหน้าฝนรับมือหน้าฝนปรากฏโอ้แรงแห้งผาก
2: คือบางทีมันก็ต้องมีโอนอ่อนไปตามสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างนะคะปรับใช่ใช่ตามหน้างานแล้วกัน
1: ใช่ใช
2: ่หน้างานเป็นยังไงเราก็ต้องปรับแบบนั้น
1: ก็เอาใจช่วยเกษตรกรเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยกู้เงินนะมาปลูกข้าวกู้เงินมาทำ
2: ไร่นา
1: ถ้าเจอฝนหนักๆท่วมเจอแล้งหนักๆเนี่ยผลผลิตไม่ได้ตามที่ต้องการขาดทุนก็เป็นหนี้ไปเรื่อย
2: ๆ
1: ภาคเกษตรกรก็จะมีปัญหาสุดท้ายรัฐบาลก็จะต้องอุดหนุนแล้วก็นำเงินไปดูแลนะครับก็เป็นปัญหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะก็มันเป็นเรื่องของสภาพอากาศด้วยแล้วก็เรื่องของปัญหาในเชิงโครงสร้างปัญหาในเชิงโครงสร้างก็คือเรื่องของภูมิประเทศของประเทศไทยแล้วก็การระบายน้ำอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องติดตามแต่อย่างน้อยก็ลดความ ตื่นตระหนกของเกษตรกรลงนิดนึง
2: ลดความกังวล
1: เพราะว่า
2: ไม่ได
1: ้
2: หน่อย
1: ภัยแล้งมันก็ไม่ยาวนานอย่างที่คิด
2: จะสั้นลงนะคะ
1: ไปดูภารกิจบทบาทท่านนายกรัฐมนตรีฮะเมื่อวานเดินทางไปที่เวียดนามนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อวานนี้เดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการฮะเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนะฮะเมื่อวานนี้ก็ทางนายกรัฐมนตรีเวียดนามเนี่ยก็จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามอย่างอบอุ่นจากนั้นผู้นำสองประเทศเนี่ยก็ร่วมหารือข้อราชการเต็มคณะแล้วครับโดยท่านนายกก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเยือนครั้งนี้ซึ่งตรงกับปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะประสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจให้เติบโตกันอย่างยั่งยืนผลการหารือเป็นยังไงครับปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายนะครับเห็นพ้องต้องกันที่จะใช้กลไกทวิภาคีขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิตินะฮะโดยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการหรือ JRC ช่วงปลายปีนี้นะครับด้านเศรษฐกิจนะฮะก็ส่งเสริมการค้าการลงทุนผ่านยุทธศาสตร์ 3 Connect นะฮะก็คือผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหเป็นเป้าหมายที่สูงเหมือนกันนะฮะ
2: เยอะอยู่นะ
1: 25,000 ดอลลาร์สหรัฐนะฮะไม่ใช่ไทยนะครับ
2: 25,000 ล้านด้วยนะ
1: 25,000 ล้านไม่แน่ใจว่าต่อปีหรือต่อไปนะครับ
2: คูณเป็นบาทดีดโอ้โห
1: ถ้าทำได้ดีนะฮะท้าทายไทยเนี่ยเสนอจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและส่งเสริมความร่วมมือภาคธนาคารฝ่ายเวียดนามก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนความมั่นคงเป็นยังไงสองประเทศเห็นชอบนะครับในการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติสร้างความมั่นคงด้านการทะเลร่วมกันตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้เป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกนอกจากนี้ผู้นำเวียดนามได้กล่าวขอบคุณไทยนะครับที่มอบนกกระเรียน6ตัวเพื่อนำไปอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งแสดงถึงรากฐานความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนนะครับส่วนภารกิจนายกวันนี้นะฮะก็จะเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมจากนั้นก็จะเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามส่วนช่วงบ่ายก็จะร่วมงานไทยเวียดนาม Investment and Business Forum นะฮะและร่วมหารือกับภาคเอกชนเวียดนามก่อนกลับประเทศไทยในค่ำวันเดียวกันก็จะถึงประเทศไทยช่วง 5:00
2: น.นะครับดึกๆคืนนี้แล้วนะคะ
1: น่าสนใจนะครับเพราะว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยทางผู้นำเวียดนามเนี่ยก็มาเยือนไทยแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนไทยก็ไปเยือนเวียดนามมั่งก็คุยเรื่องของธุรกิจนั่นแหละหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะครับ อย่างที่บอกก็คือเป้าหมายมูลค่าการค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะท้าทาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากคำถามคือต้นทุนค่าแรงนะฮะเวียดนามถูกกว่าไทยค่าแรงเขาถูกกว่าไทยเวลานักลงทุนต่างชาติจะมาลงทุนเวียดนามค่าแรงถูกของไทยแพงกว่าเป็นคุณเลือกมาลงทุนที่ไหน
2: ไม่รู้คิดเอาเอง
1: นี่คือมันมีจุดอ่อนจุดแข็งในแต่ละด้าน
2: จริงจริ
1: งมันมีจุดอ่อนจุดแข็งในแต่ละด้าน
2: แต่บ้านเรามีความละเมียดละไมละเอียดนะหมายถึงว่าคน
1: ละเมียดละไมละเอียดแต่ก็ไม่ทำให้กำไรเขามากขึ้นไหมคือสำคัญคือการทำธุรกิจอ่ะเขาจะต้องดูต้นทุนถ้าต้นทุนเยอะเนี่ยกำไรเขาก็จะน้อยแล้วเวลาสินค้าเนี่ยชนิดเดียวกันเนี่ยเวลาแข่งขันกันแข่งขันด้านราคาสินค้าเหมือนกันอันนี้ถูกกว่าเราก็ซื้อสิ่งที่มันถูกกว่าดังนั้นสิ่งที่สำคัญในเชิงธุรกิจเนี่ยคือการลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากที่สุดหนึ่งในนั้นคือค่าแรงงานหนึ่งในนั้นคือค่าแรงงานซึ่งแรงงานของเวียดนามเนี่ยค่าแรงเนี่ยน้อยกว่าของไทยนะครับอันนี้คือจุดแข็งของเขา
2: ะ
1: นะครับประกอบกับคณะกรรมการเนี่ยที่บอกว่าจะมีการจัดตั้งขึ้นมาที่เรียกว่าคณะกรรมการร่วมด้านการค้าเนี่ยก็จะต้องทำงานเชิงรุกแล้วก็กำหนดกรอบกติกาเนี่ยที่ร่วมกันระหว่างไทยเวียดนามไม่ให้ไทยเสียเปรียบแล้วก็ไม่ให้เขาเสียเปรียบด้วยคือเขาก็ไม่ยอมเหมือนกัน
2: เขาใครจะยอมเสียเปรียบล่ะคุณ
1: คือต้องวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเนี่ยของเราเรื่องของดุลการค้าแล้วก็สิทธิประโยชน์ทางภาษี
2: แบบไหนที่จะไปได้ควบคู่กันเน
1: า
2: ะ
1: ใช่อันนี้มันเป็นเรื่องที่คือแทนที่จะเป็นคู่แข่งกันผม แข่งกันลดราคาสุดท้ายตายทั้งคู่นะครับ
2: ใช่ใช่ใช่
1: คุณเคยเห็นไหมธุรกิจหนึ่งม
2: ีย
1: ักษ์ใหญ่ทางการค้า 3-4 เจ้านะครับค่อยๆล้มหายตายจากเกิดจากการลดต้นทุนเกิดจากการลดแลกแจกแถมนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยก็
2: อยู่ไม่ได
1: ้ก็เหลืออยู่เจ้า2เจ้าอยู่เจ้า2เจ้าเนี่ยสุดท้ายก็รวมเป็นเจ้าเดียวกัน
2: สุดท้าย
1: สุดท้ายก็ผูกขาด
2: โอเค
1: คือการเป็นคู่แข่งกันทางการค้าเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เป็นแบบนี
2: ้
1: สหรัฐแบบนี้ตะวันออกกลางแบบนี้เนี่ยการที่จะเป็นคู่แข่งกันเนี่ยมันคงไม่เหมา
2: ะ
1: ต้องเป็นพันธมิตรทางการค้านะครับวินวินด้วยกันทั้งคู
2: ่
1: นะครับสมประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายประเทศใกล้เคียงกันเนี่ยใกล้บ้านกันเนี่ยเวียดนามไทยเนี่ยก็ควรที่จะส่งเสริมความร่วมมือต่างๆด้านการค้าการลงทุนแล้วก็อำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันให้เอกชนคุยกันเพื่อที่จะนำผลประโยชน์สู่ประเทศไทย
2: ค่ะไปดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างที่เป็นประเด็นร้อนๆกันอยู่ช่วงนี้นะคะคนก็ติดตามมันเยอะนะคะซึ่งทางท่านโฆษกกระทรวงการคลังเมื่อวันนี้นะคะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิเนี่ยท่านได้ออกมาพูดถึงข้อสั่งการของท่านนายกค่ะที่สั่งให้ทางกระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดานะคะกรณีที่บุตรหลานเนี่ยนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าจะเร่งนำเรื่องนี้นะคะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะชื่อยาวนิดนึงนะคุณอันนี้ก็คือจะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนี้นะคะตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดโดยตั้งเป้าเอาไว้ค่ะว่าจะให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งการตัดสินใจเนี่ยนะคะว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้เอาไว้หรือไม่หรือจะยกเลิกอะไรเนี่ยถือว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการนะที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยที่จะต้องคำนึงข้อมูลในทุกๆมิติค่ะว่ามันมีความจำเป็นยังไงแล้วก็ต้องแน่นอนรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยนะคะสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้เนี่ยรัฐบาลเขามีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาสำคัญเลยเนี่ย2ด้านไปพร้อมๆกันก็คือการลดปัญหาการล้วนไหลของสิทธิเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงๆเนี่ยได้รับสิทธิ์นะคะโดยจะต้องมีการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็มีความแม่นยำสูงขึ้นทั้งจากกรมสรรพากรก็ดีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในเรื่องของการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากเนี่ยแต่ว่ายังไม่เข้าระบบนะคะแล้วก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตัวเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการระดมสรรพกำลังของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ลงพื้นที่ไปอย่างหนักเลยค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการลงทะเบียนการยืนยันสิทธิ์นะคะแล้วก็ในส่วนความกังวลเรื่องของเกณฑ์พิจารณาด้านอื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของอ้าวเกณฑ์ของความเป็นหนี้ต้องมีหนี้แค่ไหนนะถึงจะได้นะคะหากมีข้อสั่งการหรือว่าพบปัญหาในทางปฏิบัติเนี่ยก็จะสามารถนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนได้เหมือนกันนะคะก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทั้งหลายทุกคนเนี่ยนะคะคลายความกังวลเนื่องจากว่าสวัสดิการของรัฐเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะแล้วก็จะมีการแยกส่วนกันอย่างชัดเจนผู้ที่พลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยยังคงมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแบบทั่วหน้าอื่นๆตามเดิมนะคะอย่างเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือว่าสวัสดิการดูแลเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลประชุมออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีการรีบชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวเนี่ยจำเป็นต้องเสนอให้ครม.พิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนแบบแผนที่ถูกต้องที่สุดนะคะไม่ต้องกังวล
1: ครับ
2: นะใครไม่ได้ตรงส่วนนี้มันมีส่วนอื่นที่รองรับท่านอยู่
1: ส่วนไหน
2: ก็อย่างเช่นอะไรนะพวกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1: ก็500ต่อเดือน
2: 500 500หรือ600แล้วคุณ
1: 500หรือ600ไม่รู้อ่ะ
2: แล้วเหมือนมันมีการ
1: ไม่ตามอายุ
2: ตามอายุโอเค
1: ยิ่งอายุมากเนี่ยก็จะได้เยอะ
2: แล้วก็เรื่องของสวัสดิการดูแลเด็กและเยาวชนอย่างเช่นว่าใครมีลูกแล้วก็มีเงินเดือนประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็จะได้ให้เงินเดือนให้เด็กอ่ะทุกเดือนละ
1: คือสวัสดิการอื่นเนี่ยคือว่ากันแต่คนที่เขาได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยแล้วไปตัดสิทธิ์เขาเนี่ยเขาก็
2: กังวลนะ
1: กังวลกังวล
2: เป็นห่วง
1: คือรัฐบาลควรจะประกาศออกมาได้เลยว
2: ่
1: าตกลงแล้วเนี่ยเกณฑ์เรื่องของใช้ชื่อบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีตกลงจะเอายังไงต้องมีความชัดเจนภายในวันนี้พรุ่งนี
2: ้
1: เพราะอะไรรู้ไหมฮะกว่าจะไปถึง17กรกฎาค
2: ม
1: ประกาศผลเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่ออกมาชัดชัดว่าใช้เกณฑ์นี้หรือไม่ใช้เกณฑ์นี้รัฐบาลจะถูกด่าฟรีไปจนถึงวันที่17กรกฎาคม
2: ยาวนานจังเลย
1: คนจะถูกด่าไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นกระแสลบไปเรื่อยๆว่าสวัสดิการทั่วหน้า
2: ค
1: นจนตกสำรวจการปรับเกณฑ์คนจนเนี่ยการจัดนิยามใหม่คนจนเนี่ยทำให้มันเกิดความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกันนะฮะคืออย่าลืมนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้คิดขึ้นมานะครับต
2: ั
1: ้งแต่สมัยนู้นอ่ะตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
2: ใช่
1: ไหมฮะแล้วก็พออยู่ดีๆเนี่ยมาเปลี่ยนกฎเกณฑ์มาเลิกตรงเนี้ยแล้วทำให้คนเสียสิทธิ์เนี่ยมันก็จะเกิดกระแสลบต่อการดำเนินงานของรัฐบาลด
2: ัง
1: นั้นต้องรีบออกมาบอกถึงความชัดเจนนะฮะผมเชื่อว่านายกกลับมาห้าทุ่มเนี่ยหรืออาจจะไม่ต้องรอถึง5ทุ่มก็ได้คุณเอกนิตินิติธรประภาสเนี่ยอำนาจหน้าที่คือรองนายกและรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจคือกระทรวงการคลังควรที่จะประกาศความชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยจะตัดสิทธิ์ไม่ตัดสิทธิ์จะตัดสิทธิ์ไม่ตัดสิทธิ์คือข้อดีของรัฐบาลชุดนี้ก็คือยอมถอยได้ไม่กลัวเสียหน้าฟังความคิดเห็นของประชาชน
2: แล้วผิดพลาดกันได้
1: แล้วผมเชื่อมันไม่เชิงเป็นความผิดพลาดแต่ว่ามันเป็นแนวทางแนวทางประสงค์ดีที่จะคัดเกณฑ์คัดเกรดเนี่ยคนที่มีรายได้น้อยเพราะบางคนเนี่ยมันต้องอัปเดตนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: บางคน
2: อาจจะรายได้เพิ่มแล้วก็ได้
1: เคยรวยแล้วมาจนบางคนเคยจนแล้วก
2: ็มี
1: รายได้มากขึ้นนะครับมันก็มีความเหลื่อมล้ำทางข้อมูล
2: เพราะว่า
1: ข้อมูลมันก็ปรับตลอดเวลา
2: คุณแต่ก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะมีรายได้น้อยตอนนี้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่มีการไปอัปเดตข้อมูลของตัวเองแบบนี้
1: แล้วถ้าเกิดมันเกินมา5บาท10บาทอ่ะ
2: โอ้อันนี้ก็โอ้โหก็ยากเหมือนกันนะค
1: ุ
2: ณ
1: ไม่ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ไงก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ก็ไม่มีสิทธิ์อันนี้คุณก็ต้องเคารพกติกานะฮะคือถ้าถามว่าเอ๊ะเรื่องของตัวเลขการไปลดหย่อนภาษีลูกเอาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยได้เท่าไหร
2: ่
1: ส่วนสิทธิของพ่อแม่เนี่ยที่จะได้รวมกันเนี่ยใน1ปีเนี่ยมันได้เท่าไหร
2: ่
1: เท่าที่ทราบเนี่ยรู้สึกว่าเกณฑ์บัตรคนจนเนี่ยมันจะได้เยอะกว่าเยอะกว่าการเอาไปลดหย่อนภาษีนั่นนะคือสิทธิประโยชน์เนี่ยมันมากกว่า
2: ค่ะ
1: นะครับเขาก็เลยออกมาบ่นกันเยอะไงบอกว่าโอ้โหถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยไม่ให้เอาชื่อไปลดหย่อนดีกว่า
2: เอามา
1: ประกาศมาประกาศตอนเนี้ยตั้งตัวไม่ทันถอยไม่ทันก็อยากจะให้เว้นไว้ก่อนหลักการอยู่อย่างเงี้ยถ้ารัฐบาลยอมที่จะถอยไว้ก่อน1ปีแล้วปีหน้าเราก็มาว่ากันใหม
2: ่
1: ก็เชื่อว่ามันก็จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันควรเป็นสวัสดิการที่ทั่วหน้าสมเหตุสมผลนะครับบางครั้งเนี่ยผมก็เข้าใจรัฐในการที่จะคัดเกณฑ์เนี่ยจนทิพย์ไม่เอาน ะฮะแล้วก็คือมันคือการประหยัดงบประมาณนั่นแหละใช้เงินให้มันน้อยลงแต่การใช้เงินให้น้อยลงด้วยวิถีทางที่จะตัดสิทธิ์หรือเลิกสิทธิ์อะไรต่างๆที่มันเคยมีมานานแล้วแน่นอนก็จะต้องเจอเสียงบ่น
2: วิพากษ์วิจารณ
1: ์นะฮะถ้าจะไปลดงบประมาณเราควรไปลดงบประมาณ
2: ตรงอื่นไหมที่มันไม่จำเป็นตรงอื่น
1: อาจจะตอบโจทย์
2: มากกว่าน
1: ะฮะอันนี้น่าสนใจครับ
2: เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกับบันทึกสถานการณ์กันต่อค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจ ของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เราประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
5: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็พูดกันไปแล้วนะครับ
2: ใช่ใช่เรายังจะพูดกันทุกวันอ่ะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
1: คนเริ่มบ่นแล้วว่าผมมาขี้บ่นเอาข่าวเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสบ้าง60-40นะฮะทางด้านของคุณลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอันนี้พูดถึงความคืบหน้า
2: ค
1: ือไทยช่วยไทยพลัส60-40-87-8วันเนี่ยก็คือคึกคักนั่นแหละค
2: ึ
1: กคักคนก็ใช้เยอะนะฮะร้านค้าร้านรวงเนี่ยก็คึกคักนะ
2: แต่เสียดายช่วงนี้ยังไม่มีสามารถสั่งผ่านไอ้พวกแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มต่างๆได้
1: Food Delivery
2: ใช่
1: นะฮะเช่นอะไร
2: Grab Line Man
1: Shopee Food
2: อ
1: ะไรต่างๆใช่ไหมคือมันจะมีแพลตฟอร์มที่ทำเกี่ยวกับสั่งอาหารได
2: ้
1: นะครับเขาบอกว่า10มิถุนายนนี้เปิดรับสมัครนะฮะ Food Delivery ปกติร้านค้าเนี่ยเขาก็จะมีไปผูกกับเรื่องของแพลตฟอร์ม
2: อยู่แล้วด้วย
1: Delivery อยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้าเข้าสู่ไทยช่วยไทย Plus เนี่ยมันก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการที่จะทำให้ร้านค้าร้านรวงเนี่ยมีช่องทางในการค้าขายที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะปัจจุบันคนสั่งอาหารเนี่ยนะฮะเขาก็ใช้นั่นแหละแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็จะมีการเปิด

0: ข้อจำกัดที่ต้องน่าตั้งคำถามค
1: ุ
0: ณสันพร
1: ว่า
0: คือปกติ
1: ทำไมต้องอันเดียวใช่ไหม
0: แล้วทำไมต้องอันเดียวอะปกติมันจะมี Grab Lineman Shopee Food ใช่ไหม Food Panda ยังอยู่
1: เหมือนที่ฉันเห็นนะที่ฉันเห็นไรเดอร์วิ่งอยู่นะ
0: ยังอยู่สีชมพูชมพูเออมี4เจ้า Grab Lineman Food Panda Shopee Food เออจริงๆถ้าเออไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมต้อง1แพลตฟอร์มคือการมีหลายแพลตฟอร์มเนี่ยเพื่อกระจายความเสี่ยงเพิ่มโอกาสในการมองเห็นถึงแม้ทุกวันนี้คนก็จะใช้สีเขียวเยอะนะ
1: สีเขียวมันเขียวทั้งอันเลยนะคุณ
0: คือ Grab ทั้ง Lineman นั่นแหละเออ Food Panda กับ Shopee Food Shopee Food ก็ตอนหลังๆก็นิยมมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหม
1: ถูกกว่าหรอ
0: จุดขายของเขาก็คือว่าผ่อนได้สมมติคุณกินผัดกะเพรา60บาทอ่ะ
1: ยังจะผ่อนเหรอ
0: คุณผ่อน3เดือนอ่ะ
1: โอ้โหอ
0: ันนี้คือ Shopee Food เนี่ยจุดแข็งของเขา
1: เดือนเท่าไหร่เดือน20บาท
0: เออมันเชื่อมกับแอปอีกตัวนึงของเขาอ่ะ Shopee Pay
1: อ๋อจริงของคุณดิฉันไม่ทราบเลยเนี่ย
0: จริง
1: อุ๊ยตายละ
0: คือไอ้ Shopee Food เนี่ยคือคนก็บอกโอ้ค่าผัดกะเพรา60บาทเนี่ยจ่าย
1: คือทราบมีข้อมูลทราบแค่ว่า
0: ผ่อน3เดือน
1: Shopee อย่างเดียวอ่ะผ่อนได้แต่ไม่เคยทราบเลยว่า Shopee Food ก็ผ่อนได้เหมือนกัน
0: ผ่อนได
1: ้โอ้
0: คือนั่นแหละมันเป็นทางเลือกของคนรุ่นใหม่ไง
1: อ
0: ยากทานอะไรแพงๆเออ
1: ต้องมาผ่อนซะหน่อย
0: ผ่อนซะหน่อย
1: ไม่อยากเสียเป็นทีเดียวตุ้มเดียวเยอะๆใช่มั้ย
0: เดี๋ยวกินข้าวต้องผ่อน
1: อุ๊ยคุณแต่มันก็การผ่อนของมันก็เป็นการสร้างพฤติกรรม
0: ไม่ดีหรอก
1: ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
0: อนาคตมาใช้เออก็ขอโทษครับคือนั่นแหละคือร้านค้าเนี่ยรายย่อยเนี่ยเขาก็มีออเดอร์หลายร้านนะครับ
1: ค่ะ
0: Grab Lineman Food Panda Shopee Food
1: แต่ต้องเลือกอันเดียวเด้อ
0: การบังคับที่ให้เลือกค่ายใดค่ายหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการจำกัดโอกาสของร้านค้าม ีความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ถูกไหม
1: ใช่เพราะว่าในเรื่องของร้านค้ากับตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเขามีส่วนแบ่งกันอยู่ด้วยไง
0: ใช่แล้วอย่างนี้รายใหญ่ก็ได้สิ
1: เออก็ไม่รู้แหละ
0: เห็นไหม
1: ก็มันอยู่ที่ร้านแหละว่าร้านคุณจะเลือกแพลตฟอร์มไหน
0: คำถามเนี้ย
1: โอ้ยฉันนี่ฉันอยากทราบเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวจะต้องออกมาให้รัฐบาลตอบว่าทำคือมัน
1: ทำไมถึงต้องเป็นแพลตฟอร์มเดียว
0: เขามีเหตุผลและความจำเป็น
1: ใช่
0: เขาถึงคิดออกมาแล้วออกมาบอกแบบนี
1: ้ใช่ดิฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละแต่ดิฉันก็ยังนึกไม่ออกว่าเหตุผลอะไร
0: เดี๋ยวก็จะมีคนถามดังๆ ว่าทำไมมันต้อง1แพลตฟอร์
1: ม
0: แล้วก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าอ๋อถ้า1แพลตฟอร์มที่ใหญ่ๆที่ลูกค้าเยอะ
1: ๆ
0: ก็ได้เจ้าเดียวสิเอาถูกไหมม
1: ัน
0: ก็จะเทไปเจ้าเดียว
1: ถูกต้อง
0: ในการเดลิเวอรี่
1: ใช่อ
0: ีกเจ้าหนึ่งก็จะไม่ได้
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ถูก
0: เออ
1: แต่ก็อยู่ที่ร้านนะว่าร้านเขาจะเลือกอันไหนอ่ะก็อยู่ที่เขาน
0: ั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละก็คือสิ่งที่รัฐบาลต้องพร้อมตอบ
1: ใช่ค่ะมันเป็นประเด็นแน่เลยเพราะเรายังคิดได้คนอื่นก็ต้องคิดได้เหมือนก
0: ัน ผมยังคิดได้เลยเออแต่มันเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรที่จะรีบตอบก่อนที่จะเกิดกระแสว่าการเลือกผูกได้1แพลตฟอร์มเนี่ยเหตุผลและความจำเป็นเพราะอะไร
1: แต่มันจะลงทะเบียนพรุ่งนี้แล้วนะคุณ
0: ก็เริ่มลงทะเบียนพรุ่งนี
1: ้
0: แต่ว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่ล่ะมันเริ่มพรุ่งนี้ในการเริ่มลงทะเบียนแต่ไม่ได้ว่าเริ่มวันเดียวปิดวันเดียวใช่ไหม
1: ใช่
0: ยังมีเวลาคิด
1: เดี๋ยวดูว่าจะมีใครออกมาพูดไหมนะคะว่าเหตุใดถึงต้องเป็นหนึ่งแพลตฟอร์ม
0: ผมพูดแล้ว1คนอะอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะครับ
1: เดี๋ยวให้มาดูคำตอบว่ารัฐบาลจะมีคำตอบให้ไหม
0: เราเป็นสื่อรัฐเนี่ยเราก็ต้องให้ข้อมูลภาครัฐและเราก็ต้องสามารถที่จะวิพากษ์ด้วยใจที่เป็นธรรมด้วยนะครับเราต้องเป็นกระจกสะท้อนให้กับประชาชน
1: ค่ะโอเคไปดูเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันดีกว่าเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงนะคะคุณผู้ฟัง
0: ถึงไหนแล้วซอฟต์พาวเวอร์
1: ซอฟต์พาวเวอร์แต่อันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของแฟชั่นค่ะคุณผู้ฟังใครที่เป็นคอแฟชั่นนิสต้าต่างๆชอบใส่เสื้อผ้านะเราก็รณรงค์กันอยู่เรื่องของการใส่ผ้าไทยเอาผ้าไทยมาใส่ยังไงให้สนุกนะคะซึ่งทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยแหละค่ะนะท่านไปเป็นประธานในพิธีปิดโครงการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อที่จะยกระดับผ้าไทยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากล นะคะตามนโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์โดยมีคุณสุรฤทัยเลิศเกษมท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนะคะ
0: คุณคุณ
1: ชื่อคุณคุณใช่ไหมท่านเข้าร่วมงานด้วยเมื่อวานนี้นะคะก็ภายในงานเนี่ยนะคะก็มีการจัดแสดงผลงานจาก10ชุมชนกว่า100ผลิตภัณฑ์นะคะพร้อมแฟชั่นโชว์ The Walk ofwoven in identity นะคะขออภัยที่การนำเสนออันนี้เนี่ยเขา

0: นำลายผ้าค่ะแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาออกแบบใหม่ให้มันร่วมสมัยแล้วก็สะท้อนว่าผ้าไทยสวมใส่จริงได้ทุกๆวันนะคะนี่ดูจากดิฉันได
1: ้
0: ดิฉันก็ใส่ผ้าไทยมาวันนี
1: ้
0: นะคะแล้วก็สามารถต่อยอดเป็นรายได้ให้กับชุมชนได้ด้วยคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านยังบอกอีกนะคะว่าดีใจมากๆที่เห็นคนรุ่นใหม่หันมาสนใจอัตลักษณ์ไทยซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะคะก็เป็นการน้อมนำขออภัยค่ะเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะผู้ทรงฟื้นฟูผ้าไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสร้างอาชีพแก่ประชาชนทั่วประเทศแล้วก็ยังสืบสานพระราชประณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยนะคะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงนำผ้าไทยสู่เวทีโลกผ่านโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกจนได้รับการถวายตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนะคะเป็นพระองค์แรกของโลกด้วยทั้งนี้เนี่ยนะคะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะพี่น้องประชาชนสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันโดยทุกครั้งที่เลือกผ้าไทยก็คือการสร้างรายได้ให้กับช่างทอไทยแล้วก็ส่งให้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะผ้าไทยสวยจริงคุณ
1: ผ้าไทยสวยสวยแล้วก็ไม่ร้อน
0: ใช่ไม่ร้อนค่ะระบายอากาศได้ดี
1: ใช่ใช่คือการลงพื้นที่เนี่ยคือเราพยายามผลักดันมานานแล้วในสมัยอดีตเนี่ยการประชุมครม.
0: ทุกวัน
1: อ
0: ังคาร
1: ก็เป็นการขอความร่วมมือให้ใส่ผ้าไทยแม้แต่หน่วยงานราชการมีช่วงหนึ่งเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ใส่ผ้าไทย
0: ทุก
1: สัปดาห์เป็นการขอความร่วมมือเป็นการขอความร่วมมือ ขอความร่วมมือในภาษาราชการก็คือบังคับไปแหละบังคับไปแหละ
0: มันก็สวยคุณมันอยู่ที่การออกแบบ
1: คือมันเป็นการรณรงค์ให้คนสวมผ้าไทยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการนำผ้าไทยมาดีไซน์ให้สวมใส่ให้ได้จริงในชีวิตประจำวันให้ดูทันสมัยและที่สำคัญราคาต้องไม่สูงไม่อย่างนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยจะเข้าถึงไม่ได
0: ้
1: มันจะเป็นเพียงสินค้าแฟชั่นชั้
0: นส
1: ู
0: ง
1: ที่อยู่บนเวทีเดินแบบหรือแคทวอล์กเท่านั้น
0: แต่แอบกระซิบได้ไหม
1: ว่า
0: ผ้าไทยที่สวยวิจิตรจริงๆคุณมันราคาสูงจริง
1: ราคาสูงจริง แต่คือเราขายคุณภาพในตลาดระดับบนนะ
0: คุณภาพดีไหมนะคะผ้าไทยที่ราคาสูงๆเนี่ยคุณภาพดีนะคะ
1: ค
0: ยิ่งคุณจัดเก็บดีรักษาดีเนี่ยมันอยู่เป็น10ปีนะคุณยกตัวอย่างเสื้อผ้าของคุณแม่ดิฉันผ้าไหมที่ว่าแพงๆสมัยก่อนมันต้องแพงอยู่แล้วเนาะทุกวันเนี้ยปัจจุบันเนี้ยยังอยู่คงแบบว่าคุณแม่ยังนำไปใส่ออกงานไปอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่เรื่อยๆเลย
1: คุณภาพสูงแต่ว่าราคาก็สูงตาม
0: สูงตาม
1: เนี่ยแหละคือเพนพอยต์ราคาสูง
0: แต่ทำยังไงได้มัน
1: ราคาสูงปุ๊บเนี่ย
0: ค
1: ือประชาชนเข้าถึงยากเพราะมันจะกลายเป็นสินค้าแฟชั่นชั้นสูงที่เราเนี่ยเราไปเดินแบบใช่ไหม
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก็จะอยู่บนเวทีเดินแบบและก็จะไปสู่ในกลุ่มตลาดระดับสูง
0: ใช่
1: ไหมฮะส่วนคนทั่วไปที่จะใส่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาไปหาซื้อในห้างสรรพสินค้าหรือในแพลตฟอร์มออนไลน์เน
0: ี่
1: ยมันมากน้อยสักแค่ไหน
0: คือมันก็มีที่ราคาตะย่ำเยาลงมาแต่ว่าคุณภาพของสินค้าก็จะลดหลั่นตามราคาแล้วกัน
1: คุณลักษณะของสินค้าก็จะแตกต่างกันไปในปริมาณของราคาแต่พอเวลาผู้บริโภคเนี่ยเวลาไปเลือกปุ๊บเนี่ยเครื่องแต่งตัวเนี่ยเวลาเขาดูเขาก็จะดูที่แบบและราคาแล้วมันก็จะไปสู้กับผ้าชนิดอื่นเนี่ยยาก
0: ใช่
1: อันนี้เป็นโจทย์ท้าทายไงฮะเป็นโจทย์ท้าทายที่สำคัญเนี่ยคือไหนๆจะไปจัดพื้นที่ในภาคใต้แล้วเนี่ยนอกจากผ้าไทยแล้วต้องดึงอัตลักษณ์ผ้าพื้นถิ่นผ้าบาติก
0: ผ้าปาเต๊ะ
1: นะฮะแล้วก็
0: ทางใต้เนี่ยก็ตัดเป็นแบบบ้าๆยะๆ
1: ใช่ให้ออกสู่สาธารณชนให้มันเป็นสินค้าที่คนอยากซื้อ
0: ดิฉันก็มีนะชุดบ้าบ่ายะหยา
1: ใช่คือเราพยายามสร้างซอฟต์พาวเวอร
0: ์
1: นะครับแต่ว่ากลไกของราคาเนี่ยเราจะต้องอยากให้คนจับต้องได้เนี่ยก็จะต้องมีการทำบางสิ่งบางอย่าง
0: ทำยังไง
1: ทำบางสิ่งบางอย่างอาจจะอุดหนุนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะฮะโรงทอผ้าชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้านหรืออะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะทำให้ลดต้นทุนการผลิตของเขาแล้วทำให้ผ้าไทยเนี่ย มีราคาที่สามารถจับต้องได้ในราคาที่คนทั่วไปสามารถจับต้องได้
0: รวมถึงใช่ไหมแต่คุณทรงพลคุณรู้ไหมผ้าไทย
1: จะสวยผ้าไทย
0: ผ้าไทยบางผืนเป็นชิ้นเดียวในโลกนะคะเพราะว่าเขาทอมือหนึ่งคนทอออกมาหนึ่งผืนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลย
1: แฮนด์เมด
0: พูดถึงว่ามันก็เลยราคาสูง
1: ราคาสูงราคาสูงก็คือที่ผมบอกไงก็คือว่าถ้าเกิดเราพยายามสร้างซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทยแต่ว่าเราก็จำกัดอยู่บนเวทีระด
0: ับ
1: เวทีอย่างนั้นเนี่ยการสร้างรายได้ให้กับคนที่เขาทำอ่
0: ะ
1: มันก็จะต้องมีความหลากหลายนะครับมีตลาดหลายตลาดถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: มันจะมีหลายตลาดคุณจะไปขายแต่เศรษฐีเนี่ย
0: มันก็ไม่ได้
1: เราอยากให้คนไทยใส่ผ้าไทยเยอะๆแล้วก็จะต้องมีสินค้าในอีกระดับหนึ่งที่จะสามารถขายให้เขาได้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นะอันนี้สำคัญ
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการตรวจสอบนะครับเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนะฮะเมื่อวานนี้พรรคประชาชนนะคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเดินทางเข้ายื่นหนังสือนะครับต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้พิจารณาส่งเรื่องนี้ไปยังศาลปกครองเรื่องนี้คืออะไรฮะตรวจสอบความชอบของกฎหมายภายใต้พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยเฉพาะโครงการสนับสนุนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงิน 18,800 ล้านบาทนะครับว่าเข้าข่ายการนำเงินกู้มาใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำหรือไม
0: ่
1: ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือไม
0: ่
1: คำถามเยอะนะฮะ
0: question mark เยอะจัง
1: เขาระบุว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นสวัสดิการเดิมที่รัฐมีหน้าที่ดำเนินการอยู่แล้วและได้รับการจัดสรรงบประมาณตามปกติเป็นประจำทุกปีจึงไม่เข้าข่ายลักษณะการใช้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานตามมาตรา5ของพ.ร.ก.รวมถึงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินกู้ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนพูดง่ายๆเขามองเรื่องนี้เป็นงานที่ต้องทำอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนถึงขั้นต้องกู้เงินคือใช้งบปกติก็ได้นี่ทำไมคุณถึงต้องไปกู้เงินถึง400,000 ล้านแล้วมาใช้จ่ายเงินตรงนี้ถึง 18,800 ล้านบาทนะอันนี้ผมอธิบายให้เข้าใจง่าย
0: ๆ
1: เพราะการออกพ.ร.ก.คือต้องมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนซึ่งรัฐบาลเขาก็มีเหตุผลนะฮะเขาบอกว่านี่ไงตะวันออกกลางประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็จะต้องกู้มา400,000 ล้านเนี่ยเพื่อที่จะมาดูแลคนทุกกลุ่
0: ม
1: ให้เท่าเทียมกันคือต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลว่าอย่างนั้นเถอะซึ่งคุณสิริกัญญาเนี่ยก็บอกเมื่อกี้ผมพูดเองคุณสิริกัญญาบอกนะฮะบอกไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อระงับการจ่ายสวัสดิการกับประชาชนแต่ขอให้มีการทบทวนมติครม19 พฤษภาคม 69ใช้แหล่งเงินงบประมาณที่เหมาะสมตามกฎหมายแทนเห็นว่าการนำเงินกู้กับสถานการณ์พิเศษมาใช้ภารกิจปกติของรัฐอาจก่อให้เกิดบรรทัดฐานที่ไม่เหมาะสมในการบริหารการคลังและส่งผลให้เกิดภาระหนี้สาธารณะของประเทศที่เพิ่มสูงในอนาคตอันนี้ก็ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินให้ยื่นไปยังศาลปกครองยื่นหลายศาลเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ว่าพ.ร.ก.นี้เนี่ยมัน
0: ยังไงนะ
1: มันด่วนจริงไหมมันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า
0: คือตรวจดูหน่อย
1: คือตรงเนี้ยถามว่าถ้าศาลตีออกมาบอกไม่ด่วนยังไงต่อเงินก็ไม่มีปัญหานะครับก็ใช้ได้เงินก็ใช้ได้คือไม่กระทบกระทั่งสิทธิ์ในการที่จะกู้เงินหรืออะไรต่างๆอันนี้ตามข้อกฎหมายแต่มันจะนำไปสู่ความรับผิดชอบทางการเมืองไงถ้าเมื่อไรเนี่ยที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลใดๆเนี่ยตีออกมาบอกมันไม่ด่วนพ.ร.ก.นี้มิชอบด้วยกฎหมายเมื่อไรปุ๊บเนี่ยฝ่ายบริหารเนี่ยจะต้องแสดงความรับผิดชอบสูงสุด
0: ค
1: ือการลาออก
0: ใช่ไหม
1: ยุบสภาหรือลาออก
0: สิ่
1: งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
0: ได้ยินคำนี้แล้ว
1: จะทำทั้งสองอย่างนะฮะอันนี้คือความรับผิดชอบทางการเมืองเพราะคนสงสัยไงบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดศาลบอกไม่ชอบปุ๊บเนี่ย400,000 ล้านเนี่ยโมฆะเลยหรอ
0: ไม่
1: กฎหมายเนี้ยยังมีผลบังคับใช
0: ้400,000 ล้าน
1: กู้มาแล้วเพียงแต่ว่ามันจะนำไปสู่ทางการเมืองอะ
0: กู้มาแล้วคืนได้ไหม
1: กู้ไม่ได้เพราะว่าคือพ.ร.ก.กู้เงินอ
0: ะ
1: มันมีผลแล้วหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแม้ภายหลังศาลวินิจฉัยมาแล้วว่าพ.ร.ก.ตัวเนี้ยจะไม่ชอบแต่ก็ไม่กระทบกระทั่งสิทธิ์หรือการดำเนินการใดๆที่ทำไปก่อนหน้านั้นอันนี้ไปตามข้อกฎหมายแต่ตรงนี้แหละมันจะเป็นเรื่องในทางการเมืองที่จะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละครับ
0: รับผิดชอบ
1: ต้องมีคนออกมาเรียกร้องอยู่แล้วให้ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบอันนี้มองใน worst case scenario หมายถึงสิ่งที่ ที่เกมการเมืองเนี่ยที่เขาไปยื่นหลายศาลเพราะอะไรว่าอย่างนั้นเถอะ
0: เดี๋ยวดูนะว่าจะยังไงนะคะ
1: ครับ
0: เอาไปดูประเด็นไทย AI passport กันบ้างไม่รู้ยังไงนะคะเพราะแต่เขามีการออกมาตอบกระทู้ถามสดของที่ประชุมวุฒิสภาแล้วนะคะทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะคุณบุญธิดาสมชัยท่านออกมาชี้แจงใน2ประเด็นสำคัญนะคะประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องของความโปร่งใสและก็ความคุ้มค่าของโครงการนี้นะคะโครงการไทย AI Passport แล้วก็ประเด็นที่2ก็คือมาตรการจัดการปัญหาสื่ออนาจารเว็บพนันออนไลน์แล้วก็ภัยบนโลกดิจิทัลค่ะซึ่งประเด็นโครงการไทย AI Passport เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะถูกมองว่าเป็นโครงการเร่งด่วนแต่กระบวนการทั้งหมดเนี่ยดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามปกตินะคะพร้อมกับยืนยันว่าเป้าหมายของโครงการคือการเปิดโอกาสให้คนไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI อย่างทั่วถึงสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการนำร่องเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้การใช้งาน AI อย่างเป็นระบบโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักๆเนี่ย3กลุ่มด้วยกันก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปแล้วก็ภาคธุรกิจรวมถึงข้าราชการแบบเราๆเนี่ยแหละค่ะซึ่งจะสามารถลงทะเบียนผ่านระบบไทย ID ทั่วประเทศนะคะในส่วนกรณีเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผ่านร้านสะดวกซื้อนั้นเนี่ยนะคะถือเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงประชาชนจำนวนมากได้ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่เป็นช่องทางเดียวเท่านั้นเนื่องจากว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆนะทั้งสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อที่จะได้ให้ทุกท่านเนี่ยสามารถรับรู้โครงการได้อย่างทั่วถึงขณะที่การเปิดประมูลแล้วก็เรื่องของ TOR เนี่ยนะคะทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามระเบียบราชการโดยพร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะนอกจากนี้นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยท่านยังบอกอีกค่ะว่าสำหรับประเด็นเรื่องของการปิดกั้นคลิปลามกอนาจารแล้วก็เว็บพนันออนไลน์เนี่ยทาง DE ได้มีการติดตามเฝ้าระวังปัญหาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปิดกั้นเว็บต่างๆเว็บลามกสื่อลามกอนาจารไปแล้วกว่า 20,000 รายการนะคะพร้อมประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆอย่างสม่ำเสมอด้วยแล้วก็ยังจะมีแนวทางที่จะนำ AI เข้ามาตรวจจับเรื่องนี้นะคะในเรื่องของเนื้อหาต่างๆที่มันผิดกฎหมายเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพี่น้องประชาชนแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย DE ก็มีการเตรียมที่จะเร่งรัดการปรับปรุงกฎหมายดิจิทัลหลายฉบับเลยค่ะเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกออนไลน์เราก็เห็นว่ามีการไปจับไม้จับมือร่วมมือกับทางกสทช.ด้วยนะคะเพื่อยกระดับมาตรฐานกำกับดูแลให้เข้มงวดมากขึ้นส่วนประเด็นการคืนเงินความเสียหายจากคดีออนไลน์กว่า 20,000 ล้านบาทเนี่ยตอนนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยท่านบอกว่าอยู่ในระหว่างเร่งรัดการดำเนินการนะคะแล้วก็สามารถที่จะคืนผู้เสียหายได้เนี่ยภายในเดือนสิงหาคมปี69เนี่ยล่ะค่ะหลังจากที่มีการเร่งรัดในทางกระบวนกฎหมายแล้วก็กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็แน่นอนใจเย็นๆนะเขาบอกว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้จะสามารถคืนได้นะคะและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสร้างความยุติธรรมให้ประชาชนโดย DE จะเร่งรัดผลักดันกฎหมายที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ครับคือ AI ทุกวันนี้มีอยู่ทั่วไปท้องตลาดไว้อยู่แล้วฮะฟรีคือการเข้าถึงเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กอายุ15เข้าถึงได้
0: เข้าถึงได้
1: เพราะว่ามันเป็นฟรีแอปพลิเคชันนะครับอยู่แล้วนะครับคำถามคือว่าแพลตฟอร์มการเรียนรู้ AI ที่ทาง DE เนี่ยใช้เงินลงทุนลงไปเนี่ย
0: มันคุ้มค่าไหม
1: มันแตกต่างกันยังไงหนึ่งมันแตกต่างกันยังไงสองเนี่ยพอบอกว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐมันถูกตั้งข้อสังเกตโปร่งใสไห
0: ม
1: เอกชนรายใดได้ประโยชน
0: ์
1: นี่แหละที่เขาจะเป็นคือรัฐบาลก็มีโล่ป้องกันอยู่แล้วคือรัฐบาลรู้อยู่แล้วว่าจะโดนเล่นเรื่องนี้ผมบอกได้เลยน
0: ะ
1: คือโจทย์เนี่ยยังไงก็ต้องโดนเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างต้องทำให้มันโปร่งใสให้ได้
0: ตรวจสอบได้นะครับ
1: ตรวจสอบได้ว่าเจ้านั้นเจ้านี้เนี่ยที่เข้ามาประมูลเนี่ยคือใคร
0: มาอย่างถูกต้องจริงๆ
1: ยังไงฝ่ายค้านเขาจ้องเล่นงานอยู่แล้วและ AI ที่นำมาให้ประชาชนใช้เนี่ยมันต่างยังไงกับฟรีมันช่วยให้เกิดประโยชน์ยังไงเงินลงทุนเท่าไหร่ความคุ้มค่าแค่ไหนต้องติดตามดูนะครับนิดนึงกกต.บอกการเลือกตั้งกรุงเทพและเมืองพัทยาไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้านะครับผู้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ต้องแจ้งเหตุตามกฎหมายครับ
0: โอเคค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคุณทรงพลนะ
1: คร
0: ับ เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะดิฉันสันพรปัญญาดิโลกค่ะ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประชาชนไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลเข้าระบบ AI เพื่อป้องกันการรั่วไหลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช้อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช้อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช้อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนประชาชนตรวจสอบก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ AI ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
8: พันตำรวจเอกณัฐกิจพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านขณะที่การใช้ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ AI ควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องอาศัยแนวปฏิบัติภายในองค์กรในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI และเพิ่มความระมัดระวังในการตั้งค่าการใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศพร้อมแนะนำว่าไม่ควรนำข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสต่างๆป้อนเข้าสู่ระบบ AI พร้อมเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ AI สร้างภาพและเสียงปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนเพิ่มมากขึ้นวาสนาตระเกตรายงาน
4: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งช่วยประชาชนกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐกว่า 12,000 คนขอรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจ
9: นางสมพิศรีคำแหงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการสำรวจข้อมูลประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนหรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่ามีจำนวน 12,171 คนประชาชนกลุ่มนี้สามารถขอรับสิทธิ์ด้วยตนเองได้ ผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองภายในวันที่21มิถุนายนนี้หรือติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยดำเนินการส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่นัดหมายไปหาที่บ้านส่วนกรณีประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจรวบรวมข้อมูลรายชื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
4: โครงการชลประทานอำนาจเจริญวางมาตรการบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยตลอดฤดูฝน
10: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันนี้ครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า15:07 น.รายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่า16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพื่อนฝันไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีกันในยามเช้านะคะเช้าสดใสทีเดียวที่จังหวัดระนองนะคะทักทายท่านผู้ฟังค่ะที่กำลังรับฟังรายการอันดามันวันนี้นะคะทั้งทาง4จังหวัดฝั่งอันดามันเลยนะคะจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดระนองค่ะรับฟังผ่านทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองและอำเภอตะกั่วป่ากันด้วยนะคะท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะคะในช่วงเวลา 9:10 นจนถึงเวลา 10:00 นค่ะอภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 GHz อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงเช้าๆแบบนี้เริ่มต้นทำงานกันแล้วแต่ก็ยังมีบางท่านที่กำลังสัญจรไปมาบนท้องถนนกันด้วยนะคะหรือผู้ที่อยู่ในเรือกสวนไร่นากันนะคะหรือว่าในสวนทุเรียนนะคะเพราะวันนี้ทางจังหวัดระนองเองนี่ก็ได้เปิดฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนนะคะวันนี้นะคะก็เป็นการเคาะสัญญาณกันทั้งจังหวัดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้การที่จะกรีดจะเก็บทุเรียนนี่จะต้องนำเอาทุเรียนมาวัดเปอร์เซ็นต์แป้งกันก่อนนะคะตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมกันแล้วนะคะสำหรับจังหวัดระนองที่จะส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศแล้วก็ในจังหวัดใกล้เคียงกันด้วยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้เวลา 9:15 เริ่มต้นกันเรามาติดตามรายงานอากาศกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังเสิร์ฟกันตอนเช้าๆนี่แหละเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เสิร์ฟตอนเช้าๆเช่นเดียวกันนะคะให้เราได้ทราบกันนะคะสำหรับในเรื่องราวนะคะข่าวสารต่างๆที่จะนำมาประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งเตือนให้ประชาชนได้ทราบกันยกตัวอย่างเมื่อวานนะคะได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่หมู่เกาะบินานาวที่ฟิลิปปินส์นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งหลังเกิดเหตุ11:00 นให้ประชาชนได้ทราบกันหลังจากนั้นอีกนะคะก็ในช่วงเวลา8:30 นก็มีการแจ้งนะคะออกประกาศเป็นฉบับที่2กันด้วยนะคะก็เกรงว่าประชาชนจะตื่นตระหนกกันนะคะก็เกรงว่าจะมีเฟกนิวข่าวที่กุขึ้นมาข่าวที่สร้างขึ้นมาจะทำให้ประชาชนสับสนกันนั่นเองค่ะก็เป็นการยืนยันนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาหลังจากนั้นท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะให้ได้ทราบกันว่าทำไมเกิดเหตุการณ์ที่นั่นแล้วทำไมประเทศไทยถึงไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากด้วยระยะทางเนื่องจากว่าคลื่นต่างๆที่ผ่านเกาะใหญ่ๆหลายเกาะกันด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้นำเข้ามาใหม่ในช่วง6:00 นวันนี้จนถึง6:00 นวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับเมื่อวานนะคะก็ได้สรุปค่ะว่าช่วงเช้า8วันที่8มิถุนายนจนถึง9มิถุนายนไม่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยแล้วมาดูสักนิดหนึ่งพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราทราบวันนี้กันแล้วล่ะว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรแล้วอีก7วันข้างหน้าล่ะจะเป็นอย่างไรกันนะคะประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลางในวันที่13-14มิถุนายนเนื่องจากมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับในช่วงวันที่10ถึง12มิถุนายนก็จะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนด้วยนะคะคลื่นลมทะเลอันดามันก็มีกำลังปานกลางตลอดช่วงคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงกว่า2เมตรค่ะตอนนี้นะคะก็ได้มีการสรุปนะคะว่าข้อควรระวังเลยประชาชนในพื้นที่ที่ได้มีการแจ้งในบริเวณดังกล่าวนะคะก็ให้ระวังฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะรวมถึงพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นข่าวอากาศนะคะนำมาฝากกันในช่วงต้นรายการก่อนที่เราจะไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยและในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะวันนี้ช่วงของเปิดอกถกประเด็นค่ะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูจังหวัดระนองเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในรายละเอียดกันนะคะมีข่าวดีล่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ต้องการจะให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูได้เข้าช่วยเหลือดูแลกันเดี๋ยวยังไงอย่าลืมรอติดตามรับฟังกันนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ

ิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตามกิฟต์ล็อตนาวให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาด

0: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
1: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอติดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญ

0: าวมาคุย
1: ช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะเราลงในพื้นที่4จังหวัดฝั่งอันดามันกันนะคะท่านผู้ฟังเราไปดูนะคะในเรื่องของบรรยากาศแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะบรรยากาศก็คึกคักไม่เบาเลยนะท่านผู้ฟังนะในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะเราเริ่มกันนะคะที่จังหวัดกระบี่กันก่อนตอนนี้ทางจังหวัดกระบี่จัดประกวดทุเรียนพื้นเมืองส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและประชาสัมพันธ์ทุเรียนพันธุ์ดีของจังหวัดกระบี่กันด้วยนะคะซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายนิรันดร์ปราบอักษรได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานทุเรียนพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปลูกทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์ดีภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งการประกวดทุเรียนพื้นเมืองในกิจกรรมนี้นะคะก็มี2ประเภทด้วยกันคือประเภทเนื้อสีเหลืองซึ่งก็มีเกษตรกรส่งผลผลิตข้าวประกวดจำนวน98ต้นและส่วนประเภทเนื้อสีขาวก็ส่งเข้าประกวด49ต้นและนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และตลาดทางการเกษตรนะคะเช่นการแข่งขันทำข้าวเหนียวทุเรียนนิทรรศการทุเรียนพื้นเมืองกระบี่จำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่ตลอดจนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรและภาคเอกชนกันด้วยมีผลการประกวดนะคะออกมาแล้วนะคะประเภทเนื้อสีเหลืองเลยรางวัลชนะเลิศคือจะเป็นทุเรียนพันธุ์สีนวลของคุณกิติมาสายไทยจากอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะจุดเด่นนะคะด้านเนื้อสีเหลืองนวลรสชาติหวานมันและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงคุณภาพการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองของจังหวัดกระบี่ส่วนประเภทสีขาวนะคะก็เป็นทุเรียนพันธุ์สาวงามของคุณเจนตาสายไทยจากอำเภอเมืองกระบี่เช่นเดียวกันนะคะเป็นเนื้อสีขาวครีมละเอียดรสชาติกลมกล่อมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับการคัดเลือกเป็นทุเรียนพื้นเมืองยอดเยี่ยมประจำปีกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเราไปต่อกันที่พังงาค่ะพังงาเปิดฤดูกาลทุเรียนมีแปรกแถลงข่าวชูเมืองเกษตรคุณภาพสร้างเศรษฐกิจฐานใหม่สร้างเศรษฐกิจใหม่จากฐานรากพร้อมประกาศเปิดฤดูกาลทุเรียนนะคะมีแปรกของพังงากันนะคะซึ่งทุเรียนมีแปรกนี่คือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายบัญชาธนูอินก็เป็นประธานแถลงข่าวในกิจกรรมนะคะซึ่งก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงามีทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงานะคะเข้าร่วมในครั้งนี้กันด้วยนะคะและนอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องของทุเรียนมีแปรกเนี่ยทางจังหวัดพังงาเองก็มุ่งต้องการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์พังงาเมืองเกษตรคุณภาพสร้างเศรษฐกิจใหม่จากฐานรากค่ะแล้วก็มีการกระตุ้นนะคะที่จะให้ประชาชนพี่น้องเกษตรกรนี้ได้คัดเลือกสรรนะคะในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพและต้องการที่จะย้ำถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตสร้างความรู้ความเข้าใจในผลิตทุเรียนคุณภาพรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรหรือGAP กันด้วยนะคะต่อกันนะคะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะจังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมลากูน่าภูเก็ตมาราธอนครั้งที่20บูรณาการทุกภาคส่วนรองรับนักวิ่งกว่า 6,000 คนที่คาดว่าจะมาจากทั่วโลกทีเดียวก็เป็นกิจกรรมนะคะที่เคยจัดของภูเก็ตจะมีนักวิ่งจากทั่วโลกได้มาร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนลากูน่าภูเก็ตมาราธอนโดยซุปเปอร์สปอร์ตครั้งที่20นะคะ ครั้งที่2พร้อมด้วยทางท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตนะคะเข้าร่วมนะคะและนอกจากนี้แล้วค่ะในเรื่องของการคาดการณ์กันนะคะว่าจะมีนักวิ่งเข้าร่วมประมาณ 5,747 คนถึง 6,000 คนเป็นนักวิ่งชาวไทยร้อยละ 63 และเป็นนักวิ่งต่างชาติร้อยละ 37 ค่ะซึ่งเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในระดับนานาชาติมีการแข่งขันมี5ประเภทด้วยกันนะคะวิ่งสุขภาพ2กิโลเมตรวิ่ง5กิโลเมตรวิ่ง10กิโลเมตรมีฮาฟมาราธอนระยะทาง 21.097 กิโลเมตรและมาราธอน 42.195 กิโลเมตรแล้วก็จะเปิดลงทะเบียนนักกีฬาในช่วงวันที่12และวันที่13มิถุนายนนะคะ2วันและจะมีการจัดการแข่งขันวันที่13และ14มิถุนายนณลานกิจกรรมลากูน่าโกลบลากูน่าภูเก็ตกันด้วยซึ่งในส่วนนี้นะคะทางตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็ได้สนับสนุนกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยการดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางการแข่งขันและมีระบบสแกนใบหน้าขณะที่อำเภอถลางนั้นก็สนับสนุนกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอีกจำนวน200กว่านายทีเดียวนะคะในการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยประจำจุดต่างๆตลอดเส้นทางการแข่งขันส่วนทางกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว3ก็สนับสนุนกำลังพลและยานพาหนะนำขบวนนักกีฬาในแนวหน้านะคะส่วนการแพทย์สาธารณสุขก็มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตสนับสนุนนะคะทีมแพทย์ฉุกเฉินกันด้วยค่ะก็เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ให้สำเร็จร่วมกันนะคะท่านผู้ฟังคะในส่วนของระนองตอนนี้ก็เตรียมที่จะยกทัพนะคะไปออกรถโชว์หรือว่าไปโชว์ของดีกลางกรุงนะคะลองมาระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยวดึงนักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติอันงดงามและชูความโดดเด่นของระนองในเมืองสุขภาพแห่งอนามันกันด้วยเพราะว่าใครๆก็ทราบว่าระนองนี้มีฝนตก8เดือนนะคะฝนทิ้งช่วงอีก4เดือนและสำหรับจังหวัดระนองนี้สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีก็เป็นการชูอัตลักษณ์กันตรงนี้ด้วยนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมในวันที่19จนถึงวันที่21มิถุนายนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานครซึ่งทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองนางสาวปริชาติชูดำท่านก็บอกนะคะว่าตอนนี้เตรียมนำเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวอาหารพื้นถิ่นสินค้าชุมชนและธุรกิจท่องเที่ยวของระนองไปนำเสนอในงานลองมาระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยวกันนะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมองว่าฤดูฝนไม่ใช่ช่วงเวลาของการท่องเที่ยวแต่จังหวัดระนองนั้นกลับเป็นช่วงที่ธรรมชาติมีความสวยงามและสมบูรณ์ที่สุดไม่ว่าจะเป็นพื้นป่าน้ำตกป่าชายเลนและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและจุดเด่นเลยสำหรับสายสุขภาพนะคะด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระนองก็มีน้ำแร่ร้อนที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ติด1ใน3ของโลกกันด้วยนะคะก็เป็นที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะมาพักผ่อนต้องการจะมาฟื้นฟูสุขภาพท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์กันค่ะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่หยิบมาฝากกันนะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยช่วงถัดไปค่ะท่านผู้ฟังค่ะอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นพักกันสักครู่ก่อนนะคะ

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
5: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
6: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
7: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
8: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
7: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่ง

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: ค่ะช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะเช่นเคยนะคะที่เราจะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่จะมาพูดคุยกันณช่วงเวลานี้ 9:30 นโดยประมาณจนถึงเวลา 10:00 นนะคะวันนี้ขอแนะนำค่ะนางสาวขวัญนภาเจริญวันธนะจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็ในเรื่องของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรสาขาจังหวัดที่ท่านอยู่ก็จะดูแลในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะเพราะตอนนี้ก็มีทั้งจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองนะคะในพื้นที่4จังหวัดกำลังรับฟังเรากันอยู่นะคะค่ะก็ขอเรียกน้องน้ำนะคะน้องขวัญนภานะคะน้องน้ำค่ะคือในภารกิจหลักๆเลยล่ะของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรสาขาจังหวัดระนองนี้วันนี้เราก็จะคุยกันในเรื่องของการจัดการหนี้ของเกษตรกรกันนะคะแล้วก็ในภารกิจในช่วงนะคะในช่วงปี2569และภารกิจโดยรวมนี้ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเป็นอย่างไรกันบ้างคะ
2: ค่ะก็วัตถุประสงค์หลักของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะคะคือส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรนะคะก็ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองมีองค์กรที่จะตั้งในอยู่ในสังกัด

0: คนอำเภอสุขสำราญ29องค์กร 1,881 คนจะเห็นได้ว่าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีเครือข่ายที่เป็นองค์กรและสมาชิกของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดระนองซึ่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูสามารถเข้าให้การช่วยเหลือการใช้บริการแก่เกษตรกรสมาชิกได้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ในจังหวัดระนองค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ใน312องค์กรเนี้ยมีตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการที่จะมีองค์กรใหม่เพิ่มไหมคะ
0: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูได้มีการเปิดรับการขึ้นทะเบียนสมาชิกองค์กรเกษตรกรเพิ่มโดยที่ไม่มีการปิดรับองค์กรเพิ่มค่ะท
1: ั้
0: งปีเกษตรกรสามารถยื่นจัดตั้งองค์กรโดยการรวมกลุ่มของเกษตรกรจำนวน50คนขึ้นไปมาจัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อขอรับการสนับสนุนและการแก้ไขปัญหาได้อย่างทั้งปีค่ะไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาทางด้านงานการพัฒนาอาชีพการฟื้นฟูอาชีพและการแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับเกษตรกรค่ะ
1: ค่ะคือไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คือทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองนี่จะมีการฟื้นฟูอาชีพกันด้วย
0: ใช่
1: ตรงนี้นะคะในเรื่องของคือทำให้องค์กรแต่ละองค์กรมีความเข้มแข็งมีรายได้เพิ่มขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนที่มีองค์กรอยู่แล้วแล้วถ้าว่ามีผู้ที่สนใจจะไปเข้าร่วมเป็นสมาชิกคือหมายถึงว่าสากลที่ก่อตั้งอยู่แล้วนี่ไปเป็นสมาชิกเพิ่มเติมได้ไหมคะตรงนี
0: ้ได้ค่ะองค์กรสามารถรับสมาชิกเพิ่มได้ตลอดเวลาเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่จัดตั้งมานานแล้วแล้วอาจจะมีการไปพัฒนาแล้วการและมีการปรับปรุงฐานข้อมูล
1: ค่ะ
0: ค่ะก็เกษตรกรสามารถเพิ่มมาอยู่ในองค์กรแต่ต้องเป็นองค์กรในพื้นที่ตามทะเบียนบ้านที่เราอยู่อะค่ะเพราะว่าจะได้มีการเหมือนเป็นอาชีพเดียวกันมารวมกลุ่มกันในการพัฒนาอาชีพมันก็จะได้ง่ายเป็นพัฒนาไปแนวทางเดียวกันนะคะอย่างเช่นการของงบประมาณในการสนับสนุนในอำเภอเดียวกันมันมีการในหมู่บ้านของเราในตำบลของเรามีการเลี้ยงไก่สัก10ครัวเรือนแบบนี้ค่ะเราก็สามารถของบประมาณสนับสนุนหรือของบประมาณในการกู้ยืมเพื่อพัฒนาอาชีพได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนในสังกัดองค์กรเดียวกันเป็นตามแนวทางเดียวกันนะคะ
1: ค่ะนะคะคือว่าการเข้าร่วมองค์กรนี่คือจะต้องเป็นกลุ่มที่ได้ดำเนินการเหมือนกันด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะคือว่ากลุ่มที่เลี้ยงไก่ก็สมาชิกใหม่นี่ต้องเป็นในเรื่องของการทำการเกษตรประเภทเดียวกันแบบนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอาจจะคล้ายคลึงกันอย่างเช่นว่าในหมู่บ้านเรามีการเลี้ยงไก่สัก10ครัวเรือนหรือว่าการปลูกยางพาราสัก10ครัวเรือนการปลูกปาล์มสัก10ครัวเรือนแบบนี้ค่ะเราสามารถมารวมกลุ่มเดียวกันได้เพราะเวลาการเขียนแผนและโครงการในการขอรับงบประมาณในการสนับสนุนเราสามารถเขียนเป็นแผนย่อย
1: ค่ะ
0: มารวมในแผนใหญ่เพื่อเสนอสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเป็นเงินก้อนเดียวกันในการกระจายกันไปในการพัฒนาอาชีพของแต่ละกลุ่มองค์กรไปอะค่ะ
1: ค่ะถ้าว่าสนใจเนี่ยที่จะมีการรวมกลุ่มแล้วก็เป็นการองค์กรแล้วก็ขอแบบนี้เขาเรียกจดแจ้งไหมคะแบบนี
0: ้ต้องมา
1: แจ้ง
0: ค่ะต้องมาแจ้งที่สำนักงาน
1: ค่ะแจ้งที่สำนักงานนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูกันเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาคุยในเรื่องของในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรจะยกตัวอย่างไหมคะในเรื่องของความสำเร็จที่ได้ดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกันนะคะ
0: ในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองได้ให้งบประมาณเงินงบประมาณสนับสนุนซึ่งเป็นเงินงบประมาณที่ให้เปล่าแก่องค์กรเกษตรกรในจังหวัดระนองจำนวน44องค์กรงบประมาณรวมทั้งสิ้น106ล้านกว่าบาทค่ะแล้วก็ได้สนับสนุนงบเงินกู้ยืมให้แก่องค์กรเกษตรกรในจังหวัดระนองจำนวน14องค์กรงบประมาณรวมทั้งสิ้น5ล้าน1แสน5หมื่นกว่าค่ะซึ่งรวมแล้ว58องค์กรที่ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเข้าไปพัฒนาและในปัจจุบันในปีพ.ศ.2569สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีแผนที่จะจ่ายงบเงินสนับสนุนให้แก่องค์กรเกษตรกรจำนวน3องค์กรรวมงบประมาณเกือบ1ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะก็เป็นวงเงินที่ มากอยู่นะน้องน้ำ

0: ค่ะแล้วก็ในความสำเร็จคือหมายถึงว่าตอนนี้เรากำลังคุยกันในเรื่องของการจัดการหนี้ของเกษตรกรกันอยู่นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังขาโดยทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองนี่ก็ดูแลพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดระนองกันอยู่นะคะแต่ถ้าว่าท่านต้องการจะได้รับการช่วยเหลือนี่ต้องดำเนินการอย่างไรกันบ้างในเรื่องของการจัดการหนี้ของเกษตรกร
1: ในส่วนของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอยู่แล้วที่สังกัดองค์กรตามที่กล่าวข้างต้นเมื่อสักครู่นะคะก็คือในส่วนของเกษตรกรเรามีสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรโดยเกษตรกรสามารถนำหนี้ที่เกษตรกรเป็นนะคะมาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ทั่วประเทศค่ะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูสาขาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีสาขาอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดค่ะ
0: ค่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมเอกสารเรื่องขั้นตอนต่างๆนี่ใช้ระยะเวลาการดำเนินงานนานไหมคะ
1: การขึ้นทะเบียนหนี้การขึ้นทะเบียนหนี้ของเกษตรกรจะต้องเป็นหนี้ที่เป็นไปตามมาตรา 37/1 ของพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะคะและก็จะต้องเป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรตามที่ได้กล่าวไว้ซึ่งเป็นหนี้การเป็นหนี้ของเกษตรกรนะคะจะต้องเป็นหนี้ที่มาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการขึ้นทะเบียนหนี้ถ้าเป็นหนี้ที่ภาคการเกษตรอยู่แล้วเราไม่ต้องทำการอุทธรณ์ค่ะการขึ้นทะเบียนหนี้จะสำเร็จและเสร็จภายในระยะเวลาประมาณไม่เกิน3เดือนค่ะ
0: ค่ะมีเอกสารอะไรบ้างคะที่ต้องใช
1: ้เอกสารหลักฐานในการใช้ในการขึ้นทะเบียนหนี้นะคะก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านค่ะของผู้กู้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสกรณีที่จดทะเบียนสมรสรวมถึงใบจดทะเบียนสมรสนะคะแล้วก็สำเนาใบแจ้งหนี้สำเนาหนังสือรับรองฉบับล่าสุดที่ขอจากสถาบันเจ้าหนี้และสำเนาสัญญากู้ยืมทุกสัญญากรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันขอสำเนาสัญญาจำนองทุกสัญญาและสำเนาหลักทรัพย์ค้ำประกันทุกแปลงและสำเนากรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกันก็ขอสำเนาสัญญาค้ำประกันทุกสัญญาค่ะ
0: ค่ะคือเป็นหลักฐานทุกอย่างที่เราเคยได้ทำสัญญาไว้กับเจ้าหนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนั้นนะคะแล้วก็คือตรงนี้มีกำหนดเพดานไหมว่าต้องไม่เกินเท่าไหร
1: ่หลักการในการขึ้นทะเบียนหนี้ของเกษตรกรไม่ได้กำหนดเพดานค่ะแต่ว่าการพิจารณาในการชำระหนี้แทนจะกำหนดเพดานตรงที่ถ้าเป็นหนี้เพื่อการเกษตรเป็นหนี้ของสหกรณ์การเกษตรสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดมีหน้าที่ในการเจรจาขอชำระหนี้แทนกับทางสหกรณ์การเกษตรได้เลยแต่ถ้าเป็นหนี้ที่มีมูลหนี้มากกว่า 500,000 มากกว่า 500,000 บาทจะเป็นหน้าที่อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการหนี้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูสำนักงานใหญ่ค่ะ
0: อ๋อค่ะคือเรื่องของเพดานหนี้นี่คือตอนนี้ถ้า 500,000 เนี่ยในวงเงิน 500,000 นี่ก็ทางสาขาประจำจังหวัดก็จะดูแลตรงนี้กันแต่ถ้าว่ามากกว่าก็จะส่งให้ทางสำนักงานใหญ่นะคะได้ดูแลตรงนี้กันด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค
0: ่ะในเรื่องของการขับเคลื่อนตรงนี้ก็อยากจะให้ยกตัวอย่างความสำเร็จโดยในเรื่องตรงนี้ซึ่งเราก็จะทราบกันนะคะว่าในเรื่องของการจัดการหนี้ของเกษตรกรทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองนี่ก็ได้เข้าไปดูแลในเรื่องของผู้ที่มาขึ้นทะเบียนหนี้นะคะเพื่อที่จะขอรับการช่วยเหลือกันตรงนี้นะคะและเมื่อได้รับการดูแลแล้วก็มีการพัฒนาอาชีพกันด้วยอยากจะให้เล่านิดนึงตัวอย่างว่ามีที่ไหนกันบ้างที่เป็นผลของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานค่ะ
1: ค่ะจากที่ผ่านมาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองนะคะได้มีการจัดการหนี้ของเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูรวมแล้วทั้งสิ้น86รายเป็นหนี้ที่มีเป็นหนี้ของธนาคารพาณิชย์8รายท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จำนวน8รายสหกรณ์การเกษตรจำนวน70รายและเป็นหนี้ที่เป็นบุคคลค้ำประกันจำนวน64รายเป็นหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันจำนวน22รายซึ่งเป็นการรักษาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรชาวจังหวัดระนองได้เป็นได้อย่างมากมายค่ะก็คือการที่ขึ้นทะเบียนหนี้ของเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองค่ะก็มีผู้ที่ขึ้นทะเบียนหนี้ทั้งหมด1,108 คน1,518 บัญชีมูลหนี้รวมทั้งสิ้น187ล้านบาทอะค่ะซึ่งเราได้จัดการหนี้ไปแล้วอะมูลหนี้รวมทั้งสิ้น10ล้านกว่าบาทซึ่งเป็นการช่วยเหลือภาคเกษตรกรได้อย่างยังได้อย่างเห็นผลนะคะก็คือทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูก็ในปีนี้ได้มีการชำระหนี้แทนเกษตรกรทั้งหมด6รายมูลหนี้รวม2ล้านกว่าบาทค่ะจำนวน6สหกรณ์เลยค่ะ
0: ค่ะนี่เฉพาะในช่วง
1: ปีนี้ค่ะ
0: 5เดือนกว่าๆนี่เองนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเพราะว่านี่เข้าเดือนที่6นี่เรานับตามปีปฏิทินสากลนะท่านผู้ฟังไม่ได้นับตามปีปฏิทินไทยนะคะ1มกราคมก็เป็นเดือน1กันค่ะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกอย่างนึงแล้วในเรื่องของการพัฒนาอาชีพได้เคยไปพัฒนาอาชีพอะไรกันบ้าง
1: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูได้มีการสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกรได้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่เรามีอยู่แล้วอะค่ะอย่างเช่นกลุ่มที่บ้านหินขาวที่เป็นองค์กรที่ทางขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูแล้วก็ได้รับการจัดการหนี้มีเกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเราก็ได้ไปการทำการฟื้นฟูอาชีพให้กับองค์กรนั้นซึ่งกลุ่มเกษตรกรบ้านหินขาวค่ะเป็นองค์กรที่ปลูกพริกค่ะทางสำนักงานปลูกพริกปลูกกล้วยปลูกพืชผลทางการเกษตรอะค่ะเยอะเราทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูก็ได้ไปให้สนับสนุนงบประมาณในการทำเครื่องแกงในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขององค์กรนะคะโดยให้เป็นเงินงบสนับสนุนไปก่อนโดยที่ว่าไม่ต้องผลคืนสำนักงานกองทุนฟูไม่มีดอกเบี้ยด้วยนะคะแล้วก็ได้ให้งบประมาณในการกู้ยืมเพื่อพัฒนาอาชีพในการซื้อเครื่องจักรในการให้บรรจุภัณฑ์ในการให้สติ๊กเกอร์หรือว่าให้บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆให้แก่องค์กรมีการออกแบบให้แก่องค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถนำสินค้านั้นไปจำหน่ายได้ซึ่งทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจะมีการจัดโครงการสินค้าการเกษตรของภาคใต้ค่ะที่จังหวัดภูเก็ตช่วงปลายเดือนที่จะถึงเนี่ยค่ะก็จะได้นำกลุ่มองค์กรที่ได้รับงบเงินสนับสนุนจากสำนักงานนะคะไปออกตลาดไปขายสินค้าที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานด้วยค่ะ
0: ค่ะนะคะคือนอกจากจะช่วยจัดการหนี้ของเกษตรกรกันแล้วนะคะก็ช่วยพัฒนาอาชีพกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากในเรื่องของการจ่ายดอกเบี้ยต่างๆด้วยนะคะในเงินต้นอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกอย่างนึงน้องน้ำขวัญนภามีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมคะในช่วงท้ายๆของรายการตรงนี้กันค่ะ
1: ค่ะก็คือทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูนะคะมีการเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรตลอดทั้งปีและมีการเปิดให้ขึ้นทะเบียนหนี้เพื่อให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูเข้าไปช่วยเหลือตลอดทั้งปีเช่นกันค่ะก็อยากให้ทางเกษตรกรทุกท่านนะคะก็มาใช้บริการทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองกันเยอะๆเพื่อเป็นทางเลือกนึงในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรและการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในอนาคตค่ะ
0: ค่ะก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะคือหมายถึงว่าท่านมีหนี้อยู่นะคะแล้วก็หมดหนทางว่าเอ๊ะแบบคือดอกก็ทบต้นทบดอกขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ต้องเป็นหนี้ของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะท่านผู้ฟังค่ะขอย้ำตรงนี้กันเลยนะคะแล้วก็ไปขอขึ้นทะเบียนหนี้นะคะแล้วก็เป็นสมาชิกองค์กรการเกษตรนะคะแล้วก็ไปพูดคุยกันได้ตรงนี้นะคะว่าจะให้ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองนี่ช่วยในตรงนี้เรื่องอะไรกันบ้างหารือกันได้ตอนนี้หน่วยงานอยู่ในพิกัดไหนกันคะ
1: ค่ะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองนะคะปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่57ทับ10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะซึ่งเกษตรกรทุกท่านสามารถโทรศัพท์สอบถาม รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาเลยค่ะที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์077-812-825ค่ะและโทรศัพท์มือถือเบอร์080-067-4255หรือเกษตรกรท่านใดที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเหนือจากในเขตของอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะก็สามารถติดต่อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ทุกจังหวัดค่ะ
0: ได้ทุกจังหวัดนะคะย้ำตรงนี้กันเลยนะคะเพราะว่าก็กระจายอยู่แต่ละจังหวัดที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรให้มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความยั่งยืนกันด้วยนะตรงนี้นะคะในการช่วยกันนะคะแล้วก็สำหรับพิกัดนี้ซึ่งบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนอยู่ริมถนนเพชรเกษมหมายเลข4เลยปักหลักเลยท่านผู้ฟังค่ะศูนย์ราชการนะคะก็ขับจะเข้าตัวเมืองก็จะผ่านสวทระนองก่อนแล้วก็ข้ามสะพานบางริ้นนะคะก็ให้ดูพิกัดตึกสีเหลืองใช่ไหมที่เป็นอาคารพาณิชย์ซ้ายมือนี่เลยล่ะท่านผู้ฟังฝั่งเดียวกับสวทระนองสวทระนองก็จะเป็นกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองโครงการชลประทานระนองแล้วก็ข้ามสะพานนะคะก็ให้ชะลอนิดหนึ่งนะคะก็จะได้ไขข้อข้องใจกันนะจะได้ช่วยสำหรับผู้ที่มีหนี้ตรงนี้กันอยู่นะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะนางสาวขวัญนภาเจริญวันธนาจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองนะคะที่มาพูดคุยกันในภารกิจของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการจัดการหนี้ในการพัฒนาอาชีพกันด้วยนะคะมีปัญหามีข้อข้องใจก็ให้ไปสอบถามกันได้นะคะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูจังหวัดที่ท่านอยู่นั่นแหละนะจะช่วยเหลือท่านตรงนี้กันสำหรับพี่น้องเกษตรกรวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะเราสองคนต้องลากันไปก่อนนะคะทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองก็ร่ำลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะช่วงถัดไปค่ะหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10 นาฬิกาพบกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งเน้นสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้แก่ประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณโรงแรมเมเลียฮานอยพร้อมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองอนาคตของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายรอบด้านเชื่อมั่นว่าอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดและเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตย้ำว่าความยืดหยุ่นเป็นรากฐานสำคัญต้องเร่งบูรณาการทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงทุกมิติทั้งกายภาพและดิจิทัลพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้นอกจากนี้ประเทศไทยยังผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเปิดเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงให้เป็นห่วงโซ่อุปทานโลกพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยเสนอจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานจากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนด้วยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงทางออนไลน์ภัยพิบัติและด้านสาธารณสุขควบคู่กับการลงทุนด้านการศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคมอาเซียนมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายและคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกเนื่องจากอาเซียนยังมีจุดแข็งสำคัญที่หลายภูมิภาคยังขาดแคลนไทยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ย่านพระราม6พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
6: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพระราม6กรุงเทพมหานครณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสอบปากคำพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งคำให้การของพยานยังมีความขัดแย้งกันในหลายประเด็นจึงได้มอบหมายให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลตำรวจในการเข้าดูแลผู้ประสบภัยกว่า70รายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษขณะที่ผู้ประสบภัยบางส่วนยังคงอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนอีกจำนวนหนึ่งเดินทางไปพักอาศัยกับญาติดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่8มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,460,623 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 19,958 ล้านบาทและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทเพิ่มขึ้นเป็น 755,619 รายมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,014,422 ร้านค้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
3: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
7: เฮ้ยช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
8: ก็ฝุ่น PM 2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
7: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
8: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
7: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วย
9: เช็คฝุ่นใส่แมสงดเผาร่วมกันต้าน PM 2.5 ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: โอ้ยไม่รู้เป็นไรอยู่ๆเจ็บหน้าอกอ่อนแรงเวียนหัวเหงื่อออกหายใจติดขัดมือเท้าเย็นไปเม็ดนี
11: ่นั่นตอนนี้เป็นลมเลื่อนแค่ไปหาหมอตาบอกตั้งหลายครั้งได้ข้าวเลยอย่าสูบยาอย่ากินเหล้าข้องมันนั่นจ๊อดนักหน้าบอกอะไรไม่เชื่อพึดแถมยังไม่ค่อยนอนแล้วว่างอีไปเล่นแข่งกำลังกายก็ไม่ค่อยออกแล้ว
12: โรคหัวใจขาดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
13: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
14: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
13: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
14: ่ก็ต้องเริ่มจะเรืองกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
13: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
14: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
15: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
16: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
17: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูท
18: นอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคฉี่หนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
16: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
18: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
19: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
20: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
19: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
20: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะ
21: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
22: เบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที
23: ่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะจากกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้นะคะ10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีรวมถึง Facebook Live ด้วยเพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่9มิถุนายน2569วันนี้ตรงกับวันอนันทมหิดลด้วยนะคะซึ่งตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดีรัชกาลที่8นั่นเองนะคะก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้9มิถุนายน2569นะคะแล้วก็ตรงกับทุกๆปีนะคะ9มิถุนายนของทุกปีวันนี้นะคะก็อยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการข่าวสาร2ช่วงด้วยกันที่นำมาฝากกันนะคะช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วก็ช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันผลงานเพลงเพราะๆรวมถึงสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยเดี๋ยวกลับมากับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันค่ะรถยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
1: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนัก

0: เรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณผู้ชมผู้ฟังคะวันอนันทมัยดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมัยดลพระอัธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ค่ะแม้จะทรงครองสิริราชสมบัติครบเพียง12ปีนะคะแต่พระราชกรณียกิจของพระองค์ได้สร้างคุณูปการและวางรากฐานสำคัญให้แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแพทย์และการศึกษาครั้งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแก่แพทย์และพยาบาลณโรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่13เมษายนพ.ศ. 2489ทรงมีพระราชปรารภความสำคัญตอนหนึ่งว่าทรงต้องการให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่2ของไทยซึ่งปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ค่ะยังทรงเป็นผู้จุดประกายทุนอนันทมัยดลที่มุ่งสนับสนุนเยาวชนและบัณฑิตไทยผู้มีความเป็นเลิศให้ไปศึกษาต่อวิชาการชั้นสูงในต่างประเทศเพื่อนำความเชี่ยวชาญกลับมารับใช้และพัฒนาแผ่นดินเกิดในด้านการปกครองและสังคมโดยทรงมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูความสมานฉันท์ของชนในชาติซึ่งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนย่านสำเพ็งช่วยคลี่คลายความตึงเครียดหลังสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างชาวไทยและชาวจีนในพระนครได้อย่างรวดเร็วเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ในวันอนันตในวันอนันทมัยดล นะคะของทุกปีทางคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็จะรวมกับหน่วยงานต่างๆด้วยนะคะรวมถึงหน่วยงานต่างๆด้วยจึงได้มีการจัดกิจกรรมวางพวงมาลาถวายราชสักการะและจัดทำเข็มกลัดที่ระลึกเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิอนันทมัยดลและช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ก็ถือว่าเป็นการสืบสานพระราชปณิธานแห่งความห่วงใยที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยให้คงอยู่ตลอดไปค่ะไทยเวียดนามนั่นแฟนค่ะนายกรัฐมนตรี2ประเทศนำทีมคณะใหญ่หาเรือรอบด้านเร่งเศรษฐกิจความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะช่วงเวลา15นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศในโอกาสเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการนะคะโดยนายเลมินฮึงนะคะนายกรัฐมนตรีเวียดนามก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนั้นในช่วง 15:15 นาทีณห้องรับรองพิเศษสำนักงานนายกรัฐมนตรีเวียดนามค่ะนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเวียดนามเข้าร่วมหารือเต็มคณะนายกไทยขอบคุณการต้อนรับอย่างอบอุ่นการเยือนเวียดนามครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นการเยือนเวียดนามในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกและเป็นการเยือนในช่วงปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์50ปีตลอดจนเป็นโอกาสในการต่อยอดผลสำเร็จจากการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีโตเลิมแล้วก็ร่วมกันกำหนดทิศทางการนำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่าง2ประเทศไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยเฉพาะการผสานจุดแข็งของทั้งไทยและเวียดนามเข้าด้วยกันเพื่อให้เศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนค่ะ ซึ่งการหารือครั้งนี้เปรียบเสมือนการประชุมที่สำคัญระหว่างคณะรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศสะท้อนให้เห็นว่าทั้งสองประเทศต่างก็เห็นถึงความสำคัญของกันและกันรวมไปถึงมีความมุ่งมั่นที่จะกระชับความ

พันธ์แล้วก็ความร่วมมือให้ใกล้ชิดในทุกๆด้านด้านของนายกรัฐมนตรีเวียดนามเองนะคะก็ยังเห็นพ้องที่จะให้กระชับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดโดยให้มีการหารือในระดับทั้งรัฐบาลแล้วก็ในระดับคณะกรรมการและกลไกต่างๆอย่างสม่ำเสมอค่ะทั้งสองฝ่ายนั้นยังหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆดังนี้นะคะหนึ่งก็คือด้านความสัมพันธวิภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญในการใช้กลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่ทั้งการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยเวียดนาม JCBC ค่ะระดับรัฐมนตรีต่างประเทศและการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ JCRเพื่อขับเคลื่อนผลการหารือสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนะคะโดยหวังว่าจะมีการประชุมดังกล่าวในสิ้นปีนี้โดยมีไทยเป็นเจ้าภาพต่อมาประเด็นที่สองค่ะก็คือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันกับการกระชับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนโดยต่างมุ่งหมายที่จะผลักดันมูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศให้ทะลุ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมมุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ Tree Connect นะคะก็ได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนให้ใกล้ชิดและก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพของทั้งสองประเทศนั่นเองค่ะรวมทั้งไทยเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารด้วยสำหรับอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนต่างๆที่เอกชนไทยได้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีทางเวียดนามพร้อมรับไปดูแลและอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นประเด็นต่อมานะคะประเด็นที่3ส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชนค่ะโดยประชาชนของทั้งสองประเทศต่างชื่นชอบในวัฒนธรรมรวมถึงอาหารซึ่งกันและกันโดยความสัมพันธ์ในระดับประชาชนนี้ก็จะเป็นมาตรฐานของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศในทุกๆด้านประเด็นที่4ต่อมานะคะความร่วมมือด้านความมั่นคงไทยและเวียดนามเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงผ่านกลไกคณะกรรมการด้านความมั่นคงโดยมุ่งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลประเด็นที่5ค่ะความร่วมมือระดับภูมิภาคนายกเวียดนามชื่นชมไทยที่ผลักดันสันติภาพที่เกิดขึ้นในเมียนมาและใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งพร้อมเห็นพร้อมกับไทยในการส่งเสริมความเชื่อมโยงกรอบความร่วมมือต่างๆทั้งการคมนาคมและความร่วมมือในลุ่มน้ำโขงรวมถึงร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับอาเซียนและสร้างอาเซียนให้มีความเป็นเอกภาพสามารถต่อรองในระดับเวทีโลกได้ค่ะในช่วงหนึ่งของการหารือนะคะนายกเวียดนามก็ยังได้กล่าวกับคุณไทยที่ได้ส่งมอบนกกระเรียนให้แล้ว6ตัวไปจังหวัดดงทับของเวียดนามและอยู่ระหว่างการส่งมอบเพิ่มเติมอีก6ตัวเพื่อใช้ในการอนุรักษ์แล้วก็ขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งนายกไทยก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะกล่าวตอบว่าหากเวียดนามมีความประสงค์ที่จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมก็ยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างเต็มที่เป็นอย่างยิ่งนะคะก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์มิตรภาพระหว่างไทยและเวียดนามโดยความรู้ร่วมมือของภาคเอกชนไทยนั่นเองค่ะมาถึงเรื่องของกระทรวงการคลังกันบ้างนะคะคลังเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร็วที่สุดตั้งเป้าทบทวนแล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ย้ำว่าต้องการที่จะอุดการรั่วไหลในสวัสดิการรัฐนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะด้านของนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าจะเร่งนำเรื่องดังกล่าวนั้นเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยเร็วที่สุด
โดยตั้งเป้าให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ทั้งนี้การตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกนั้นนะคะถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่ไปด้วยสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์โดยใช้การคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและมีความแม่นยำสูงขึ้นทั้งจากกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้นั้นได้ระดมสรรพกำลังจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างหนักนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงที่ค่ะในส่วนของความกังวลเรื่องเกณฑ์พิจารณาด้านอื่นๆเช่นเกณฑ์ความเป็นหนี้หากมีข้อสั่งการหรือว่าพบปัญหาในการปฏิบัติในทางปฏิบัติก็สามารถที่จะนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนได้เช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนคลายความกังวลมีหลายรูปแบบแล้วก็แยกส่วนกันชัดเจนผู้ที่พลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยยังคงมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแบบทวนหน้าอื่นๆตามเดิมเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือว่าจะเป็นสวัสดิการดูแลเด็กและเยาวชนค่ะทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วก็จะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการนะคะรวมไปถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวนั้นจำเป็นต้องนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนค่ะรัฐบาลเปิดสมัครไทยช่วยไทยพลาส6040ฟู้ดเดลิเวอรี่10มิถุนายนนี้ย้ำร้านค้าเลือกได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นเริ่มรับออเดอร์ได้ในวันที่15มิถุนายนค่ะซึ่งนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะเดินหน้าขยายช่องทางสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลาส6040ฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะโดยเปิดให้ร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลาส6040ในประเภทธุรกิจอาหารว่างและเครื่องดื่มลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิการองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าร้านค้าสามารถที่จะเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นและต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วค่ะโดยเมื่อยืนยันการสมัครแล้วก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มภายหลังได้จึงขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาเลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสมก่อนดำเนินการสมัครสำหรับร้านค้าที่ไม่มีสาขาสามารถสมัครได้ผ่านแบนเนอร์สมัครใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่ในแอปพลิเคชันถุงเงินโดยกดยอมรับเงื่อนไขเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัครกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP และรอผลการพิจารณาอนุมัติจากระบบส่วนร้านค้าที่มีหลายสาขาจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมโดยสาขาหลักต้องเป็นผู้เลือกแพลตฟอร์มก่อนเนื่องจากทุกสาขาในร้านค้าจะต้องใช้แพลตฟอร์มเดียวกันหากสาขาหลักประสงค์เข้าร่วมโครงการจะต้องเลือกเมนูผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักจากนั้นกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากแพลตฟอร์มที่เลือกยืนยันข้อมูลและยืนยันตัวตนเมื่อสาขาหลักได้รับการอนุมัติแล้วสาขาย่อยจะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์มเดียวกันได้ขออภัยนะคะโดยไม่สามารถที่จะเลือกแพลตฟอร์มอื่นแตกต่างไปจากสาขาหลักนั่นเองค่ะในกรณีที่สาขาหลักไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแต่ต้องการเปิดโอกาสให้สาขาย่อยเข้าร่วมสาขาหลักสามารถเลือกเมนูไม่ผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลัก
พื่อกำหนดแพลตฟอร์มกลางสำหรับร้านค้าได้จากนั้นสาขาย่อยที่ต้องการเข้าร่วมสามารถที่จะเข้าไปสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยระบบจะแสดงเฉพาะแพลตฟอร์มที่สาขาหลักเลือกไว้

และดำเนินการกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้ายืนยันข้อมูลและยืนยันตัวตนด้วย OTP ตามขั้นตอนปกติทางนี้ร้านค้าที่มีหลายสาขาสามารถเลือกเข้าร่วมเฉพาะบางสาขาได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมทุกสาขานั่นเองค่ะนางสาวลลิดาก็กล่าวว่าร้านค้าที่สมัครแล้วก็เชื่อมต่อระบบสำเร็จจะสามารถเริ่มรับคำสั่งซื้อภายใต้โครงการได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายน 2569และรับออเดอร์ได้จนถึงวันที่30 กันยายน 2569เวลา21 นาฬิกาโดยร้านค้าจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะรัฐบาลก็เชื่อมั่นนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40 Food Delivery ก็จะช่วยเพิ่มช่องทางการขายให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วประเทศเพิ่มโอกาสเข้าถึงลูกค้าในระบบออนไลน์แล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมากันที่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็กระทรวงพม.สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนหวังที่จะขจัดความรุนแรงการบูลลี่แล้วก็การละเมิดสิทธิเด็กค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยการร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นะคะเปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กประจำปี2569ที่มีเป้าหมายที่จะขจัดความรุนแรงการบูลลี่แล้วก็การละเมิดสิทธิเด็กทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกออนไลน์โดยจะขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ความปลอดภัยที่เชื่อมโยงการทำงานของทั้งสองกระทรวงแบบไร้รอยต่อจะมีการประสานระบบแจ้งเหตุตลอด24 ชั่วโมงด้วยการเชื่อมโยงระบบเซฟสคูลนะคะของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็รักษาความลับสูงสุดนอกจากนี้ยังมีทีมสหวิชาชีพเชิงรุกแบบ1ทีม1เป้าหมายที่จะทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ให้พม.จังหวัดหน่วยงานการศึกษาและท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อร่วมกันคัดกรองและเข้าช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ทันทีค่ะสคส.ออกโรงเตือนประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI วันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารห้ามยอมรับประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงค่ะพันตำรวจเอกณัฐกฤษพรมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าปัจจุบันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านขณะที่การใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นนะคะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ AI ควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนต้องอาศัยแนวปฏิบัติภายในองค์กรในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI และเพิ่มความระมัดระวังในการตั้งค่าการใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศรองเลขาธิการสคส.ยังแนะนำว่าไม่ควรนำข้อมูลสำคัญอย่างเช่นว่าเลขบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสต่างๆป้อนเข้าสู่ระบบ AI พร้อมเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านรอบคอบเนื่องจากว่าปัจจุบันมีการใช้ AI สร้างภาพและเสียงปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนเพิ่มมากขึ้นค่ะที่หาดใหญ่นะคะนางสาวสุภมาศอิสรภักดีบุกหาดใหญ่ค่ะลุยตรวจคลินิกเสริมความงามก็บอกว่าทุกคลินิกนั้นต้องมีสัญญา
จอเอาเปรียบผู้บริโภคฟันทันทีค่ะนี่คือในส่วนของนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจคลินิกเสริมความงามณห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีและนายรณรงค์พูนพิพัฒน์นะคะเลขาธิการสคบร่วมด้วยโดยบูรณาการความร่วมมือกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคหน่วยประจำจังหวัดสงขลาในฐานะตัวแทนภาคประชาชนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความ

ที่สุดตนจึงไปดูด้วยตนเองอยากเห็นกับตาว่าผู้ประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และผู้บริโภคได้รับบริการที่ปลอดภัยจริงนะคะอำนาจหน้าที่ของสคบ.ก็คือการควบคุมสัญญาตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาที่กำหนดให้ธุรกิจเสริมความงามเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568คลินิกทุกแห่งต้องจัดทำสัญญาและส่งมอบให้ผู้รับบริการหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากผู้บริโภคเสียหายจริงสคบ.ฟ้องคดีแทนได้โดยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บสัญญากลับไปตรวจสอบหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นไปตามประกาศสคบ.จะดำเนินคดีทันทีนางสาวสุภมาศก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าสัญญามาตรฐานระบุสิทธิ์ของผู้บริโภคไว้อย่างชัดเจนทั้งสิทธิ์บอกเลิกสัญญาภายใน7วันและได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหากยังไม่ใช้บริการสิทธิ์ขอเงินคืนตามสัดส่วนเมื่อคลินิกปิดกิจการปิดปรับปรุงย้ายสถานที่หรือมีใบรับรองแพทย์ว่าการใช้บริการต่อไปอาจเสี่ยงอันตรายรวมไปถึงกำหนดคืนเงินภายใน15วันสำหรับเงินสดเงินโอนและเช็คหรือภายใน45วันสำหรับบัตรเครดิตนะคะพร้อมระบุว่าการกำกับดูแลคลินิกเสริมความงามยังเกี่ยวข้องกับกฎหมายของหน่วยงานอื่นอีกหลายฉบับสคบ.จึงทำงานร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และแพทยสภาเพื่อตรวจสอบทั้งใบอนุญาตมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์อย่างต่อเนื่องและขอย้ำว่าทุกคลินิกเสริมความงามนั้นต้องทำสัญญาให้ถูกต้องและส่งมอบให้ผู้รับบริการส่วนประชาชนก่อนเข้ารับบริการก็ขอให้ตรวจสอบใบอนุญาตของสถานประกอบการดูเครื่องหมายอย.ของผลิตภัณฑ์และเก็บสัญญาไว้ทุกฉบับอย่าหลงเชื่อโฆษณาราคาถูกผิดปกติหรือคำโฆษณาออนไลน์ที่ไม่มีเอกสารรับรองเพราะอาจเสียทั้งเงินและเสี่ยงต่อชีวิตหากผู้ประกอบการรายใดเอาเปรียบผู้บริโภคทางสคบ.จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนะคะและผู้บริโภคที่ประสบปัญหาจากการเข้ารับบริการคลินิกเสริมความงามสามารถร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมได้ทุกจังหวัดค่ะมีคนเคยบอกกับเธอพักกันสักครู่นะคะฟังยันเพลงเพราะๆสปอตประชาสัมพันธ์กันช่วงนั้นกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาข่าวรายการและข่าวน้ำมันกันต่อกับช่วงของข่าวตาไร้วันกันต่อค่ะ

0: ังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นค่ะ
1: เดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
0: ช่วงข่าวใต้รายวันเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรับฟังการนำเสนอแผนศึกษาออกแบบขยายทางหลวงหมายเลข402ช่วงสะพานสารสินด่านท่าชัดชัยเพื่อยกระดับประสิทธิภาพเส้นทางขาเข้าออกภูเก็ตค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมมุกอันดาสารกลางจังหวัดภูเก็ตนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมรับฟังการนำเสนอข้อมูลโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข402สายโคกกลอยเมืองภูเก็ตช่วงสะพานสารสินด่านตรวจท่าชัดชัยพร้อมด้วยนายวินัยกู้เมืองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ตผู้แทนกรมทางหลวงแล้วก็คณะที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมนำเสนอข้อมูลและหารือแนวทางการดำเนินงานค่ะโครงการดังกล่าวเป็นการศึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาทางหลวงหมายเลข402ให้มีขนาด4ช่องจราจรหรือมากกว่าบริเวณช่วงสะพานสารสินถึงด่านตรวจถึงด่านตรวจท่าชัดไทยนะคะระยะทางประมาณ 2.27 กิโลเมตรค่ะเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ความปลอดภัยในการเดินทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ตในอนาคตโดยที่ประชุมได้รับทราบว่าโครงการเริ่มดำเนินการศึกษาตั้งแต่วันที่24มีนาคม2569นะคะมีระยะเวลาดำเนินงาน450วันหรือ15เดือนค่ะและมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่16มิถุนายน2570โดยครอบคลุมการสำรวจออกแบบทางวิศวกรรมการออกแบบโครงสร้างสะพานระบบระบายน้ำทางแยกตลอดจนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นะคะในการนี้คณะที่ปรึกษาก็ได้มีการรายงานถึงข้อจำกัดสำคัญของพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ในบริเวณป่าชายเลนและก็พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน EIA รวมทั้งมีพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนเช่นวัดโรงเรียนมัสยิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและก็ชุมชนในพื้นที่ท่าชัดชัยและบ้านท่านนซึ่งจะต้องนำมาประกอบการพิจารณาออกแบบและกำหนดมาตรการลดผลกระทบอย่างรอบด้านสำหรับแนวทางการพัฒนาเบื้องต้นนะคะอยู่ระหว่างการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมทั้งรูปแบบถนน4ช่องจราจรพร้อมเกาะกลางยกเกาะกลางแบบกดเป็นร่องและรูปแบบสะพานยกระดับโดยจะพิจารณาควบคู่กับความเหมาะสมด้านวิศวกรรมความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะจังหวัดพังงาจัดพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดี วันที่9วันนี้นะคะนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและกล่าวถวายราชสดุดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพวงชนชาวไทยและประเทศชาติโดยมีนายบัญชาธนุอินทร์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสรวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสุรัตน์ลายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงาข้าราชการศาลทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมณบริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดพังงาค่ะแล้วก็มากันต่อที่กระบี่นะคะศรีนวลและสาวงามคว้าแชมป์ทุเรียนพื้นเมืองกระบี่ตอบย้ำเสน่ห์ผลไม้ท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดกระบี่เดินหน้าส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นจัดประกวดทุเรียนพื้นเมืองประจำปี2569นะคะค้นหาสุดยอดทุเรียนพันธุ์ดีพร้อมประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ทุเรียนพื้นเมืองของจังหวัดสร้างการรับรู้คุณค่ามรดกทางการเกษตรและต่อยอดสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะที่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่ตำบลกระบี่ใหญ่นะคะนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงานประกวดทุเรียนพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปลูกทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์ดีค่ะภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพ.สท.จังหวัดกระบี่ประจำปี2569นะคะภายในงานมีเกษตรกรนำทุเรียนพื้นเมืองเข้าร่วมประกวดรวม147ต้นด้วยกันแบ่งเป็นประเภทเนื้อสีทอง98ต้นแล้วก็ประเภทเนื้อสีขาว49ต้นนะคะพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรนิทรรศการทุเรียนพื้นเมืองการแข่งขันการทำข้าวเหนียวทุเรียนแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรในจังหวัดด้วยนะคะซึ่งผลการประกวดประเภทเนื้อสีทองขออภัยค่ะเนื้อสีเหลืองก่อนนะคะซึ่งผลการประกวดประเภทเนื้อสีเหลืองรางวัลชนะเลิศก็ได้แก่ทุเรียนพันธุ์สีนวลของนางกิตติมาสายไทยจากอำเภอเมืองกระบี่ส่วนประเภทเนื้อสีขาวค่ะรางวัลชนะเลิศได้แก่ทุเรียนพันธุ์สาวงามของนางสาวเจนตาสายไทยจากอำเภอเมืองกระบี่ก็สะท้อนถึงศักยภาพและก็ในส่วนของคุณภาพของทุเรียนพื้นเมืองกระบี่นะคะที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์แล้วก็พัฒนากันอย่างต่อเนื่องการจัดงานครั้งนี้ก็นับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชของท้องถิ่นสร้างความภาคภูมิใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนพื้นเมืองพร้อมกับยกระดับทุเรียนกระบี่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดกระบี่เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะก็ใครที่อยากลิ้มลองนะคะจำสองชื่อนี้ไว้นะคะสีนวลแล้วก็สาวงามค่ะกับการคว้าแชมป์ทุเรียนพื้นเมืองกระบี่ตอกย้ำเสน่ห์ผลไม้ท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ปิดท้ายนะคะด้วยชาวระนองร่วมใจมาร่วมเป็นผู้ให้กันนะคะกับเหล่ากาชาดจังหวัดระนองซึ่งเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยเคลื่อนที่ประจำเดือนมิถุนายน2569มาร่วมส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์กันนะคะปักหมุดวันและสถานที่ใกล้บ้านนะคะตั้งแต่ 9:00 นถึง 12:00 นเป็นต้นไป17มิถุนายน2569ใต้อาคาร5โรงเรียนพิชัยรัตนาคารจังหวัดระนองค่ะ24มิถุนายน2519กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25จังหวัดระนองและ30มิถุนายน2519โรงเรียนกระบุรีวิทยาอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองเตรียมร่างกายให้พร้อมนอนให้หลับเต็มอิ่มดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็มาเจอกันได้ตามวันแล้วก็สถานที่เมื่อสักครู่ที่บอกไปนะคะเวลาหมดเลยนะคะเกลี้ยงแล้วค่ะก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับสวท.พังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่นุรีวัชรีตนาการวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมหารือทวิภาคีกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมหารือทวิภาคีกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างรอบด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวังซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณกระทรวงกลาโหมเวียดนามกรุงฮานอยโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศด้านสำนักงานเลขาธิการ EEC พร้อมภาคเอกชนร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานภูมิภาคและยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาเซียน
5: นายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอกล่าวในการเดินทางร่วมคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามรวมถึงภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมว่าการเข้าร่วมหารือครั้งนี้ได้มีการนำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มุ่งเน้นประเด็นความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่าง2ประเทศภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันโดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะระหว่างกลุ่มอมตะและบริษัท FPT Corporation ต ลอดจนความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP และบริษัท FPT Corporation ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำศักยภาพของพื้นที่ EEC ในฐานะประตูสู่การลงทุนและศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: สายการบินของสหรัฐแบกรับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินเกือบ 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดำเนินมากว่า100วันสำนักงานสถิติการขนส่งของสหรัฐหรือ BTS รายงานว่าสายการบินของสหรัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงสูงถึง 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 230,000 ล้านบาทในเดือนเมษายนที่ผ่านมาพุ่งสูงขึ้นกว่าร้อยละ78เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงเครื่องบินอยู่ที่ 4.11 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนซึ่งปรับตัวสูงขึ้นถึง94เซนต์

0: เทียบกับเดือนมีนาคมที่ผ่านมาท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดำเนินมากว่า100วันด้านสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศคาดการว่าธุรกิจสายการบินทั่วโลกในปี2569จะมีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งต่ำกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านและต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นกำลังส่งผลให้แนวโน้มของธุรกิจการบินเปลี่ยนไปในทิศทางที่แย่ลงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
1: ติ ดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
3: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
4: สวัสดีครับ
5: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
6: วัดดีวัดดีบายดีไม
7: ้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

0: ระดับนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ของแม่ไม้และขุนเขาดินแดนแห่งป่าฝนณจังหวัดพังงากับกิจกรรมอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งแอดพังงาจังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญนักกีฬาขาแรงทุกท่านมาร่วมสนุกสุดมันกับการแข่งขันวิ่งเทรลสุดท้าทายเปิดมุมมองต้อนรับประสบการณ์ใหม่ๆมีให้เลือกถึง3ระยะ25กิโลเมตรสำหรับสายแกร่ง13กิโลเมตรสำหรับสายท้าทายและ6กิโลเมตรสำหรับสายชิลและแนวครอบครัวปักหมุดนัดสำคัญนี้ไว้แล้วเรามาพบกันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569ณลานจามจุรีบ่อแสนวิลล่าตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook อันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งแอดพังงา
1: ความดันโลหิตสูงฆาตกรเงียบที่กำลังจะฆ่าชีวิตคุณท่านเริ่มต้นอย่างไรในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

0: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
1: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
0: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
1: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบัน
2: คุณกำลังฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันFM 100 MHz สวท.พังงาส่งสัญญาณพร้อมกันไปยังสวท.ภูเก็ตกระบี่ระนอง

วันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสกับเรื่องราวหลากหลายมิติของจังหวัดพังงากันค่ะไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของคนพังงาแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามระดับโลกวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทรงคุณค่ารวมไปถึงเรื่องราวข่าวสารและเหตุการณ์ที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดพังงากันค่ะดำเนินรายการโดยน้องฝนค่ะนางสาวอริสาเสียรัตน์และในวันนี้เราได้รวบรวมเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันเช่นเคยค่ะก่อนจะไปติดตามเนื้อหาในช่วงแรกของรายการขอเชิญทุกท่านรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาเจอกันค่ะ

ำคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะน้องฝนก็มีเรื่องราวในส่วนของนโยบายของรัฐนะคะที่กำลังเป็นกระแสนิยมนั่นก็คือเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสและก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะข่าวดีสำหรับร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะทางรัฐบาลก็จะเปิดให้สมัครนะคะในวันที่10มิถุนายนนี้นะคะย้ำว่าร้านค้าสามารถเลือกได้แค่1แพลตฟอร์มเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีการเริ่มรับออเดอร์ในวันที่15มิถุนายนค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะก็เปิดให้ร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสประเภทธุรกิจอาหารว่างและเครื่องดื่มได้ลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่10เวลา6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาค่ะโดยร้านค้าสามารถเลือกผูกบัญชีผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นนะคะและต้องเลือกเป็นแพลตฟอร์มที่ทางร้านเองใช้งานอยู่แล้วด้วยโดยเมื่อยืนยันการสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มได้ภายหลังนะคะจึงขอให้ผู้ประกอบการนะคะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็พิจารณาเลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสมก่อนที่จะดำเนินการสมัครค่ะสำหรับร้านค้าที่ไม่มีสาขาสามารถสมัครได้ผ่านแบนเนอร์สมัครใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่ในแอปพลิเคชันถุงเงินโดยกดยอมรับเงื่อนไขเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัครกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าและผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP แล้วก็รอผลการพิจารณาอนุมัติจากระบบค่ะส่วนร้านค้าที่มีหลายสาขานะคะจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมโดยสาขาหลักต้องเป็นผู้เลือกแพลตฟอร์มก่อนนอกจากนั้นทุกสาขาในร้านจะต้องใช้แพลตฟอร์มเดียวกันหากสาขาหลักประสงค์เข้าร่วมโครงการจะต้องเลือกเมนูผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักจากนั้นก็กรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าแพลตฟอร์มที่เลือกยืนยันข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนเมื่อสาขาหลักได้รับการอนุมัติแล้วสาขาย่อยก็จะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์มเดียวกันได้ค่ะโดยไม่สามารถเลือกแพลตฟอร์มอื่นต่างจากสาขาหลักค่ะและในกรณีที่สาขาหลักไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการแต่ต้องการเปิดโอกาสให้สาขาย่อยเข้าร่วมสาขาหลักสามารถเลือกเมนูไม่ผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักเพื่อกำหนดแพลตฟอร์มกลางสำหรับร้านค้าได้นอกจากนั้นนะคะสาขาย่อยที่ต้องการเข้าร่วมสามารถเข้าไปดำเนินการกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้ายืนยันข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนด้วย OTP ตามขั้นตอนปกติได้เลยค่ะทั้งนี้นะคะร้านค้าที่มีหลายสาขานะคะสามารถเลือกเข้าร่วมเฉพาะบางสาขาได้ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมทุกสาขาค่ะแล้วก็ร้านค้าที่สมัครแล้วก็เชื่อมต่อระบบสำเร็จแล้วนะคะก็จะเริ่มรับคำสั่งซื้อภายใต้โครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569และรับออเดอร์ได้จนถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในขณะนี้นะคะกระทรวงการคลังก็เตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเร็วที่สุดนะคะตั้งเป้าทบทวนแล้วเสร็จก่อนวันที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ย้ำว่าต้องการอุดการรั่วไหลในสวัสดิการของรัฐและก็ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงค่ะจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีค่ะว่าจะเร่งนำเรื่องดังกล่าวนะคะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้โดยเร็วค่ะโดยตั้งเป้าให้มีข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะทั้งนี้นะคะการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้หรือไม่หรือยกเลิกไปเลยนะคะถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติค่ะความจำเป็นและก็การรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยนะคะสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์
พื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงๆได้รับสิทธิ์ค่ะโดยใช้การคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็มีความแม่นยำสูงสุดทั้งจากกรมสรรพากรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะเร่งค้นหาผู้ที่ตกหล่นที่มีความลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งในขณะนี้นะคะก็ได้ระดมกำลังจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยและก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างหนักค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะในส่วนของความกังวลเรื่องเกณฑ์พิจารณาด้านอื่นๆนะคะเช่นเกณฑ์ความเป็นหนี้หากมีข้อสั่งการหรือพบอุปสรรคปัญหาในการปฏิบัติก็สามารถนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนได้เช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอให้ประชาชนคลายความกังวลนะคะเนื่องจากสวัสดิการของรัฐมีหลายรูปแบบค่ะและแยกส่วนกันอย่างชัดเจนผู้ที่พลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มที่มีรายได้น้อยยังคงมีสิทธิ์ที่จะได้สวัสดิการแบบทั่วหน้าอื่นๆตามเดิมค่ะเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือสวัสดิการดูแลเด็กและเยาวชนทั้งนี้นะคะเมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วก็จะมีการชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายว่ามติดังกล่าวจำเป็นต้องนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อที่จะให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องที่สุดค่ะไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสัก2บทเพลงค่ะแล้วกลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการ

ับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะในช่วงนี้ค่ะจะมานำเสนอในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นภาคใต้ค่ะซึ่งอย่างที่ทุกคนถ้าติดตามข่าวหรือได้ไปร่วมงานหลักเมืองพังงานะคะก็จะได้เห็นว่าเรามีการเดินแบบแฟชั่นเป็นผ้าพื้นถิ่นภาคใต้ของเรานะคะซึ่งแสดงถึงความงดงามของการสวมใส่ในชุดผ้าไทยในแต่ละแบบแต่ละชุดซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์ความงดงามและก็วัฒนธรรมที่ถูกแฝงอยู่ในวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างโดดเด่นค่ะท่ามกลางกระแสซอฟต์พาวเวอร์ที่กำลังได้รับความสนใจในระดับประเทศและก็ระดับโลกแฟชั่นภาคใต้ก็กลายเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญนะคะที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างโดดเด่นค่ะผ้าปาเต้ผ้าบาติกและผ้าทอพื้นเมืองคือเอกลักษณ์สำคัญของภาคใต้ที่มีลวดลายสีสันและเทคนิคการผลิตที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมมลายูผสมผสานกับความเป็นไทยจนเกิดเป็นความงดงามที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวค่ะในปัจจุบันนะคะเรามีนักออกแบบรุ่นใหม่ค่ะที่จะนำผ้าพื้นถิ่นเหล่านี้มาต่อยอดให้เป็นแฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าชุดทำงานและก็ชุดลำลองที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันทำให้แฟชั่นภาคใต้ไม่ใช่เพียงแค่การแต่งกายพื้นบ้านแต่กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่มีมูลค่านอกจากนี้นะคะหลายจังหวัดในพื้นที่ฝั่งอันดามันรวมถึงจังหวัดพังงาภูเก็ตและก็กระบี่เองยังมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการแต่งกายผ้าพื้นเมืองและก็การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ท้องถิ่นซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนและก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยนะคะในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นภาคใต้จึงไม่ได้เป็น

0: แค่เรื่องราวของความสวยงามแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะในการที่จะเป็นการสื่อสารตัวตนของท้องถิ่นสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็ผลักดันภูมิปัญญาไทยสู่เวทีโลกค่ะและอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่คนจังหวัดพังงามีความภาคภูมิใจมากที่สุดนั่นก็คือซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารถิ่นของคนจังหวัดพังงานั่นเองค่ะวันนี้น้องฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันทั้งหมด3เมนูด้วยกันนะคะรับรองว่าถ้าเกิดได้ยินแล้วจะมีความคิดถึงกับเมนูอาหารเหล่านี้ด้วยกันค่ะเมนูแรกนะคะถ่ายเฉาโก้ยนะคะเป็นเมนูโบราณที่มีความเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นอันทรงคุณค่านะคะซึ่งฉ่ายเฉาโก้ยนี้ก็ติด1ใน5เมนูอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพังงาในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปี2569ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยค่ะรสชาติที่หายไปประจำปี2569ค่ะชายเท้าก้อยนะคะหรือขนมวัวชายเท้าสูตรโบราณของจังหวัดพังงาถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาอาหารที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่มรสชาติกลมกล่อมจากหัวชายเท้าสดและก็ส่วนผสมที่ลงตัวเมนูบ้านๆแต่โบราณที่หาได้ยากในปัจจุบันเลยนะคะเมนูถัดไปนะคะหยี่หูฉาเป็นเมนูอาหารถิ่นที่สืบทอดมาจากวัฒนธรรมไทยเชื้อสายจีนผสมผสานภูมิปัญญาด้านอาหารเข้าด้วยกับวิถีชีวิตของคนในพื้นถิ่นได้อย่างลงตัวสะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดพังงาค่ะเมนูหยี่หูฉานะคะไม่เป็นเพียงอาหารที่จะสร้างความอิ่มอร่อยแต่ยังเป็นเมนูในความทรงจำที่เชื่อมโยงเรื่องราวของครอบครัวชุมชนและประเพณีท้องถิ่นสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นค่ะจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านอาหารที่ทรงคุณค่าค่ะหยี่หูฉานะคะจึงไม่ใช่อาหารจานหนึ่งแต่เป็นเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตแล้วก็รากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแก่การรักษาและส่งต่อให้คงอยู่คู่กับจังหวัดพังงาต่อไปค่ะสำหรับเมนูสุดท้ายนะคะนั่นก็คือปลาเป้งหุบนั่นเองค่ะปลาเป้งหุบเป็น1ใน5เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดพังงาค่ะในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปี2569ค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยค่ะปลาเป้งหุบก็คือเมนูปลาปิ้งโบราณนั่นเองค่ะอันเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหารของชาวประมงพื้นบ้านของจังหวัดพังงาค่ะซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและการพึ่งพาตนเองจากทรัพยากรธรรมชาติในอดีตค่ะคำว่าเป้งนะคะเป็นภาษาถิ่นใต้ที่หมายถึงการปิ้งหรือการย่างนั่นเองค่ะส่วนคำว่าหุบนะคะก็หมายถึงการพับนั่นเองค่ะโดยเมื่อสมัยก่อนนะคะชาวประมงออกเรือไปหาปลามาแล้วก็เมื่อได้ปลามาก็จะนำปลามาผ่าควักไส้แล้วก็แบะออกเป็น2ซีกค่ะแล้วก็ทาเครื่องหมักสมุนไพรให้ทั่วเฉพาะด้านเนื้อปลานะคะหลังจากนั้นก็ทำการหุบปลาหรือว่าพับปลาเข้าแบบเดิมนะคะหลังจากนั้นก็นำไปปิ้งบนเตาถ่านไฟอ่อนๆจนแห้งเนื้อปลาก็จะมีความหอมหวานสดใหม่และมีกลิ่นอายของสมุนไพรพื้นบ้านอีกด้วยค่ะปลาเป้งหุบถือเป็นรสชาติแห่งความเรียบง่ายที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวประมงหลายๆคนนะคะสำหรับซอฟต์พาวเวอร์ในด้านต่างๆน้องฝนก็จะหยิบจับมาบอกกล่าวเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบค่ะวันนี้นั้นก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์และทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะ ้ำฝนก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เมื่ออายุเป็นเพียงตัวเลขเมื่อวัยเก๋าขอกลับมาทวงบัลลังก์ความฟิต
2: และเมื่อสปิริตนักกีฬาไม่มีวันเกษียณ
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมต้อนรับทัพนักกีฬาวัยเก๋าจากทั่วประเทศมาร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69 8-14 มิถุนายนนี
2: ้ร่วมส่งกำลังใจให้กับเหล่ายอดมนุษย์วัยเก๋าประจันความสามารถและความแข็งแกร่งชิงชัยกว่า15ชนิดกีฬาม
1: าร่วมพิสูจน์ว่าพลังกายยังฟิตพลังใจยังเหลือพร้อมกับสัมผัสรอยยิ้มมิตรภาพความอบอุ่นและความประทับใจบนดินแดนเมืองร้อยเกาะ
2: ห้ามพลาดร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้ลั่นสนาม 8-14 มิถุนายนนี
1: ้ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี

0: รัฐบาลอิสราเอลให้เข้าร่วมการเจรจาเพื่อยุติสงครามในเลบานอนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยชนะทีมชาติมาเลเซียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณโรงแรมเมเลียฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งเป็นเวทีที่สำคัญในการแลกเป็นมุมมองอนาคตของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายรอบด้านทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์รูปแบบการค้าโลกที่เปลี่ยนไปและผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศโดยเชื่อมั่นว่าอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดและเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องเร่งบูรณาการเศรษฐกิจและเชื่อมโยงทุกมิติทั้งกายภาพและดิจิทัลพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ผลักดันโครงการแลนบริดจ์เพื่อเป็นเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงในห่วงโซ่อุปทานโลกและพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยเสนอจัดหาซื้อเชื้อเพลิงอากาศยานจากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนด้วยขณะเดียวกันควรเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIรวมถึงการร่วมมือกันแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงออนไลน์ภัยพิบัติและด้านสาธารณสุขควบคู่กับการลงทุนด้านการศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคมในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาโดยระบุว่าทั้งสองประเทศกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ผ่านการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนซึ่งต้องอาศัยความเจรจาด้วยความสุจริตใจและความไว้วางใจเพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมหารือทวิภาคีกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างรอบด้าน
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามณกระทรวงกลาโหมเวียดนามกรุงฮานอยการหารือครั้งนี้นับเป็นการพบปะระดับสูงด้านความมั่นคงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยทั้งสองฝ่ายพึงพอใจต่อความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและกองทัพประชาชนเวียดนามทางการแลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพทั้งสองประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตนอกจากนี้ฝ่ายไทยได้เชิญชวนเวียดนามเข้าร่วมการประชุมอาเซียน ROK Defense Industry Cooperation Conference และงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยเดฟเอ็กซ์2026ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับภูมิภาคต่อไปสำหรับการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของไทยและเวียดนามในการเสริมสร้างความไว้วางใจความร่วมมือทางทหารและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียนภายใต้หลักการเคารพซึ่งกันและกันและการทำงานร่วมกันเพื่อสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งร่วมคณะไปกับนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามด้วย
4: นายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอร่วมเดินทางในคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการณกรุงฮานอยเพื่อเข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามรวมถึงภาคเอกชนไทยที่ดำเนินในธุรกิจหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในระดับสูงโดยการหารือดังกล่าวมุ่งเน้นประเด็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่าง2ประเทศภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU จำนวน2ฉบับได้แก่ความร่วมมือด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะระหว่างกลุ่มอมตะและบริษัท FPT Corporation ตลอดจนความร่วมมือด้านการประยุกต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP และบริษัท FPT Corporation ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำศักยภาพของพื้นที่ EEC ในฐานะประตูสู่การลงทุนและศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ณวันที่8มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,46,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 19,958 ล้านบาทและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทเพิ่มขึ้นเป็น 755,619 รายมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,014,422 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับ TNC อีก 18,453 ร้านค้ารวมถึงมีร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,600 ร้านค้าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสนอให้ใช้ข้อมูลเชิงลึกช่วยเหลือคนเปราะบางให้ตรงจุด
5: นางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.แสดงความเห็นด้วยกับนโยบายรัฐบาลที่จะทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะประเด็นการนำข้อมูลลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นเงื่อนไขซึ่งสอท.มองว่าควรมีระบบตรวจสอบที่ละเอียดและเป็นธรรมเนื่องจากในความเป็นจริงการที่บุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอาจไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลอย่างเพียงพอรัฐจึงต้องคัดกรองอย่างรอบด้านเพื่อมิให้กลุ่มเปราะบางตกหล่นทั้งนี้สอท.ได้เสนอให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งเรื่องรายได้อาชีพภาระค่าใช้จ่ายและสภาพความเป็นอยู่จริงเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือแบบตรงจุดซึ่งจะช่วยลดภาระทางการคลังในระยะยาวนอกจากนี้ยังเน้นย้ำว่าภาครัฐควรเปลี่ยนผ่านประชาชนจากผู้รับสวัสดิการไปสู่ผู้มีรายได้ที่มั่นคงด้วยการเร่งพัฒนาทักษะหรือรีสกิลและอัพสกิลเพื่อสร้างอาชีพใหม่ซึ่งภาคอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งช่วยเหลือประชาชนกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐกว่า 12,000 คนขอรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจ
6: นางสมพิศรีคำแหงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการสำรวจข้อมูลประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนหรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่ามีจำนวน 12,171 คนประชาชนกลุ่มนี้สามารถขอรับสิทธิ์ด้วยตนเองได้ ผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองภายในวันที่21มิถุนายนนี้หรือติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยดำเนินการส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่นัดหมายไปหาที่บ้านส่วนกรณีประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจรวบรวมข้อมูลรายชื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ประกาศให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครการประกาศหยุดครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและรักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569พร้อมขอความร่วมมือสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home สำหรับหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ไม่ได้ให้บริการประชาชนจำนวน3วันได้แก่วันที่12 14และ15ตุลาคมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้หากธนาคารใดมีภารกิจจำเป็นที่ต้องเปิดให้บริการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายก็สามารถพิจารณาเปิดทำการได้ตามความเหมาะสมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงการดำเนินโครงการ Thailand AI Passport โปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเตรียมเปิดเวทีใหญ่ระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนในวันที่11มิถุนายนนี
7: ้นายพชรอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่านายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้สั่งการให้มีการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขเงื่อนไขขอบเขตของงานหรือ TOR ให้รัฐและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยยืนยันกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมาดำเนินการผ่านระบบ e-bidding ตามระเบียบของภาครัฐอย่างถูกต้องและไม่ใช่การแจก AI ฟรีแต่เป็นการลงทุนเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลครั้งใหญ่ของประเทศโดยจะจัดหาโมเดล AI จำนวน12โมเดลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจรวมกว่า5ล้านคนได้เข้าถึง AI ระดับโปรพร้อมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนำไปต่อยอดสร้างรายได้เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงและใช้งาน AI เพียงร้อยละ 10.7 ซึ่งยังต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียนโดยตั้งเป้าว่าหากโครงการนี้สำเร็จจะช่วยดันอัตราการเข้าถึง AI ของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 23พร้อมยืนยันระบบความปลอดภัยของข้อมูลจะมีการจัดเก็บบนระบบคลาวด์ภายในประเทศและผู้ให้บริการจะไม่สามารถนำข้อมูลไปฝึกโมเดลต่อได้สำหรับงาน Thailand AI Passport Forum จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ณห้องประชุมใหญ่ชั้น2อาคาร4กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครซึ่งขอเชิญชวนภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้เชี่ยวชาญและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันและเวลาดังกล่าวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนประชาชนตรวจสอบก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ AI เพื่อความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
8: พันตำรวจเอกณัฐกิจพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้าน ขณะที่การใช้ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ AI ควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องอาศัยแนวปฏิบัติภายในองค์กรในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI และเพิ่มความระมัดระวังในการตั้งค่าการใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศ
9: บุคคลทั่วไปถ้าอยากปลอดภัยเราจะต้องมีการตั้งค่านะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะครับมันจะมีการตั้งค่าเกี่ยวกับ security นะครับเรื่องของการที่อาจจะให้แชทนั้นหรือการสนทนานั้นเนี่ยเป็นลักษณะของชั่วคราวนะคือไม่มีการเก็บข้อมูลนะครับหรือว่าเรื่องของการที่เราใส่ข้อมูลอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่เข้าไปสู่กระบวนการเทรนนิ่งนะเพื่อเรียนรู้นะครับอันนี้เราสามารถทำได้ซึ่งกระบวนการนี้ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นในฝั่งผู้ใช้งานมากกว่าที่จะต้องตระหนักส่วนนี้แล้วต้องตั้งค่าในส่วนนี้เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองปัจจุบันเนี่ยกฎหมายไทยเองนะครับยังไม่ถึงนะครับหมายความว่าเรายังไม่สามารถที่จะไปควบคุมหรือขอข้อมูลหรือว่ามีการปิดกั้นหรือปิดบล็อกเราอาจจะต้องมีการระมัดระวังด้วยตัวเองก่อน
8: รองเลขาธิการสคส.แนะนำว่าไม่ควรนำข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสต่างๆป้อนเข้าสู่ระบบ AI พร้อมเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ AI สร้างภาพและเสียงปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนเพิ่มมากขึ้นวาสนาตระเกตรายงาน
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมกับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับซูเปอร์เอลนิโญเพราะมีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงอาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่จะส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและปริมาณฝนน้อยกว่าปกติซึ่งอาจกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในวงกว้างล่าสุดได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและกรมชลประทานวางแผนเพื่อรับมือปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยวางมาตรการ4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่กักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังเพื่อบริหารจัดการน้ำปฏิบัติการฝนหลวงส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและการเตือนภัยเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรที่ผลผลิตทางการเกษตรอาจได้รับความเสียหายขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เรียกประชุมผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่วางแผนปฏิบัติการเชิงรุกซึ่งจะเริ่มปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปโดยมีเป้าหมายคือมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยจะเป็นการช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานให้ครอบคลุมตามความต้องการของประชาชนและเกษตรกรนอกจากนี้ยังมีการทำฝนหลวงเพื่อสำรองน้ำในช่วงฝนทิ้งช่วงซึ่งขณะนี้กรมฝนหลวงมีความพร้อมด้านบุคลากรและอากาศยานพร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อสภาพอากาศเข้าเงื่อนไขทั้งนี้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ความต้องการน้ำในทุกภูมิภาคอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเกษตรกรและประชาชนได้อย่างทันท่วงทีศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ย่านพระราม6พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
12: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพาราม6กรุงเทพมหานครณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสอบปากคำพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุ ซึ่งคำให้การของพยานยังมีความขัดแย้งกันในหลายประเด็นจึงได้มอบหมายให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลตำรวจในการเข้าดูแลผู้ประสบภัยกว่า70รายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษขณะที่ผู้ประสบภัยบางส่วนยังคงอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนอีกจำนวนหนึ่งเดินทางไปพักอาศัยกับญาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้นพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: รัฐบาลยืนยันไม่ขาดแคลนยาต้านเชื้อ HIV พร้อมกำชับสำนักงานประกันสังคมให้ดำเนินการจัดส่งยาให้ผู้ประกันตนอย่างครบถ้วนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องเดินทางไปโรงพยาบาลถึง7เที่ยวนั้นสำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาใดๆสามารถดำเนินการจัดส่งยาได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องยาต้านไวรัส HIV สามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทร02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัส HIV ไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัส HIV ได้ตามปกติรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสนับสนุนการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV พร้อมทั้งเข้าใจผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งที่ผ่านมาทุกรัฐบาลและทุกภาคส่วนมีความพยายามที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงควบคู่กับการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับยาต้านไวรัส HIV อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลมีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทที่ได้บรรจุสิทธิประโยชน์การดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสเพื่อให้เข้าถึงการรักษาและบริการอย่างเท่าเทียมกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก
13: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กประจำปี2569ที่มีเป้าหมายจะขจัดความรุนแรงและการละเมิดสิทธิเด็กทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกออนไลน์ซึ่งจะขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ความปลอดภัยที่เชื่อมโยงการทำงานของ2กระทรวงแบบไร้รอยต่อจะมีการประสานระบบแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงด้วยการเชื่อมโยงระบบ Safe School ของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม.1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและรักษาความลับสูงสุดนอกจากนี้ยังมีทีมสหวิชาชีพแบบเชิงรุก1ทีม1เป้าหมายที่จะทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ให้เกิดพม.จังหวัดหน่วยงานการศึกษาและท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อร่วมกันคัดกรองและเข้าช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ทันทีกนิกาแก้วใสรายงาน
0: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยในยุคดิจิทัล
14: นายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ2569โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก10สถาบันการศึกษาเข้าร่วมณอาคารศูนย์ปฏิบัติการเผยแพร่ภาพออกอากาศกรมประชาสัมพันธ์โดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้การเผยแพร่คุณค่าของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการนำเนื้อหาสาระความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยมาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นเพื่อสื่อสารและเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันทั้งนี้เชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ทั้งในด้านทักษะการคิดคอนเทนต์การสรุปประเด็นเทคนิคการผลิตและนำเสนอคลิปวิดีโอสั้นให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับชิ้นงานประชาสัมพันธ์ให้ก้าวล้ำทันสมัยและเผยแพร่คุณค่าของสารานุกรมไทยสู่การนำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป
15: เชื่อมั่นว่าทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมในวันนี้นะครับจะได้รับรู้ทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติในการนำหลักสูตรการผลิตสื่อที่ทันสมัยไปใช้ในการปรับทักษะแนวคิดการทำคอนเทนต์การสรุปเทคนิคการผลิตคลิปวิดีโอสั้นการใช้ AI ในการสร้างภาพประกอบต่างๆนะครับแล้วก็ทุกคนจะกลายเป็นเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นกระบอกเสียงสำคัญของมูลนิธิสารานุกรมสำหรับเยาวชนที่จะร่วมกันสร้างพลังเครือข่ายอันเข้มแข็งในการให้ประชาชนให้เยาวชนได้รู้ถึงคุณค่าของสารานุกรมไทยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
14: โอกาสนี้ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้ประกาศคาถาพิเศษในหัวข้อถอดรหัสคุณค่าจากแนวพระราชดำริสู่ตำราที่มีชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางแก่ผู้เข้าอบรมพร้อมเน้นย้ำว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่เหนียวแน่นระหว่างมูลนิธิและกรมประชาสัมพันธ์เพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงปรารถนาให้คนไทยนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งในการเรียนและการทำงานอีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีให้เยาวชนสามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยและนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างยั่งยืนชาวนันท์มาลีรายงาน
0: ประธานกรรมการการเลือกตั้งยืนยันพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาอย่างละเอียดรอบคอบและไม่มีการรวบรัดคดีอย่างแน่นอน
16: นายณรงค์กลั่นวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการสมยอมกันในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ซึ่งเริ่มพิจารณานัดแรกไปเมื่อวานนี้โดยระบุว่าที่ประชุมกกต.มีมติกำหนดกรอบการพิจารณาเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์รวมทั้งสิ้น12ครั้งทั้งนี้เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและพยานเอกสารที่มีเป็นจำนวนมากอย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งการบริหารจัดการประชุมในลักษณะนี้เป็นไปเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะใช้วิธีพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่มจังหวัดซึ่งในการประชุมนัดแรกที่ผ่านมาได้เริ่มพิจารณาข้อเท็จจริงในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีการสักถามผู้ชี้แจงอย่างรัดกุมกกต.ทุกคนตระหนักดีถึงกระแสสังคมและความคาดหวังที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าการทำงานครั้งนี้ไม่มีการรวบรัดตัดตอนและไม่มีการเป่าคดีอย่างที่หลายฝ่ายกังวลทุกขั้นตอนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้คำวินิจฉัยสุดท้ายที่จะมีการลงมติร่วมกันในคราวเดียวมีความบริสุทธิ์และยุติธรรมที่สุดสวิสาประทุมมารายงาน
17: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
18: ผมกิตติเดชแสนนกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลางเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อที่จริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได้
17: เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคม ส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโจเซฟอูนแห่งเลบานอนกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ซึ่งออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่เรียกร้องโดยตรงไปยังรัฐบาลอิสราเอลให้เข้าร่วมการเจรจากับเลบานอนเพื่อยุติสงครามในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมย้ำว่าการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้กำลังทางทหารจะไม่มีวันทำให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยแก่อิสราเอลขณะเดียวกันทั้งเลบานอนและอิสราเอลจะต้องยุติความเป็นศัตรูกันอย่างถาวรและข้อตกลงยุติสงครามอาจเป็นหนทางที่นำไปสู่สันติภาพที่ชอบธรรมและยั่งยืนระหว่างสองประเทศทั้งนี้สงครามในเลบานอนปะทุขึ้นเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาหลังกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนเปิดฉากโจมตีอิสราเอลจนทำให้อิสราเอลตอบโต้ด้วยการโจมตีกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐกำลังพยายามทำหน้าที่คนกลางเพื่อให้เกิดการยุติการสู้รบโดยสมบูรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าได้สนทนากับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งการสนทนาในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางเชิงบวกอย่างมากและแสดงความชื่นชมการทำงานของสหรัฐเพื่อยุติสงครามในยูเครนซึ่งอาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษนายกรัฐมนตรีฟิลิสแมทของเยอรมนีและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสประกาศสนับสนุนข้อเสนอของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่ให้มีการเจรจาโดยตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยยุโรปจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยพยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีองค์กรรณรงค์เพื่อการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศหรือ ICANN เผยแพร่รายงานที่ระบุว่าทั่วโลกมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์พุ่งสูงถึงเป็นประวัติการณ์ในปี2568โดยประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้ง9ประเทศมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์รวมกันเกือบ 119,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ19จากปี2567ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศเหล่านี้ปรับปรุงและใช้งานคลังอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นโดยสหรัฐเป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายด้านอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดอยู่ที่ 69,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองลงมาได้แก่จีนอยู่ที่ 13,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 12,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับขณะที่นางซูซี่ชไนเดอร์ผู้อำนวยการไอแคนเตือนว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นตระหนกอย่างมากที่การใช้จ่ายด้านอาวุธนิวเคลียร์พุ่งสูงขึ้นและเมื่อประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจเพิ่มความเสี่ยงของการใช้อาวุธนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฟิลิปปินส์ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย37รายส่วนใหญ่เสียชีวิตจากเศษซากอาคารที่พังลงมาและดินโคลนถล่มนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า500คนและสูญหายอีกหลายสิบคนโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องขณะที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศประกาศยกเลิกการเตือนภัยคลื่นสึนามิแล้วโดยสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหวแห่งฟิลิปปินส์รายงานว่าสถานีตรวจวัดระดับน้ำทะเลตรวจจับคลื่นสึนามิสูง1เมตร48เซนติเมตรในเมืองเคียมบาจังหวัดสรังกานีแต่ความสูงของคลื่นไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ณอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีการชิงชัยรวม4ระยะทางได้แก่1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยในระยะทาง10กิโลเมตรผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเฝ้าฝ่าละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้เวลา 6:00 น.ถึง 10:00 น.ณกองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จหลังจบการแข่งขันโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U19 กล่าวว่าทีมยังต้องพัฒนาในระบบวิธีการทีมยังมีจุดผิดพลาดซึ่งเกมนี้ความกดดันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เล่นกันผิดวิธีการซึ่งต้องการให้นักเตะเล่นตามวิธีการที่วางไว้เพราะหากสามารถเล่นตามระบบผลการแข่งขันจะออกมาดีสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพช้างศึก U19 จะลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติเวียดนามหรือรองแชมป์กลุ่ม C ระหว่างออสเตรเลียหรือกัมพูชาในวันที่11มิถุนายนนี้เวลา 16:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ระหว่างทีมชาติจีนทีมอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติไทยทีมอันดับ93ของโลกแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนทีมนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมีรูปแบบการเล่นที่ไม่ง่ายในการรับมือเป็นเกมที่ยากและท้าทายแต่ทีมไทยก็เดินทางมาด้วยสภาพจิตใจที่ดีมีการเตรียมตัวที่ดีตลอด3วันที่ผ่านมาและทุกคนต่างตั้งตารอการแข่งขันนัดนี้สำหรับทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 18:35 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมลงทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องแบบปิดพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันนี้เช่นเดียวกันเวลา 18:00 น.ความพร้อมของทีมชาติที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพเริ่มที่ทีมชาติฝรั่งเศสลงสนามอุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกพบกับทีมชาติไอร์แลนด์ผลปรากฏว่าทีมตราไก่เอาชนะไปได้3ประตูต่อ1โดยได้3ประตูจากไมเคิลโอลิเซ่ปีกตัวเก่งจากบาเยิร์นมิวนิกในนาทีที่43 49และ75ส่วนไอร์แลนด์ได้ประตูจากแพทริกเคลลี่ในนาทีที่64ขณะที่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้ลงอุ่นเครื่องเช่นเดียวกันโดยพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานผลปรากฏว่าทีมอัศวินสีส้มเฉือนเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1จากการทำประตูของโคดี้กัคโปในนาทีที่32จากนั้นอุซเบกิสถานได้ประตูตีเสมอจากอีกอร์เซเกเยฟอดีตศูนย์หน้าของ BG ปทุมยูไนเต็ดในนาทีที่ 90+2 และเนเธอร์แลนด์มาได้ประตูชัยจากจุดโทษของโคดี้กัคโปในนาทีที่ 90+8นอกจากนี้เยเรียนทิมเบอร์แบ็คขวาคนสำคัญของทีมอัศวินสีส้มจำเป็นต้องถอนตัวออกจากทีมชุดนี้หลังอาการบาดเจ็บบริเวณโคนขาหนีบยังไม่หายดีโดยโรนัลด์คูมันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเนเธอร์แลนด์ได้ตัดสินใจเรียกลุชชาเรลเกียร์ตรูด้ากองหลังของซันเดอร์แลนด์เข้ามาติดทีมชุดนี้แทนสำหรับเนเธอร์แลนด์จะลงประเดิมสนามศึกฟุตบอลโลก2026รอบแรกกลุ่ม F กับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่14มิถุนายนนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำผลงานแพ้4นัดรวดเก็บได้2คะแนนโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้ผลการแข่งขันจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ยังมีสิ่งที่ดีจากการแข่งขันโดยเฉพาะการสามารถเก็บคะแนนได้2คะแนนแม้จะไม่สามารถเก็บชัยชนะได้แต่ทีมได้ประสบการณ์เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาทั้งในส่วนของจุดอ่อนและจุดบกพร่องต่างๆต่อไปนอกจากนี้ทีมงานจะเร่งศึกษายุทธวิธีและวางแผนการเล่นอย่างละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในสนามต่อไปอย่างเต็มที
2: ่สิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทำในเรื่องของร่างกายก็ต้องเตรียมให้พร้อมเรื่องของเทคนิคแล้วก็จิตใจนะครับมันจะต้องเดินไปคู่กันแล้วก็การศึกษายุทธวิธีที่จะเตรียมแข่งขันกับทีมที่จะแข่งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยูเครนแล้วก็ทีมอื่นๆนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่นะครับก็คิดว่าทุกคนก็ทราบดีพวกเราชี้แจงแผนการเตรียมทีมกันแล้วนะครับที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะเดินหน้าที่จะเตรียมงานต่อไปอ๋อครับรายชื่อเดี๋ยวผมขอเช็คสภาพก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะลงเล่นเทคนิคได้เพียงแต่ทำแค่ร่างกายนะครับขอตรวจสอบนิดนึง
20: สำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นที่ประเทศไทยในระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากโดยวันที่17มิถุนายนพบยูเครน18มิถุนายนพบบัลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์

0: ทีมชาติไทยโดยรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Fanpage Thailand Chess Association ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าวิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคำว่าวิทยากับคำว่าศาสตร์คำว่าวิทยามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าวิทยาซึ่งแปลว่าความรู้ส่วนคำว่าศาสตร์ก็มาจากคำภาษาสันสกฤตว่าศาสตระซึ่งแปลว่าคัมภีร์ตำราความรู้ในเมื่อทั้งคำว่าวิทยาและคำว่าศาสตร์หมายถึงความรู้คำว่าวิทยาศาสตร์จึงหมายถึงความรู้ปัจจุบันคำว่าวิทยาศาสตร์เป็นศัพท์บัญญัติมีความหมายตรงกับคำว่า science ในภาษาอังกฤษหมายถึงความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบวิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10

0: 40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98ซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18ซนติเมตรและเวลา 17:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25ซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 บาทถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง15มิถุนายนนี้กรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือ doe.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานอธิการบดีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลนักวิชาการศึกษานิติกรนักกิจการนักศึกษาและนักพัฒนาการกีฬาอัตราว่างรวม7อัตรา ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหรือดาวน์โหลดได้ทาง www.trisu.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนนี้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเลขที่333หมู่1ถนนสุขุมวิทตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน400บาทสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน82อัตรานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด้านทันตสาธารณสุขจำนวน5อัตรานิติกรปฏิบัติการ7อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ36อัตราเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานด้านเวชกิจฉุกเฉินจำนวน12อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน18อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน33อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน21อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงาน11อัตรานายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านโยธา6อัตราและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ moph.jobthaigolf.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง17มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพฤติกรรมการเงินที่อาจเป็นสัญญาณโรคสมองเสื่อมท่านผู้ฟังคะสมองเสื่อมไม่ได้แสดงออกแค่อาการหลงลืมหรือหาคำพูดไม่ออกเท่านั้นแต่ยังสะท้อนผ่านพฤติกรรมด้านการเงินได้ด้วยผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากผู้สูงอายุเริ่มมีความผิดปกติในการจัดการเงินอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคสมองเสื่อมที่ควรเฝ้าระวังดร.บอนนี่เลวินผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทจิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยไมอามี่สหรัฐอเมริกาอธิบายว่าช่วงแรกผู้ป่วยอาจยังทำธุรกรรมง่ายๆได้แต่เมื่อโรคดำเนินไปการจ่ายบิลคำนวณเงินการใช้บัตร ATM อาจเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆสัญญาณด้านการเงินที่ควรสังเกตคือลืมจ่ายบิลรายเดือนหรือมีใบแจ้งหนี้ค้างจำนวนมากมีการซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือผิดปกติใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นโดยไม่มีสาเหตุถอนเงินสดออกมาโดยไม่สามารถอธิบายได้ล็อกอินธนาคารออนไลน์ผิดซ้ำๆบัตรหายหรือถูกขโมยบ่อยต้องเปลี่ยนรหัสพินเป็นประจำหากพบพฤติกรรมเหล่านี้บ่อยครั้งควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินอาการทางสมองและหาทางป้องกันความเสื่อมที่อาจรุนแรงขึ้นส่วนวิธีป้องกันและช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ครอบครัวช่วยกันวางระบบการเงินเช่นจัดทำงบประมาณรายเดือนตั้งระบบหักบิลอัตโนมัติและใช้เทคโนโลยีติดตามการใช้จ่ายเพื่อป้องกันความสับสนและการถูกหลอกลวงนอกจากนี้การมอบอำนาจให้บุคคลที่ไว้ใจได้ดูแลเรื่องการเงินยังเป็นเกราะป้องกันสำคัญต่อการถูกมิจฉาชีพเอาเปรียบผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมมักตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพทั้งแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกลวงว่าถูกรางวัลลอตเตอรี่หรือแอบอ้างเรื่องต่างๆเพื่อเรียกเก็บเงินการมีระบบตรวจสอบธุรกรรมและการสื่อสารที่รัดกุมช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโกงได้ถ้าคนในครอบครัวเริ่มมีพฤติกรรมการเงินผิดปกติควรพาไปพบแพทย์โดยเร็วเพราะการตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาและวางแผนการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพจบบทความประจำวันเรื่องพฤติกรรมการเงินที่อาจเป็นสัญญาณโรคสมองเสื่อมเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: นี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: เตรียมตัวของคุณให้พร้อมแล้วออกไปสัมผัสประสบการณ์เทรลรันนิ่งระดับนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ของแม่ไม้และขุนเขาดินแดนแห่งป่าฝนณจังหวัดพังงากับกิจกรรมอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งแอดพังงาจังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญนักกีฬาขาแรงทุกท่านมาร่วมสนุกสุดมันกับการแข่งขันวิ่งเทรลสุดท้าทายเปิดมุมมองต้อนรับประสบการณ์ใหม่ๆมีให้เลือกถึง3ระยะ25กิโลเมตรสำหรับสายแข่ง13กิโลเมตรสำหรับสายท้าทายและ6กิโลเมตรสำหรับสายชิลและแนวครอบครัวปักหมุดนัดสำคัญนี้ไว้แล้วเรามาพบกันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569ณลานจามจุรีบ่อแสนวิลล่าตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook อันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งแอดพังงา
2: ฟังประกาศโรคอุจจาระหลวงป้องกันได้ด้วยตัวเองประการที่1ล้างมือให้สะอาดโดยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนทำกับข้าวหรือกินอาหารประการที่2ดื่มน้ำสะอาดถ้าเป็นน้ำต้มซุปจะดีที่สุดประการที่3ควรกินอาหารที่สุกไม่ไหม้อย่ากินอาหารสุกๆดิบๆและที่มีแมงวันตอมประการที่4แม่ๆทั้งหลายก็ควรเลี้ยงดูด้วยนมแม่เพื่อให้ลูกมีภูมิต้านทานโรคประการที่5กำจัดขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันกินซุปกินร้อนชายชนกลางล้างมือดื่มน้ำสะอาดรับรองไม่เป็นแมนโรคทองหลวงสคร.11ห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
3: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
4: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
5: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
4: อ๋อได้พี
6: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับ
9: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไ
10: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
11: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

วัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการพูดคุยหัวข้อซื้อของออนไลน์ปัจจุบันนี้การซื้อของออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากความสะดวกในหลายๆด้านแต่ความสะดวกนั้นมาพร้อมกับภัยจากมิจฉาชีพด้วยเช่นโอนเงินสั่งซื้อแล้วไม่ได้สินค้าได้รับสินค้าไม่ตรงปกมีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อหรือถูกขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิตหากซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้สินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงปกอาจจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงบางกรณีอาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับหากท่านได้รับความเสียหายจากการซื้อของออนไลน์สามารถร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือร้องทุกข์ออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ส่วนหลักฐานสำคัญที่ต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินคดีเช่นหลักฐานการโอนเงินสลิปโอนเงินหรือรายการเดินบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารของผู้โอนและผู้รับโอนเงินข้อความการสนทนาการซื้อขายโปรไฟล์ของผู้ขายในบางแพลตฟอร์มต้องดูด้วยว่าเป็นการตั้งค่าสาธารณะหรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวข้อแนะนำในการซื้อของออนไลน์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อควรซื้อของจากร้านค้าหรือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือไม่ควรซื้อของที่มีราคาถูกเกินจริงกว่าท้องตลาดควรตรวจสอบร้านค้าหรือชื่อผู้รับโอนเงินโดยตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ Google ถ้ามีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อให้ปฏิเสธการจ่ายเงินและไม่รับพัสดุนั้นหากพบว่ามีการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตให้รีบแจ้งธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั้นเพื่อทำการอายัดบัตรทันทีและขอออกบัตรใหม่เพื่อป้องกันการนำข้อมูลในบัตรเดิมมาใช้อีกทั้งการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ควรชำระเงินขณะที่ยังเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi ควรปิดสัญญาณ Wi-Fi ก่อนแล้วใช้สัญญาณจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านค่ะทั้งนี้ท่านสามารถขอรับคำปรึกษากฎหมายได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดและสาขาทั่วประเทศหากไม่สะดวกเดินทางมาที่สำนักงานสายด่วนปรึกษาปัญหากฎหมายโทร1157ค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าขยายความร่วมมือท่องเที่ยวไทยเวียดนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าขยายความร่วมมือท่องเที่ยวไทยเวียดนามสนับสนุนเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพสู่ภูมิภาค
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมคณะทีมประเทศไทยนำโดยนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการณกรุงฮานอยโดยระบุว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงและมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันผ่านการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงหลายประเทศหรือ multi destination tourismเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลและตลาดศักยภาพสูงโดยเฉพาะประเทศจีนอินเดียและกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศทั้งการเชื่อมโยงเส้นทางบินการเดินทางทางบกการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกันอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นทางธุรกิจโรงแรมสายการบินแหล่งท่องเที่ยวและแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตพญาไทเน้นย้ำเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางในการจัดการเลือกตั้งนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำนักงานเขตพญาไทติดตามการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนโดยกล่าวว่าได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของเขตพญาไทนำไปแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองที่ได้รับฟังมาจากสำนักงานเขตอื่นๆเพื่อนำไปวางแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งด้านนายสายชนจังสมยาผู้อำนวยการเขตพญาไทกล่าวว่าได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตพญาไทเป็นหน่วยบัญชาการหลัก ดยเขตพญาไทมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 5,176 คนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำนวน 49,577 คนมีหน่วยเลือกตั้ง80หน่วยทั้งนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ได้แก่สถานที่เลือกตั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยจำนวน32หน่วยเพื่อป้องกันกรณีน้ำท่วมหรืออุบัติเหตุทางถนนและการเผยแพร่ QR code บนพัดและโซเชียลมีเดียให้ประชาชนสแกนข้อมูลและตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งรวมถึงการสะท้อนข้อคิดเห็นต่างๆได้ทันทีองค์การอนามัยโลกเตือนการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกกำลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วโดยพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นและแพร่ระบาดข้ามพรมแดนไปยังยูกันดาทั้งนี้รัฐบาล DR คองโกรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ได้รับการยืนยัน500รายในจำนวนนี้เสียชีวิต101รายขณะที่ WHO ดำเนินการประเมินสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้โดย DR คองโกอยู่ในระดับเสี่ยงสูงมากส่วนยูกันดาและประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับพื้นที่ระบาดอยู่ในระดับเสี่ยงสูงส่วนประเทศที่เหลือในภูมิภาคแอฟริกาและทั่วโลกมีความเสี่ยงต่ำปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ที่นี่สวทตะกั่วป่าโทร076-421-055และหมายเลข076-431-501
4: อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจหนู
7: โรคเล็บโตสไปโรซิสหรือโรคชีหนูพบได้ในสัตว์หลายชนิดเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยบาดแผลรอยขีดข่วนหรือเยื่อบุอ่อนตามส่วนต่างๆของร่างกายเนื่องจากสัมผัสน้ำหรือแช่น้ำที่ปนเปื้อนฉี่หนูหมูวัวควายสุนัข
4: โรคฉี่หนูอันตรายกว่าที่คุณคิด
7: จะมีอาการไข้ปวดศีรษะรุนแรงปวดกล้ามเนื้อบริเวณขาและน่องอย่างรุนแรงมีจุดเลือดออกตามผิวหนังและเยื่อบุป้องกันด้วยการสวมรองเท้าบูทถุงมือขณะทำงานที่ต้องสัมผัสน้ำกำจัดหนูเก็บขยะในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดกำหนดพื้นที่สัตว์เลี้ยง
4: เป็นโรคฉี่หนูอาจตายได้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก
7: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
8: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆแลลูกแต่งหานแลล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหือออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทถุงส่ง FM 97 MHz
9: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
10: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสเตือนทุกคนเลย
9: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
10: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
9: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
10: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ราะสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนมาดูแลสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญกันนะคะในรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz อังคารสดใสใส่ใจสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่าค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพในมุมมองใหม่ๆค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็อยู่กับน้องจุ๋มนะคะเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาประมาณบ่าย 2 นิดๆจนถึงบ่าย 3 ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราก็จะมาคุยในเรื่องของสูงวัยอย่างมีคุณภาพนะคะชีวิตดีมีความสุขค่ะปัญหาของผู้สูงอายุนะคะเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้นค่ะสภาพร่างกายระบบการทำงานต่างๆในร่างกายของเรานะคะก็จะเริ่มเสื่อมถอยลงนะคะตามอายุที่เพิ่มขึ้นจึงมีแนวโน้มนะคะในการเจ็บป่วยได้ง่ายและเจ็บป่วยเรื้อรังอีกด้วยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะคะแต่เราสามารถที่จะทำความเข้าใจในการป้องกันดูแลนะคะแล้วก็พบว่าผู้สูงอายุนะคะที่มีปัญหาเหล่านี้ค่ะเราไม่ควรที่จะนิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าอาการเหล่านี้ค่ะเป็นปัญหาสุขภาพที่จะต้องตรวจเช็คอย่างเร่งด่วนนะคะด้วยการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุนั่นเองนะคะปัญหาที่ผู้สูงอายุพบบ่อยนะคะก็อย่างเช่นภาวะนอนไม่หลับนะคะภาวะหลงลืมหรือว่าสมองเสื่อมค่ะภาวะทุพโภชนาการปัญหาการรับประทานยาค่ะปัญหาของผู้สูงอายุในเรื่องของกระดูกพรุนนะคะการกั้นปัสสาวะหรือการพักตะหกล้มนะคะในผู้สูงอายุที่มีจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูค่ะปัญหาแรกนะคะก็คือปัญหาในการนอนหลับนะคะการนอนหลับของผู้สูงอายุนะคะมักจะหลับไม่สนิทแล้วก็แบบหลับตื่นๆ นะคะปัญหาในการนอนไม่หลับเนี่ยค่ะเกิดจากอายุที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็นาฬิกาชีวิตและฮอร์โมนตามวัยนะคะรวมถึงโรคประจำตัวนั่นเองค่ะหรืออาจจะมีผลข้างเคียงจากยาความเครียดอาการอย่างเหล่านี้นะคะเราสามารถแก้ได้ค่ะด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะโดยการจัดสภาวะแวดล้อมนะคะให้เหมาะสมแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางนะคะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดด้วยถ้าเกิดว่าเรานอนไม่หลับไม่สนิทนะคะนอนไม่หลับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอาการเพลียๆนะคะก็จะมีผลได้นะคะต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะหรือการนอนหลับกลางวันแต่ตื่นกลางคืนอะไรแบบนี้ค่ะก็จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยค่ะมีโรคอื่นๆตามมาได้นะคะโดยสาเหตุหลักค่ะในการนอนไม่หลับของผู้สูงอายุนะคะข้อแรกก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของด้านฮอร์โมนนะคะร่างกายของเรานะคะคุณผู้ฟังก็จะผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินออกมานะคะซึ่งฮอร์โมนชนิดนี้ก็จะลดลงตามวัยนะคะแสดงว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นเมลาโทนินตัวเนี้ยค่ะฮอร์โมนตัวนี้ก็จะลดลงค่ะจะทำให้วงจรการนอนหลับของเราเนี่ยค่ะเปลี่ยนแปลงไปนะคะมักจะเข้านอนเร็วตื่นเช้ามากนะคะแล้วก็โรคประจำตัวค่ะก็เป็นสาเหตุด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่นภาวะกั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะต้องตื่นกลางดึกเพื่อมาปัสสาวะนะคะโรคข้อเสื่อมตามร่างกายหรือว่าโรคหยุดหายใจขนาดหลับนะคะนี่ก็คือแบบอยู่ในมักจะอยู่ในคนไข้ที่นอนกรนนะคะสาเหตุที่3ก็คือการรับประทานยานั่นเองค่ะยาบางชนิดนะคะเช่นยาขับปัสสาวะยารักษาโรคหัวใจนะคะยาเหล่านี้ค่ะก็จะมีฤทธิ์ในการกระตุ้นการทำงานของร่างกายนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยนอนไม่หลับได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วสาเหตุที่4ก็คือนอนกลางวันมากเกินไปอย่างที่น้องจุ๋มบอกว่าผู้สูงอายุบางครั้งเนี่ยค่ะเมื่อกลางคืนนอนไม่หลับก็มักจะหลับกลางวันหรือว่ากลางวันเนี่ยแบบไม่มีกิจกรรมอะไรทำนะคะก็นอนดูทีวีทานอาหารนอนดูทีวีจากนั้นก็เอนหลับไปแล้วก็ตื่นมาอีกทีนึงออกกำลังกายเล็กน้อยนะคะบางท่านเนาะถึงแต่ว่าบางท่านก็ไม่ออกกำลังกายก็ดูข่าวสารบ้านเมืองดูนู่นดูนี่อะไรแบบนี้ค่ะพอถึงตอนเย็นทานข้าวเสร็จก็เข้านอนวงจรชีวิตก็จะอยู่แบบนี้ค่ะก็จะทำให้นอนกลางวันมากเกินไปนะคะทำให้เราเนี่ยไม่หลับในตอนกลางคืนค่ะแต่คุณผู้ฟังคะเราสามารถที่จะแก้ได้นะพวกนี้ค่ะเพราะว่าเราจะต้องปรับอย่างที่บอกว่าต้องปรับสภาวะแวดล้อมเนี่ยให้เข้ากับร่างกายในวัยที่เราเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็อย่างเช่นการกำหนดเวลานอนให้ชัดเจนนะคะเข้านอนตื่นนอนเป็นเวลาเดิมทุกๆวันนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการนอนชดเชยหรือนอนกลางวันที่มากเกินไปหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดจะงีบนะคะก็ไม่ควรเกิน30นาทีนะคะหรือว่าครึ่งชั่วโมงนั่นเองค่ะ2นะคะก็คือปรับสภาวะแวดล้อมนะคะ
สภาวะแวดล้อมในห้องนอนนะคะอย่างเช่นห้องมืดนะคะเงียบสงบอุณหภูมิก็เย็นสบายไม่ร้อนเกินไปนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการนำอุปกรณ์สื่อสารหรือว่าโทรทัศน์ไว้ในห้องนอนด้วยนะคะที่3นะคะก็คือกิจกรรมระหว่างวันบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องไปรับแสงแดดยามเช้าตื่นมาหน้าตาสดใสชันเข้าเช้านะคะออกกำลังกายเดินตากแดดตอนเช้านะคะหรือออกกำลังกายเบาๆนะคะที่เหมาะสมกับวัยของเราค่ะแต่ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายนะคะช่วง 4-6 ชั่วโมงก่อนนอนก็คือตอนเย็นน่ะเราไม่ควรที่จะออกและเราควรที่จะออกตอนเช้านะคะให้เรียบร้อยก่อนค่ะแล้วข้อที่4นะคะเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารนะคะอาหารที่ทานเนี่ยค่ะควรงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะอย่างเช่นชากาแฟน้ำอัดลมนะคะตั้งแต่เที่ยงวันแล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำในปริมาณมากช่วง4ชั่วโมงก่อนนอนเพราะว่าจะได้ลดปัญหาในการปัสสาวะตอนดึกนั่นเองค่ะส่วนข้อที่5นะคะก็จะมีการผ่อนคลายค่ะผ่อนคลายก่อนนอนเนี่ยอาจจะต้องอ่านหนังสือหรือเปิดเพลงฟังเบาๆนะคะแช่เท้าด้วยน้ำอุ่นก่อนนอนเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะสำหรับการพักผ่อนค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็วิธีการดูแลนะคะในเรื่องของให้เรานอนหลับดีขึ้นนะคะไม่เฉพาะว่าเป็นผู้สูงอายุหรือวัยทำงานก็เช่นเดียวกันนะคะบางท่านก็อาจจะประสบปัญหานี้ได้ว่าต้องนอนเร็วแล้วก็ตื่นแบบตี3ตี4อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จากนั้นก็นอนไม่หลับแล้วเลยก็ต้องจัดสถานที่ให้ชัดเจนแล้วก็กำหนดเวลานะคะเพื่อที่เราจะได้นอนหลับได้อย่างใช้เวลาในการนอนหลับได้อย่างมีคุณภาพค่ะแล้วก็ข้อ2นะคะปัญหาหลงลืมหรือสมองเสื่อมนะคะข้อนี้เราจะแยกยังไงนะคะว่าเอ๊ะจะเป็นตามวัยหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นโรคสมองเสื่อมจริงๆนะคะแยกยังไงนั้นเดี๋ยวขอพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังปัญหาที่พบบ่อยนะคะข้อที่2ในเรื่องของปัญหาในผู้สูงอายุนะคะอย่างเช่นปัญหาหลงลืมนะคะสมองเสื่อมค่ะอาการหลงลืมหรือสมองเสื่อมนะคะในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะเราจะแบ่งได้เป็น2สภาวะด้วยกันนะคะก็คือภาวะหลงลืมตามวัยนะคะที่จัดการได้กับอีกหนึ่งภาวะนะคะคือภาวะสมองเสื่อมอย่างเช่นเป็นอัลไซเมอร์นะคะที่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะการสังเกตอาการตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็อย่างเช่นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะการปรึกษาแพทย์นะคะแล้วก็การชะลอความรุนแรงหรือว่ายืดคุณภาพชีวิตได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแยกนะคะความแตกต่างนะคะระหว่างหลงลืมทั่วไปกับภาวะสมองเสื่อมนะคะโดยหลงลืมทั่วไปตามวัยนะคะบางครั้งเนี่ยเราจะลืมแค่บางครั้งบางคราวค่ะอย่างเช่นวางแว่นตาไว้ที่ไหนนึกชื่อคนไม่ออกชั่วคราวนะคะหรือเมื่อมีคนมาบอกใบ้ก็จะนึกออกเองได้นะคะแล้วก็ยังแบบสามารถทำชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะได้ตามปกตินะคะส่วนโรคสมองเสื่อมค่ะก็คือลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นแบบเลือนจำไม่ได้อะไรไม่ได้เลยนะคะแม้จะมีคนคอยเตือนคอยพูดนะคะก็ไม่สามารถที่จะจำได้นะคะแล้วก็เริ่มทำกิจวัตรประจำวันที่คุ้นเคยไม่ได้สับสนในเรื่องของเวลานะคะสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยก็จำแทบไม่ได้เลยค่ะและที่สำคัญนะคะผู้ป่วยมักจะไม่รู้ตัวเองค่ะว่าตัวเองเนี่ยหลงลืมนะคะโดย10สัญญาณเตือนของภาวะสมองเสื่อมนะคะเราก็ต้องไปสังเกตนะคะสมาชิกในครอบครัวค่ะที่มีผู้สูงอายุอยู่นะคะอย่างเช่นหลงลืมจนรบกวนชีวิตประจำวันค่ะก็คือลืมเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะถามซ้ำๆนะคะอันนี้ก็คือต้องระมัดระวังนะคะส่วนสัญญาณเตือนข้อที่2ก็คืออาการติดขัดในการแก้ปัญหาก็คือการทำกิจกรรมที่เคยทำเป็นประจำหรือการวางแผนการตัดสินใจอะไรแบบนี้ค่ะไม่ได้นะคะสัญญาณเตือนข้อ3นะคะก็คือการทำกิจวัตรประจำวันที่คุ้นเคยไม่ได้อย่างเช่นลืมขั้นตอนการทำอาหารแบบง่ายๆนะคะหรือว่าการทำงานบ้านที่เคยทำเนี่ยค่ะเราก็แบบล้างจานยังไงกวาดบ้านยังไงถูพื้นยังไงเราจะใส่น้ำยาประมาณไหนนะคะก็จำไม่ได้นี่คือต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วในชีวิตประจำวันค่ะแล้วข้อที่4นะคะคือการสับสนเวลาและก็สถานที่ค่ะหลงทางในสถานที่ที่คุ้นเคยนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่ปีไหนอันนี้ก็ต้องถามย้ำๆเพื่อกระตุ้นนะคะให้ผู้สูงอายุเนี่ยค่ะใช้สมองนะคะในการคิดด้วยนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเราไม่พูดคุยนะคะเราไม่กระตุ้นเนี่ยค่ะก็ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าแล้วก็สมองเนี่ยไม่สามารถที่จะกระตุ้นได้นะคะก็จะเกิดภาวะหลงลืมหรือสมองเสื่อมได้เร็วขึ้นค่ะข้อ5นะคะสัญญาณที่5คือปัญหาด้านการมองเห็นแล้วก็การกะระยะทางนะคะการกะระยะที่ผิดหรือว่าการมองเห็นสีหรืออ่านหนังสือลำบากอันนี้ก็ต้องระมัดระวังค่ะข้อที่6คือการใช้ภาษาผิดปกตินะคะนึกคำพูดไม่ออกหรือว่าการใช้พูดบริบทต่างๆในการทำกิจวัตรประจำวันนะคะนะคะข้อที่7ก็คือวางของผิดที่ผิดทางเช่นซ่อนของไว้ในที่แปลกๆอย่างเช่นเก็บนาฬิกาไว้ตู้เย็นเก็บกุญแจรถไว้บนฝาชีอะไรแบบเนี้ยนะคะคุณผู้ฟังแล้วข้อที่8ค่ะการวิจารณ์หรือว่าการตัดสินใจเนี่ยค่ะลดลงนะคะก็อย่างเช่นมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็คือให้ผู้อื่นให้เงินผู้อื่นที่แบบคนอื่นที่เราไม่คุ้นเคยอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังค่ะแล้วข้อที่9นะคะแยกตัวจากสังคมก็คือหมดความสนใจในงานอดิเรกที่ชอบอย่างเช่นเมื่อก่อนไปสภากาแฟก็ไม่ไปละเมื่อก่อนชอบไปวิ่งตอนนี้เราก็ไม่ไปวิ่งแล้วอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังคือแยกตัวจากสังคมอยากอยู่คนเดียวนะเราก็ต้องสังเกตแล้วข้อสุดท้ายค่ะอารมณ์และบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นคนที่แบบใจดีใจเย็นนะคะก็จะมีอารมณ์หงุดหงิดชุนเฉียวหวาดระแวงหรือซึมเศร้าโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะ10ข้อเนี้ยค่ะถ้าเกิดคุณผู้ฟังนะคะสังเกตเนาะสมาชิกในครอบครัวค่ะก็10สัญญาณเตือนของภาวะสมองเสื่อมนะคะก็ต้องมาปรึกษาคุณหมอนะคะก่อนที่เราจะ
ฟันธงนะคะเราก็ต้องให้คุณหมอมาดูก่อนว่าเออเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือเปล่านะคะหรือว่าภาวะที่แบบหลงลืมทั่วไปนะคะส่วนข้อที่3นะคะคือปัญหาภาวะทุพโภชนาการก็คือการทานอาหารนั่นเองผู้สูงอายุก็จะมีฟันปลอมใช่ไหมคะภาวะทุพโภชนาการเป็นอีกหนึ่งปัญหาค่ะของผู้สูงอายุที่เกิดจากภาวะของร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนหรือว่ามีปริมาณที่ไม่เหมาะสมค่ะต่อความต้องการของร่างกายนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ร่างกายของเรานะคะได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนพอเหมาะเพราะว่าผู้สูงอายุแบบกินน้อยอ่ะนะคะคุณผู้ฟังทานข้าวเหมือนเมลดมอะไรแบบนี้ก็พอทานปุ๊บก็รู้สึกว่าอิ่มแล้วนะคะก็ต้องทำอาหารนะคะสิ่งที่เขาชอบนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ทานง่ายและที่สำคัญค่ะการดูแลฟันปลอมนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีฟันก็เคี้ยวยากเนาะนะคะคุณผู้ฟังก็จะดูในเรื่องของการรับรสนะคะการบดเคี้ยวอาหารหรือปัญหาการกลืนนะคะที่มีภาวะผิดปกติก็อาจจะทำให้เกิดภาวะทุพโภชนาการได้นะคะส่วนเราจะต้องป้องกันและดูแลนะคะโดยการปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมถึงทานกลืนไม่ค่อยลงหรือการอยากอาหารมีลดลงนะคะเพราะเกิดจากอะไรหรือว่าเราอาจจะต้องเตรียมอาหารที่เป็นคำเล็กๆไหมย่อยง่ายมีความหลากหลายอาหารที่ชอบหรือว่านัดทานอาหารร่วมกับญาติพี่น้องในครอบครัวนะคะหรือทานอาหารกับเพื่อนเพื่อที่จะเราสามารถที่จะทานอาหารได้เพิ่มมากขึ้นนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องดูแลในเรื่องของส่วนนี้ด้วยเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะทำงานจนไม่มีเวลาในการดูแลนะคะก็ต้องหันกลับมาดูแลผู้สูงอายุด้วยนะคะคุณผู้ฟังส่วนปัญหาที่4ก็คือปัญหาทางการรับประทานยานั่นเองนะคะการทานยาในผู้สูงอายุที่มีแบบหลายโรคเหมือนมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันหรืออาจจะเป็นสโตรกนะคะก็ต้องรับประทานยาครั้งละแบบหลายเม็ดนะคะผู้สูงอายุก็จะแบบสายตาไม่ค่อยดีนะคะความจำเริ่มไม่ดีเริ่มมีการแยกเม็ดยายากหรือว่ายางบางตัวใหม่ๆนะคะหรือตัวเก่าที่เหลือหรือการเปลี่ยนยี่ห้อยานะคะการเปลี่ยนขนาดยาหรือการหยิบยาผิดการรับประทานยาไม่ครบหรือไม่ตรงเวลาเนี่ยค่ะการหรืออีกท่านนะคะบางท่านเนี่ยก็ทานยาเกินขนาดก็มีนะคะก็จะทำให้เกิดผลข้างเคียงอันตรายจากยาได้นะคะแทนที่จะเราจะรักษาอาการให้ดีขึ้นกับมีอาการที่แย่ลงค่ะเพราะทานอาหารทานยาผิดนะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุนะคะคุณผู้ฟังรับประทานยาได้อย่างถูกโรคถูกขนาดแล้วก็ถูกวิธีนะคะและที่สำคัญต้องตรงตามเวลาด้วยนะคะก่อนอาหารหลังอาหารก่อนนอนถ้าเกิดทานผิดบางทีชีวิตเปลี่ยนเลยก็ได้นะคะอย่างเช่นยาขับปัสสาวะเนี่ยเราชวนทานตอนเช้าใช่ไหมแต่นี่เรามาทานก่อนนอนเนี่ยบางทีอาจจะตื่นทั้งคืนนะคะตื่นปัสสาวะนะคะก็ต้องทานยาให้ถูกโรคถูกขนาดถูกวิธีแล้วก็ตรงเวลาด้วยนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้ดูแลนะคะคอยจัดยาให้ในการรับประทานยาค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะและการทานยาควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยค่ะเพื่อลดปัญหาข้างเคียงภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการใช้ยานะคะรวมถึงการวางแผนดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในการทานยาด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องดูแลเพราะว่าถ้าเกิดบางท่านเนี่ยแบบถ้าเกิดผู้สูงอายุหยิบยากินเองเนี่ยบางทีอาจจะงงได้นะคะก็อาจจะไม่ถูกปริมาณถูกขนาดนะคะเดี๋ยวขอพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาพบกันค่ะว่าปัญหาอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญในผู้สูงอายุที่เจอบ่อยก็คือปัญหาภาวะกระดูกพรุนนะคะเราจะมีวิธีการดูแลยังไงนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปค่ะ

ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะอีก3ปัญหาที่เราเจอในผู้สูงอายุนะคะอย่างเช่นปัญหาภาวะกระดูกพรุนนะคะปัญหาของผู้สูงอายุในเรื่องของกระดูกพรุนนะถือว่าเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากค่ะก็เกิดจากฮอร์โมนที่ขาดนะคะโดยที่อายุเรามากขึ้นนะคะเป็นรวมถึงปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นโรคเบาหวานไทรอยด์เป็นพิษหรือว่าการทานยาบางชนิดค่ะก็สามารถที่ทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนได้เร็วเช่นกันนะคะเมื่อกระดูกของเรานะคะมีความเปราะบางค่ะหากเกิดอุบัติเหตุเพียงแค่การหกล้มเพียงเล็กน้อยนะคะก็จะทำให้กระดูกขาหักได้และกระดูกพรุนนะคะก็จะทำให้เกิดอาการแบบกระดูกผิดรูปนะคะอีกด้วยค่ะเราต้องเข้ารับการรักษานะคะภาวะกระดูกพรุนด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะคุณผู้ฟังการรับประทานยาก็ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักได้เมื่อกระดูกพรุนแล้วนะคะอีกอย่างนึงนะคะที่กระทบต่อเนื่องกันก็คือภาวะพัดตกหกล้มนะคะในผู้สูงอายุค่ะภาวะพัดตกหกล้มในผู้สูงอายุนะคะเกิดการบาดเจ็บได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆ นะคะอย่างเช่นอัตราการเสียชีวิตค่ะจากการพัดตกหกล้มนะคะอันดับ2เฉลี่ยแล้วนะคะ3คนต่อวันนะคะรองจากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะโดยเกิดจากหลากหลายสาเหตุนะคะอย่างเช่นการมองไม่เห็นภาวะวิงเวียนศีรษะกล้ามเนื้ออ่อนแรงกระดูกเสื่อมกระดูกพรุนรวมถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมนะคะในบ้านหรือว่านอกบ้านเองอย่างเช่นเหมือนตอนนี้ค่ะฝนตกๆมีตะไคร่น้ำเกิดขึ้นนะคะ2บันไดไม่มีราวจับนะคะหรือการเดินข้ามบันไดนะคะในผู้สูงอายุเนี่ยบางทีเท้าเนี่ยอาจจะลงน้ำหนักได้ไม่แน่นหนักแน่นพอนะคะก็จะทำให้เกิดภาวะเซหกล้มได้หรือการที่ห้องน้ำนะคะการที่นั่งเรานั่งโถค่ะคุณผู้ฟังไม่มีราวจับข้างๆนะคะเราก็จะต้องคำนึงถึงผู้สูงอายุด้วยนะคะในการที่เราจะแบบมีราวจับด้านข้างเพื่อให้ผู้สูงอายุนะคะเขาเรียกว่าลุกได้ง่ายขึ้นนะคะและที่สำคัญค่ะเราจะต้องมีแนวทางนะคะการฝึกป้องกันพัดตกหกล้มโดยการเดินการทรงตัวนะคะหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่จำเป็นมันสังเกตอาการและความผิดปกติด้านการรับรู้การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในบ้านนะคะทั้ง

นี่ค่ะผู้สูงอายุเนี่ยค่ะไม่ควรเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มมากกว่า1ครั้งต่อปีนะคะหากพบว่าลื่นล้มบ่อยก็หรือว่ามีความถี่เนี่ยก็ควรที่จะมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและแก้ปัญหาที่เกิดเหตุตรงนั้นว่าทำไมถึงเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะแล้วปัญหาอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญเช่นเดียวกันก็คือปัญหากั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะในผู้สูงอายุเนี่ยปัสสาวะลดนะคะกั้นปัสสาวะไม่อยู่สาเหตุส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยค่ะเสื่อมจากอายุที่เพิ่มขึ้นค่ะกระเพาะปัสสาวะมีความจุลดลงตมลูกหมากโตในผู้ชายหรือผนังมดลูกหย่อนคล้อยในผู้หญิงนะคะรวมถึงปัจจัยด้านโรคประจำตัวด้วยอย่างเช่นเบาหวานเบาจืดโรคความดันโลหิตสูงโรคทางสมองหรือว่าโรคเกี่ยวกับข้อเสื่อมนะคะการดูแลรักษาผู้สูงอายุที่มีอาการกั้นปัสสาวะไม่อยู่นั้นนะคะเราจะต้องไปพบแพทย์นะคะเพื่อหาสาเหตุบางสาเหตุอาจจะรักษาได้และสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีแค่แบบอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้หรือปัสสาวะราดเนี่ยเราควรที่จะมาพบแพทย์นะคะเพื่อให้แพทย์ประเมินอาการนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยเอาไว้เนี่ยบางทีแบบถ้าเกิดใส่แต่เขาเรียกว่าแผ่นรองแบบนี้ค่ะก็จะทำให้เกิดภาวะเป็นแผลกดทับได้ง่ายเช่นเดียวกันนะคะสุดท้ายนี้ค่ะคุณผู้ฟังผู้สูงอายุนะคะที่แบบท่านเนี่ยเคยเป็นคนที่แข็งแรงนะคะแต่มีปัจจัยนะคะหรือความเสื่อมถอยที่เราเนี่ยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างเช่นเรื่องของอายุนะคะในวันที่ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปค่ะการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพไม่ให้ป่วยนะคะแล้วก็การตรวจคัดกรองโรคประจำตัวอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นหัวใจสำคัญค่ะที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยค่ะมีความแข็งแรงทั้งด้านร่างกายจิตใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะก็จะสามารถให้สามารถทำให้ท่านเนี่ยค่ะอยู่กับเราได้นานๆยิ่งขึ้นนะคะก็ขอฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะในการดูแลผู้สูงอายุนะคะเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะลดปัญหาพลัดตกหกล้มนะคะอ่ะและอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอีกหนึ่งข้อนะคะในการที่จะประชาสัมพันธ์นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ขอเชิญชวนค่ะคุณผู้ฟังนะคะรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะประจำปี2569สามารถลงทะเบียนได้ที่ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมโดยอยู่ในกลุ่มเป้าหมายนะคะสำหรับผู้ที่ประกันตนนะคะที่มีสิทธิประกันสังคมอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะคะผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39และผู้ที่มีสิทธิ์ตามมาตรา38มาตรา41นะคะเดี๋ยวขอย้ำอีกทีนึงนะคะกลุ่มเป้าหมายนะคะสำหรับผู้ประกันตนสิทธิ์ประกันสังคมอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะคะผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และผู้มีสิทธิ์ตามมาตรา38มาตรา41นะคะก็สามารถที่จะรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะฟรี1ครั้งต่อปีนะคะโดยตารางฉีดนะคะประจำเดือนมิถุนาค่ะก็วันที่22ถึง26นะคะที่ห้องอาชีวะเวชกรรมเบอร์31ค่ะสำหรับผู้ที่รับวัคซีนเช่นวัคซีนพิษสุนัขบ้าวัคซีนบาดทะยักก็ควรที่จะเว้นระยะห่าง2อาทิตย์นะคะหรือว่าคุณผู้ฟังไม่แน่ใจนะคะสามารถสอบถามได้ที่0980809165นะคะ0980809165หรือเบอร์โรงพยาบาลนะคะ0765842250ค่ะ0765842250นะคะก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้นะคะว่าเรามีสิทธิ์หรือเปล่านะคะส่วนคุณผู้ฟังที่อยู่ในละแวกนะคะเทศบาลเมืองตะกั่วป่านะคะก็มีฉีดวัคซีนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอดูข้อมูลนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนะคะว่าเลยแล้วยังนะนี่ค่ะคุณผู้ฟังเริ่มลงทะเบียนนะคะ15ถึง26นะคะก็สำหรับผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลค่ะเทศบาลเมืองตะกั่วป่านะคะสามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะยาวค่ะนะคะศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะยาวก็เปิดรับลงทะเบียนบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะตามฤดูกาลปี2569จำนวน480โดส
นะคะโดยกลุ่มเป้าหมายนะคะก็จะอยู่ที่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าค่ะผู้ที่มีสิทธิ์นะคะก็จะมีหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์4เดือนขึ้นไปค่ะเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีนะคะผู้ที่มีลูกเรื้อรังนะคะอย่างเช่นปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหัวใจโรคไตวายหอบหืดหลอดเลือดสมองผู้ป่วยมะเร็งผู้ที่อยู่ระหว่างการให้ยาเคมีบำบัดและผู้ป่วยเบาหวานนะคะแล้วก็กลุ่มที่4คือผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปกลุ่มที่5ผู้พิการทางสมองและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะกลุ่มที่6คือผู้ที่เป็นทาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิต้านภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะและกลุ่มสุดท้ายคือผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่100กิโลขึ้นไปหรือดัชนีมวลกายตั้งแต่35กิโลกรัมขึ้นไปนะคะก็คือกลุ่มเป้าหมายสามารถรับลงไปลงทะเบียนนะคะได้ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะยาวค่ะตั้งแต่วันที่15ถึง26มิถุนาเหมือนกันนะคะในวันและเวลาราชการค่ะส่วนเบอร์ติดต่อนะคะ0764108830ค่ะ0764108830นะคะก็ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะยาวนะคะคุณผู้ฟังสุดท้ายนี้นะคะเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดต่อสอบถามนะคะแบบเมื่อกี้จดเบอร์ไม่ทันนะคะหรือโทรไปที่0765842550นะคะเป็นเบอร์โรงพยาบาลตะกั่วป่าค่ะ0765842550ในวันและเวลาราชการนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะคุณผู้ฟังในเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันอังคารนะคะเวลาประมาณบ่าย2นิดๆจนถึงบ่าย3ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้น้องจุ๋มขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามสานต่อวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสานต่อวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกัน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาเยี่ยมภารวะนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามณทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อสานต่อความร่วมมือและติดตามผลการหารือระหว่างกันภายหลังการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำความสำเร็จของการเยือนและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของผู้นำทั้งสองประเทศพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยและเวียดนามทั้งการผลักดันยุทธศาสตร์รีคอนเน็กเพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าร่วมกันที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้และขยายตัวสู่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการบรรลุเป้าหมายเนซิโร่ตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายการดูแลและส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในเวียดนามนอกจากนี้ไทยพร้อมสนับสนุนนกกระเรียน12ตัวให้แก่เวียดนามภายในปีนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศซึ่งทอนวิสัยทัศน์ร่วมจับมือและเติบโตไปด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ย 50,000 ล้านบาทต่อเดือนเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ 0.6
6: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า40ล้านคนถือเป็นแรงส่งสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้เฉลี่ยสูงถึง 50,000 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งเม็ดเงินรวมกว่า 170,000 ล้านบาทจากโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากพร้อมคาดการว่าจะช่วยหนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ถึง 0.6 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2569ที่ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วมีโอกาสเติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ2ถึง 2.5 ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกภาคส่วนเฝ้าระวังเหตุรุนแรงพื้นที่เสี่ยงและป้องกันการก่อกวนช่วงครบรอบ17ปีเหตุการณ์ไอปะแย
7: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากเหตุยิงอาสารักษาดินแดนในพื้นที่อำเภอตากใบต่อเนื่องจากเหตุเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาที่มีอส.เสียชีวิต1นายกำชับทุกภาคส่วนทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเสี่ยงหากพบเบาะแสให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยทันทีเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำและลดความสูญเสียขณะเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมาพบเหตุเผาถังขยะและพ่นสีในพื้นที่ซึ่งเป็นลักษณะการก่อกวนเนื่องในโอกาสครบรอบ17ปีเหตุการณ์ไอปาแยหรือมัสยิดไอปาแยตำบลตวบอำเภอเจาะไอร้องผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้ประชุมทางไกลกำชับให้เฝ้าระวังวันเชิงสัญลักษณ์ดังกล่าวและขอให้ทุกพื้นที่เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
8: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
9: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
8: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
9: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
8: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
9: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
8: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
10: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
12: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
13: ่อถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติด วันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
14: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
15: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
14: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
15: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
16: ฮัลโหลพี่มีพัสดุมาส่งครับเก็บเงินปลายทาง399 บาทนะพี่
17: จ้าเดี๋ยวพี่ออกไปรับนะน้องพี่ดีใจมากเลยเพราะว่าสั่งสมาร์ทโฟนใหม่จากออนไลน์มาน้องราคาดีมาก399 บาทเอง
16: พี่ผมว่ามันแปลกๆนะครับสมาร์ทโฟนราคาปกติต้องหลักพันนะครับพี่ผมว่ามิจฉาชีพแน่นอนส่งของมาไม่ตรงปก
17: ฮะโอ้น้องเป็นทิชชู่จริงด้วยอ่ะโห
16: พี่ปฏิเสธของได้เลยแต่สิ่งสำคัญนะพี่ก่อนพี่สั่งพี่ต้องตรวจสอบร้านให้ดีเช็ครีวิวเอาชื่อบัญชีตรวจสอบในเว็บไซต์เช็คก่อนอย่าหลงเชื่อของที่ราคาถูกเกินจริงนะครับไม่อย่างนั้นจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
17: คิดก่อนโอนตรวจสอบให้ชัวร์จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ควบคุมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมมาพบกันในรายการเรือนจำพบประชาชนโดยเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 15:07 น.ถึง 16:00 น.ทางสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพบกับรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่าประจำวันอังคารที่9มิถุนายน2569ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz หรือว่าท่านสามารถรับชมพวกเราผ่านทางเพจ Facebook สวทตะกั่วป่าไลฟ์กับผมนายธนศักดิ์ชูชีพนักทันทวิทยาปฏิบัติการครับ
0: ผมเวชยันต์สุขแก้วผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าครับ
1: ครับภารกิจของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าได้แก่การควบคุมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมภายใต้การบริหารงานของนายณชัยพัฒน์พิทักษ์ธรรมผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าเรือนจำอำเภอตะกั่วป่ามีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษสูงสุดไม่เกิน10ปีรองรับอำนาจศาลจังหวัดตะกั่วป่าครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงอำเภอคุระบุรีฮะเช่นเคยครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ท่านผอ.ดิวก็จะมีการรายงานยอดผู้ต้องขังให้เราทราบกันครับ
0: ครับก่อนเล่าข่าวทุกสัปดาห์นะครับเราก็จะแจ้งข้อมูลผู้ต้องรับทันนะครับที่อยู่ในการควบคุมหรือดูแลของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับให้ทราบกันก่อนนะครับเป็นข้อมูลนะวันที่8มิถุนายน2569นะครับมีผู้ต้องขังนะครับรวมจำนวนทั้งสิ้น642คนนะครับแบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย588คนผู้ต้องขังหญิง54คนและก็มีผู้ต้องกักขังนะครับรวม8คนแบ่งเป็นผู้ต้องกักขังชาย7คนและผู้ต้องกักขังหญิง1คนนะครับนี่ก็คือผู้ต้องราชทัณฑ์ที่อยู่ในการควบคุมหรือกำกับดูแลของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับ
1: ครับผมท่านผอ.ดิวครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับก็มีข่าวดีสำหรับผู้ต้องขังนะครับแล้วก็ญาติของผู้ต้องขังด้วย
0: ครับ
1: ครับเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครับท่านทรงพระราชทานพระราชกิจสฤกาอภัยโทษนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลนะครับพระชนมพรรษา4รอบนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวท่านผอ.ดิวได้แจ้งรายละเอียดให้ทุกท่านได้ทราบนะครับ
0: ครับก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับและญาตินะครับ ผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศนะครับก็วันที่3นะครับมิถุนายน2569นะครับนายณชัยพัฒน์พิทักษ์ธรรมผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับท่านก็ได้เป็นประธานในพิธีอ่านประกาศพระราชกิจฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569นะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569นะครับให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับเราวันนั้นเราจัดกิจกรรมพิธีนะครับณนะอาคารอเนกประสงค์ภายในเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับซึ่งวันนั้นก็ตรงกับวันหยุดราชการนะครับ พระราชกิจฎีกาดังกล่าวนะครับเป็นการแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับที่มอบให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับการลดโทษปล่อยตัวตามกฎหมายทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ปรับปรุงตนเองและกลับคืนสู่สังคมเป็นพลเมืองดีต่อไปในส่วนของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับก็ได้ชี้แจงสาระสำคัญและการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องนะครับโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับ
1: ครับสำหรับการดำเนินงานของเรือนจำเรานะครับได้ข่าวว่ามีประมาณ5ขั้นตอนนะครับ
0: ครับ
1: ให้ท่านผอ.ดิวนะครับได้แจ้งขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับพระราชกิจาอภัยโทษของเรือนจำให้ท่านผู้ฟังได้ทราบ
0: ในส่วนของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับเราก็ได้ทำสื่ออินโทรกราฟิกนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์นะครับสื่อสารให้ญาติเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการดำเนินงานในส่วนของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับขั้นตอนที่1นะครับก็ขอเรียนว่าขณะนี้นะครับในส่วนของเรือนจำนะครับก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนะครับผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับตามพระราชกิจฎีกานะครับแล้วขั้นตอนที่2นะครับเรื่องของระยะเวลานะครับการดำเนินการตามพระราชกิจฎีกานะครับจะมีระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น120วันนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่4มิถุนายน2569จะครบกำหนดวันที่30กันยายน2569ขั้นตอนที่3นะครับ เมื่อครบกำหนดปล่อยตัวนะครับทางเรือนจำนะครับจะติดประกาศรายชื่อนะครับผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับที่ได้รับการปล่อยตัวให้ทราบล่วงหน้านะครับบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเรือนจำนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่4นะครับฝ่ายทัณฑปฏิบัตินะครับเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับก็จะแจ้งญาติทราบล่วงหน้านะครับว่าผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวนะครับวันที่เท่าไหร
1: ่ครับ
0: ครับแล้วก็ขั้นตอนที่5นะครับก็เป็นคำเตือนนะครับผู้แอบอ้างนะครับเรียกรับผลประโยชน์หรือค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็ขอเรียนว่านะครับในการดำเนินการตามพระราชกิจการพยโทษนะครับให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับไม่มีการเสียเงินนะครับหรือว่าเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะ
1: ครับ
0: เรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับก็ทำไปตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ต้องขังนะครับที่เป็นไปตามพระราชกิจการ
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเบื้องต้นเนาะสำหรับ
0: ครับ
1: พระราชกิจการอภัยโทษที่มีขึ้นนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นนะครับเดี๋ยวทางเรือนจำก็คงจะแจ้งญาติผู้ต้องขังให้ทราบเนาะแล้วผู้ต้องขังก็จะได้ทราบด้วยว่าตัวเองอะไรยังไงนะครับ
0: ครับตอนนี้ก็เรือนจำทุกเรือนจำนะครับทั่วประเทศนะครับอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ
1: ค
0: ุณสมบัติของผู้ต้องขังนะครับเนื่องจากผู้ต้องขังก็มีจำนวนพอสมควรนะครับที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกิจการนะครับ
1: ครับครับข่าวต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมนะครับเป็นพระราชพิธีเนาะที่ทางเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าก็ได้ส่งเจ้าที่นะเข้าไปร่วมนะครับเป็นพระราชพิธีทำบุญตักบาตรนะเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของพระสองสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อวันที่3มิถุนายน2569ครับท่านพอดิวเล่ารายละเอียดให้ฟังครับ
0: ครับวันที่3มิถุนายน2569เวลา 7:00 นนะครับนายณชัยพัฒน์พิทักษ์ธรรมผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับท่านก็ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับแล้วก็เวลา 19:30 นท่านผู้บัญชาการเรือนจำนะครับพร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนและก็เจ้าหน้าที่นะครับร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดนิกรวรารามวัดย่านยาวนะครับอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยมีนายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าเป็นประธานในพิธีนะครับซึ่งทั้งสองพิธีมีข้าราชการตุลาการหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเหล่ากาชาดอำเภอตะกั่วป่ากลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าและประชาชนในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเข้าร่วมพิธีนะครับอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขออภัยนิดนึงนะครับเมื่อกี้พูดผิดนะครับในส่วนของพิธีทำบุญตักบาตรตอนเช้านะครับกิจกรรมนะครับดำเนินที่วัดนิกรวรารามนะครับหรือว่าวัดย่านยาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับแล้วก็ในส่วนของพิธีถวายเครื่องราชสักการะนะครับแล้วก็พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับอันนี้เริ่มกิจกรรมนะครับจัดขึ้นที่หอประชุมอำเภอตะกั่วป่านะครับ
1: ครับนี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็แน่นเลยนะครับอันนั้นช่วงนี้เราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับข่าวสารดีๆกันต่อครับ

0: ครับกลับมาพบกันในช่วงที่2กับข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่านะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณแฟนรายการของเรานะครับที่ส่งสติ๊กเกอร์นะส่งข้อความมาทักทายกันทางเพจสวตตะกั่วป่าไลฟ์นะครับคุณอเนกพริกไทยนะครับขอบคุณด้วยนะครับคุณต้นน้ำปรมินนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆเนาะ
1: ครับ
0: ก็ยังติดตามรายการของเราต่อไปนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์แล้วก็ขอบคุณแฟนรายการที่รับฟังนะครับผ่านทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับท่านไหนอยากจะฟังเพลงอะไรนะครับก็ขอเข้าไปได้เนาะ0764210055นะครับเรามีทีมงานนะครับจากสวทตะกั่วป่าคอยรับสายแล้วก็เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับช่วงที่2นี้เราก็มีข่าวสารเหมือนกันเนาะข่าวสารเกี่ยวกับการอบรมนะครับผู้ต้องขังนะครับเป็นโปรแกรมในการแก้ไขปัญหาแก้ไขผู้ค้ายาเสพติดนะครับประจำปีงบประมาณ2569นั่นเองนะครับรายละเอียดนะครับจะเป็นยังไงนะครับให้ท่านผอ.ดิวได้เล่าให้ฟังครับ
1: ครับเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับโดยฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจส่วนพัฒนาผู้ต้องขังจัดอบรมผู้ต้องขังโครงการขับเคลื่อนโปรแกรมการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติดนะครับประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะครับจัดขึ้นเป็นรุ่นที่2นะครับระหว่างวันที่4ถึง17มิถุนายน2569นะครับโดยจัดอบรมณห้องเรียนฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจมีผู้ต้องขังกลุ่มเป้าหมายนะครับจำนวน40คนนะครับเข้าร่วมการอบรมโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษคืนคนดีสู่สังคมตามแผนงานโครงการต่างๆที่กำหนดไว้นะครับเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังในส่วนของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกนะครับจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงาอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดพังงาสาขาตะกั่วป่า
0: ครับ
1: แล้วก็วิทยากรเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการ
0: ครับสำหรับโครงการนี้ผมก็มีโอกาสนะครับพอดีได้ไปเป็นวิทยากรภายในด้วยนะครับซึ่งก็หลักสูตรต่างๆของข้อในการอบรมต่างๆก็เป็นหลักสูตรที่กรมราชทัณฑ
1: ์
0: เป็นผู้กำหนดมาให้เรือนจำ
1: เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
0: ครับผม
1: ของผู้ต้องขังนะครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการอบรมตามโครงการนะครับจนถึงวันที่17มิถุนายน2569นะครับ
0: ครับผมก็ได้รับการตอบรับจากผู้ต้องขังนะเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรภายนอกทุกท่านด้วยนะที่เข้ามาช่วยเราในการอบรมให้ความรู้กับผู้ต้องขังนะครับสำหรับข่าวต่อไปนะครับก็เป็นการบริการทางด้านสาธารณสุขเนาะทางด้านทันตกรรมให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำซึ่งเขาไม่มีโอกาสได้ออกไปรับบริการภายนอกเนาะเนื่องจากต้องรับโทษภายในเรือนจำนะเพราะนั้นเราได้รับนะได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายนะครับเพื่อส่งบุคลากรทางการแพทย์เนาะทางด้านทันตะมาช่วยในการดูแลรักษาฟันให้กับผู้ต้องขังนะคร
1: ับ
0: ท่านผอ.ได้กรุณาเล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: วันที่5นะครับมิถุนายน2569สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับร่วมกับโรงพยาบาลตะกั่วป่าโดยนายทันตแพทย์นะครับมานพพงษ์อายุกูลหัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพโรงพยาบาลตะกั่วป่าพร้อมด้วยคณะบุคลากรนะครับได้ให้บริการด้านทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำนะครับตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยให้บริการถอนฟันแก่ผู้ต้องขังจำนวน24คนแล้วก็ให้บริการอุดฟันจำนวน5คนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางทันตแพทย์มานพพงษ์อายุกูลนะครับที่ท่านได้อนุเคราะห์นะครับสละเวลาอันมีค่าของท่านนะครับมาดูแลสุขภาพฟันสุขภาพช่องปากให้แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับท่านก็เข้ามาให้บริการแก่ผู้ต้องขังทุกเดือนนะครับ
0: ค
1: ุณได้นะครับทุกเดือน
0: ครับแล้วก็เราก็มีผู้ต้องขังเนาะผู้ต้องขังเป็นคิวนะแต่ละเดือนนะครับเพราะว่าจะมากเกินไปก็เดี๋ยวมันไม่พอวันเนาะเรากำหนดเดือนละกี่วันครับท่านบอกเดี๋ยว
1: เดือนละ2ครั้ง
0: 2ครั้งนะคร
1: ับท่านเข้าเดือนละ2ครั้งหากไม่ติดภารกิจอะไรนะครับท่านก็มาเดือนละ2ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งเราก็ต้องกําหนดผู้ต้องขังให้จํานวนที่พอเหมาะในการบริหารจัดการเวลาเนาะเพราะว่า เดี๋ยวพอไม่ทันขึ้นมามันจะกระทบต่อการควบคุมอะไรด้วย
1: ก็นอกจากการให้บริการด้านทันตะสาสุขแล้วนะครับในวันปกตินะครับทุกสัปดาห์เราก็จะมีแพทย์นะคร
0: ับ
1: นอกเวลานะครับเข้าทำการตรวจสุขภาพผู้ต้องขังภายในเรือนจำด้วยนะครับแล้วก็มีการพบแพทย์นะครับทางไกลนะครับ
0: ครับ
1: ผ่านระบบทางไกลนะครับกับโรงพยาบาลตะกัวป่าทุกสัปดาห์ครับ
0: สำหรับแพทย์ห้องเวลาก็สัปดาห์ละประมาณ2ชั่วโมงเนาะสัปดาห์ละ2ชั่วโมงครับนึงเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากแพทย์นะอันนี้แพทย์ที่มารักษาเราประจำสัปดาห์ละครั้งนะครับสำหรับข่าวต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนเนาะขั้นตอนในการเยี่ยมญาตินะครับขั้นตอนในการฝากเงินให้กับผู้ต้องขังเนาะท่านที่มีญาติที่อยู่ในเรือนจำนะครับอยากจะรู้ว่าขั้นตอนเป็นยังไงเรามีการเยี่ยมญาติกี่ประเภทเนาะแล้วก็จะฝากเงินให้ผู้ต้องขังต้องทำยังไงครับท่านผอ.ดิวช่วยแจ้งให้ทราบเลยครับ
1: ครับวันนี้เราทั้งสองคนนะครับก็ตามข้อมูลนะครับขั้นตอนการแจ้งเยี่ยมและฝากเงินผู้ต้องขังนะครับที่เรือนจำนะครับอำเภอตะกั่วป่านะครับเป็นตัวกราฟิกนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับก็จะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนหลักๆนะครับ
0: ครับ
1: หนึ่งนะครับเมื่อท่านมาถึงเรือนจำนะครับให้ท่านแจ้งชื่อสกุลผู้ต้องขังนะครับยื่นบัตรประจำตัวหรือเอกสารของญาตินะครับให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบสิทธิ์การเยี่ยมของท่านนะครับก็สิทธิ์การเยี่ยมนะครับปกตินะครับเรือนจำนะครับจะให้ผู้ต้องขังแจ้งความประสงค์นะครับให้ญาติจำนวน10คนนะครับที่มีความสัมพันธ์ว่าเป็นญาตินะครับได้เยี่ยมผู้ต้องขังนะครับโดยแจ้งรายชื่อไว้กับเรือนจำนะครับเมื่อท่านมาถึงนะครับท่านก็ต้องตรวจสอบสิทธิ์ของท่านนะครับหรือก่อนจะมานะครับท่านก็โทรสอบถามได้นะครับว่าต้องการเยี่ยมนช.นี้นะครับมีสิทธิ์ในการเยี่ยมหรือไม่นะครับ
0: ครับผม
1: เมื่อตรวจสอบสิทธิ์นะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็ให้ไปนั่งรอนะครับในพื้นที่นั่งรอของญาตินะครับรอการเรียกชื่อเข้าห้องเยี่ยมนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะประชาสัมพันธ์นะครับจะเรียกชื่อตามคิวตามลำดับนะ
0: ครับ
1: แล้วก็จากนั้นนะครับท่านก็ไปยังจุดที่3นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกชื่อนะครับท่านก็เข้าไปยังจุดที่3ณห้องเยี่ยมนะครับแต่ก่อนเข้าห้องเยี่ยมนะครับท่านก็ต้องนำสัมภาระต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ
0: ครับ
1: กระเป๋าเงิน
0: ครับผม
1: พวกสิ่งของมีค่านะครับนำใส่ตู้เก็บสัมภาระหรือตู้ล็อกเกอร์ที่ทางเรือนจำได้เตรียมไว้นะครับ
0: ครับผม
1: ไม่สามารถนำโทรศัพท์มือถือนะครับอาวุธนะครับ
0: ผม
1: อย่างเงี้ยนะครับเข้าห้องเยี่ยมได้อย่างเด็ดขาดนะครับมีความผิดนะครับ
0: ครับผมแล้วเราให้เยี่ยมญาติ1คนได้เยี่ยมคนละกี่นาทีครับ
1: ญาติเยี่ยมต่อรอบ
0: ครับ
1: 15นาทีต่อครั้งนะครับแล้วก็ญาติเข้าได้ไม่เกิน3คน
0: ครับ
1: นะครับต่อ1ครอบครัวนะครับจากนั้นก็มาหลังจากเยี่ยมเสร็จนะครับก็มาเขียนใบฝากเงินนะครับกรณีญาติต้องการฝากเงินให้กับผู้ต้องขังนะครับณจุดบริการที่4นะครับจากนั้นก็เมื่อเขียนใบฝากเงินเสร็จสิ้นนะครับก็ให้ญาตินำใบฝากเงินไปติดต่อเจ้าหน้าที่ณจุดบริการที่5นะครับพร้อมกับจำนวนเงินสดนะครับตามที่ฝากแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะออกใบสำคัญรับเงินนะครับให้กับญาติไว้เป็นหลักฐานนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนคร่าว
0: ๆนะครับแล้วสำหรับข้อปฏิบัตินะครับในการที่เราจะไปเยี่ยมผู้ต้องขังเนาะเยี่ยมญาติที่ห้องเยี่ยมญาติเนี่ยทางเรือนจำมีข้อปฏิบัติยังไงให้กับญาติได้ทราบบ้างครับ
1: ก็หลักฐานนะครับหลักฐานนะครับก็ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือเอกสารทางราชการนะครับที่สามารถยืนยันตัวตนได้นะครับว่าเป็นบุคคลนะครับที่มีสิทธิ์ในการเยี่ยมนะครับที่ได้แจ้งรายชื่อไว้กับเรือนจำนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะ
0: ครับ
1: แล้วก็อย่างที่แจ้งไปนะครับว่าเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับเราให้เข้าเยี่ยมได้ใน1รอบไม่เกิน3คน
0: น
1: ะครับต่อ1ครอบครัว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ห้ามนำโทรศัพท์สัมภาระหมวกแว่นตาดำเสื้อแจ็คเก็ตเข้าห้องเยี่ยมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่เข้าห้องเยี่ยมนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตนะครับก็ต้องรอเจ้าหน้าที่อนุญาตก่อนถึงเข้าห้องเยี่ยมได้นะครับเวลาในการเยี่ยมนะครับ15นาทีต่อครั้งนะครับแล้วก็ขณะเยี่ยมนะครับใช้ว่าจะสุภาพไม่ส่งเสียงดังไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย นะครับในส่วนของการแต่งกายนะครับญาติจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยนะครับผู้หญิงนะครับต้องไม่โป๊ะเปลือยผู้ชายสวมใส่กางเกงขายาวนะครับผู้หญิงก็ใส่กางเกงขายาวหรือกระโปรงยาวเลยเข่า
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็ห้ามผู้ที่มีอาการมึนเมาหรือเมาสุรานะครับเข้าเยี่ยมโดยเด็ดขาดนะครับ
0: เวลาเยี่ยมนะครับรอบที่เราเปิดเยี่ยมเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเราเปิดเยี่ยมเวลาเท่าไหร่บ้างครับ
1: ครับเราก็จะแบ่งเป็นผู้ต้องขังชายนะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาในส่วนของรอบเช้านะครับแล้วก็รอบบ่าย13นาฬิกาถึง14นาฬิกาของทุกวันทำการนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ในส่วนของผู้ต้องขังหญิงนะครับเราก็จะให้เยี่ยมในช่วงเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาของทุกวันทำการนะครับก็วันหยุดราชการนะครับวันหยุดนัดขัตฤกษ์นะครับอันนี้เยี่ยมไม่ได้นะครับยกเว้นจะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เรียนจำก
0: ็จะแจ้ง
1: ครับสัมพันธ์ล่วงหน้านะครับให้ทราบทางสื่อ Facebook นะครับหรือทางรายการข่าวสารเรือนจำตุกป่า
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับก็ขั้นตอนพวกนี้เราก็จะเอาไปโพสต์ลงในเพจของเรือนจำเนาะท่านที่ติดตามเพจอยู่ก็ไปอ่านได้เลย
1: ส่วนใหญ่ญาติที่มาเยี่ยมครั้งแรกนะครับจะมีปัญหาเกือบทุกคนนะครับไม่เข้าใจว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับมาถึงเรือนจำต้องทำอะไรอย่างแรกนะครับเริ่มต้นจากอะไรนะครับ
0: ครับผมนี่ก็เป็นสาระเนาะสาระสำคัญในช่วงนี้นะ
1: เพราะนั้นคลิปต่อไปเราก็อาจจะนำในส่วนของการให้บริการด้านอื่นๆเช่นการฝากเงินการสั่งซื้อสินค้าออนไลน
0: ์
1: นะครับมาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางรายการอีก
0: การเยี่ยมทางไลน์ด้วยเนาะการเยี่ยมทางไลน์ก็มีด้วยนะสำหรับผู้ที่อยู่ไกลเน
1: า
0: ะ
1: สำหรับตอนนี้นะครับการเยี่ยมทางไลน์นะครับเรือนจำให้บริการเยี่ยมได้เดือนละ2ครั้งนะครับสำหรับญาติ
0: ครับ
1: สามารถจองล่วงหน้าได้เดือนละ2ครั้ง
0: ครับ
1: ครับแล้วก็การเยี่ยมที่เรือนจำนะครับไอ้เยี่ยมได้วันละครั้งได้ทุกวันทำการนะครับแต่วันครั้งเดียวว
0: ันละครั้งนะครับโอเคครับงั้นช่วงนี้เราพักกันก่อนเนาะช่วงหน้าเรามาพบกับข่าวสารดีๆกันต่อครับ
1: ครับ

0: ครับพบกันในช่วงที่3กับรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่าเช่นเคยนะครับช่วงที่3นี้ก็เป็นช่วงที่เราจะประชาสัมพันธ์เนาะเกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังนะครับซึ่งทางเรือนจำก็ได้มีการจัดโครงการอบรมนะครับให้กับผู้ต้องขังนะโดยเรือนจำร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงานะครับก็ได้จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ต้องขังหญิงนะครับส่วนการอบรมนั้นเป็นการอบรมอะไรเดี๋ยวท่านผอ.ดิวจะเล่าให้เราฟังครับผม
1: ครับเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงานะครับจัดฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงโครงการฝึกอบรมวิชาชีพนวดแผนไทยหลักสูตร150ชั่วโมงกำหนดจัดการอบรมระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่22มิถุนายน2569มีผู้ต้องขังเข้าร่วมกันฝึกอบรมจำนวน20คนกิจกรรมการอบรมนะครับก็จะประกอบไปด้วยการเรียนรู้เส้นประธาน10การตรวจร่างกายเบื้องต้นการนวดเพื่อสุขภาพนะครับและอื่นๆทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

0: รวม150ชั่วโมงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการให้แก่ผู้ต้องขังหญิงสามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้นะครับโดยไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำซึ่งเดินจำอำเภอตะกั่วป่านะครับก็ได้รับการสนับสนุนวิทยากรอาจารย์ผู้สอนจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาในการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังนะครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกวิชาชีพอยู่ภายในเดือนหญิงนะครับแล้วก็ฝึกอยู่ทุกวันนะครับในวันทำการ
1: ครับผมก็เป็นการอบรมที่ยาวนานเนาะ
0: ครับ
1: ยาวนานนะครับทุกวันตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม
0: หลังจากฝึกอบรมเสร็จสิ้นนะครับในวันที่22มิถุนายนนะครับวันที่23นะครับก็จะเป็นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับก็จะเป็นการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตินะครับโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับซึ่งผู้ต้องขังที่ผ่านการทดสอบนะครับก็จะได้รับรองขึ้นทะเบียนนะครับมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับสามารถนำไปเป็นหลักฐานในการสมัครงานนะครับอย่างสถานประกอบการได้นะครับ
1: ครับผมก็คือสามารถไปประกอบอาชีพนวดได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายนั่นเองเนาะเพราะได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่ถูกต้องของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนั่นเองนะครับส่วนใครที่อดใจรอนะครับอยากจะใช้บริการนวดของทางเรือนจำก็อีกไม่นานแล้วอีกไม่นานแล้วครับรอน้องๆผู้ต้องขังเขาอบรมเสร็จทดสอบฝีมือเสร็จนะครับเราก็จะกลับมาเปิดให้บริการอีกเหมือนเคยเนาะท่านรอเดียวนะครับครับต่อไปก็จะให้ท่านผอ.ดิวนะครับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝึกอาชีพล้างรถของเรานะซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้มาใช้บริการเนาะท่านผอ.ดิวเชิญครับ
0: ครับการฝึกวิชาชีพให้บริการล้างรถนะครับคาเคเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับเปิดได้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเว้นวันหยุดราชการระหว่างเวลา 9:00 น.ถึงเวลา 15:00 น.มีอัตราค่าบริการดังนี้นะครับรถเก๋งรถกระบะราคาคันละ150บาทรถครอบครัว7ที่นั่งราคาคันละ180บาทรถตู้ราคาคันละ250บาทรถจักรยานยนต์ราคาคันละ40บาทนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ใช้รถนะครับนำรถไปล้างนะครับที่คาแคเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าได้นะครับซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าที่ทำการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับติดถนนนะครับมาสะดวก
1: ครับผมนอกจากเรามีการฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำแล้วนะครับเราก็ยังมีการฝึกวิชาชีพภายในด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังชายผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านผอ.ดิวลองแจ้งให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทราบนะครับว่าเรามีการฝึกวิชาชีพภายในแดนนะครับอะไรบ้างคร
0: ับสำหรับการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำนะครับในส่วนของแดนชายนะครับก็จะมีการฝึกวิชาชีพช่างไม้นะครับการทำโต๊ะเก้าอี้เตียงนอนนะครับหรือว่างานประดิษฐ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกรงนกนะครับงานแกะสลักงานไม้นะครับแล้วก็การฝึกวิชาชีพประเภทงานประดิษฐ์เช่นทำหัวเข็มขัดวาดลายเคลือบน้ำยาเรซินนะครับงานรองเท้าแกะสลักรองเท้าแตะนะครับงานเพ้นสีรองเท้าผ้าใบนะครับการฝึกวิชาชีพซักรีด
1: ครับ
0: เป็นต้นนะครับในส่วนของแดนหญิงนะครับก็จะมีการฝึกวิชาชีพด้านการประกอบอาหารการทำขนมเบเกอรี่นะครับการฝึกวิชาชีพซักรีดการฝึกวิชาชีพช่างเสริมสวยนะครับการฝึกวิชาชีพเครื่องดื่มชงแล้วก็การฝึกวิชาชีพทำกระเป๋าจักสานนะครับจากเส้นใยพลาสติกนะครับ
1: ล่าสุดเราก็มีการรับทำขนม
0: เบเกอรี่นะครับสำหรับใช้ในการจัดเลี้ยงนะครับในกิจกรรมต่าง
1: ๆ
0: นะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นงานประชุมสัมมนานะครับงานเลี้ยงงานทำบุญงานบวชงานศพนะครับสำหรับเป็นขนมสำหรับจัดเบรกนะครับก็จะเป็นขนมประเภทเบเกอรี่นะครับมีให้เลือกหลายรสนะครับในราคาชิ้นละ10บาทนะครับสำหรับท่านที่มีความสนใจนะครับต้องการใช้ขนมนะครับเบเกอรี่นะครับสำหรับจัดเบรกในกิจกรรมต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่ฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังส่วนพัฒนาผู้ต้องขังนะครับเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าหมายเลขโทรศัพท์นะครับ076 421 100ต่อ24อีกครั้งนะครับหมายเลขโทรศัพท์076 421 100ต่อ24นะครับสามารถติดต่อนะครับมาได้นะครับ
1: ครับอุดหนุนให้กำลังใจเนาะผู้ที่ก้าวพลาดได้มีโอกาสนะครับ
0: ครับ
1: นอกจากการฝึกวิชาชีพภายในแล้วนะเพราะเรายังมีการฝึกวิชาชีพสำหรับ ผู้ต้องขังที่สนใจการฝึกอาชีพเกษตรกรรมด้วยนะพวกเกษตรพวกปศุสัตว์อะไรพวกนี้เนาะเราก็มีที่เรือนจำ
0: ครับ
1: ชั่วคราวตะโกลาครับ
0: สำหรับเรือนจำชั่วคราวตะโกลานะครับเราก็มีการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรนะครับมีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจนะครับเช่นการปลูกปาล์มนะครับการปลูกสับปะรดการเลี้ยงเป็ดไข่เลี้ยงไก่ไข่นะครับการเลี้ยงโคกระบือนะครับอันนี้ก็ในส่วนของปาล์มและสับปะรดนะครับตอนนี้ก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็การเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับก็ให้ผลผลิตแล้วเช่นกันนะครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นการฝึกวิชาชีพด้านเกษตรเนาะซึ่งเราก็พยายามเพิ่มพืชหรือเพิ่มสัตว์ไปเรื่อยๆเนาะ
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้จำนวนผู้ต้องขังที่ออกฝึกเรายังน้อยอยู่เนาะ
0: ใช่ครับเราก็ทำปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ต้องขังให้เหมาะสมกับแรงงานที่สามารถออกไปทำได้นะคร
1: ับ ใช่ครับเพราะจะเพิ่มเยอะเกินไปเดี๋ยวก็ดูแลไม่ทั่วถึงเนาะแล้วก็จะล้มเหลวไปนะครับโอเคสุดท้ายแล้วนะครับจะให้ท่านผอ.ดิวนะครับฝากนะครับติดตามรายการของเราแล้วก็ติดตามข่าวสารทางของทางเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะว่าสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างครับ
0: ครับฝากติดตามรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 15:00 นถึง 16:00 นทาง FM 90.25 MHz และเพจ Facebook สวท.ตะกั่วป่าไลฟ์และสามารถติดตามรายการข่าวสารต่างๆของทางเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าผ่านช่องทางเพจ Facebookเรือนจำอำเภอตะกั่วป่ากรมราชทัณฑ์และเพจ Facebook ฝ่ายฝึกวิชาชีพเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าสำหรับท่านที่พลาดการรับชมรายการสด
1: ครับ
0: ณตอนนี้นะครับท่านก็สามารถรับชมรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่าย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook เรือนจำอำเภอตะกั่วป่ากรมราชทัณฑ์นะครับซึ่งทางเรือนจำนะครับก็จะได้นำคลิปรายการนะครับมาเผยแพร่ย้อนหลังอีกครั้งนะครับ
1: ครับสำหรับวันนี้ก็ได้รับชมข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่ทางพวกเรา2คนนะครับนำเสนอให้พวกท่านได้เต็มอิ่มเนาะวันนี้แล้วนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามนะเพจของทางเรือนจำนะฝากติดตามรายการของเรานะสามารถกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เนาะวันนี้เรา2คนหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่วันอังคารหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในงานจับคู่ธุรกิจปรับบทบาทจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่งสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ NetGen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในงานจับคู่ธุรกิจปรับบทบาทจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าพร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการหารือร่วมกับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามและนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามว่าเป็นไปด้วยดีทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟ้นตลอด50ปีที่ผ่านมาให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกกลับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันเปลี่ยนจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้านำจุดแข็งที่แตกต่างกันเมื่อเกื้อกูลกันซึ่งเวียดนามมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมด้านโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจพร้อมเสนอแนวทางความร่วมมือผ่านยุทธศาสตร์ทรีคอนเน็กต์ประกอบด้วยความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์โดยเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนอักษิตประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: ตำรวจสอบสวนกลางรับเรื่องร้องเรียนวัดในจังหวัดเลยบุกรุกพื้นที่รัฐกว่า 1,000 ไร่พร้อมเดินหน้าเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง
6: พลตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้มีการหารือระหว่างกรมบังคับคดีผู้ว่าราชการจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดโดยเฉพาะหน่วยงานด้านป่าไม้ซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนหลัก กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่ากว่า 1,000 ไร่ซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่ของวัดร่มโพธิธรรมจังหวัดเลยทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางดำเนินการตามกฎหมายเพื่อจัดการพื้นที่ที่ถูกบุกรุกและเข้าครอบครองโดยมิชอบโดยเฉพาะกรณีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลฎีกาให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่แล้วกรณีที่นายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.โดยมิชอบนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมหากผลการสอบสวนพบว่ามีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีบุคคลหรือหน่วยงานใดให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือร่วมดำเนินการเพื่อทำให้พื้นที่ที่ถูกบุกรุกกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายบุคคลดังกล่าวอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกันดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการรับมือฤดูฝนมอบหมายสถานศึกษาทั่วประเทศเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและโรคระบาด
7: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้มอบหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจัดทำแผนเผชิญเหตุและวางมาตรการรองรับสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสถานศึกษานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสกท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาลเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสค.และคณะกรรมการองค์การค้าเพื่อติดตามระบบการจัดส่งแบบเรียนไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศที่เปิดภาคเรียนแล้วรวมถึงดำเนินกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการองค์กรการค้าของสกสค.ที่ตำแหน่งว่างมาเป็นเวลานานจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.erd.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะประจำวันอังคารที่9มิถุนายนค่ะพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่แม่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการในวันนี้นะคะพบกับดิฉันมิลกี้เสรณีนาวงศ์นะคะมาพร้อมกับช่างเทคนิคของเราในวันนี้นะคะคุณสุรชัยรอดแก้วค่ะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะรายการ5แยกข่าวของเราค่ะสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังรายการนะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:10 โดยประมาณนะคะถึง 16:30 ค่ะและหลังจากนั้นนะคะในเวลา 16:30 เป็นต้นไปจนถึง 17:00 นะคะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ค่ะสวท.สุราษฎร์ธานีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้นะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะและรายการ5แยกข่าวของเรานะคะก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีนะคะและสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะซึ่งในวันนี้แน่นอนค่ะดิฉันก็มีเรื่องราวข่าวสารนะคะที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนของเรานะคะมาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะหนีไม่พ้นในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะทางด้านของรัฐบาลเองค่ะก็ได้มีโครงการนี้นะคะเพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนก็หลายๆท่านก็ได้ใช้ไปหมดแล้วในเดือนนี้นะคะซึ่งดิฉันเองก็ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปใช้อีกนะคะก็ทางด้านของรัฐบาลเองค่ะก็ได้มีการชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่าน4แพลตฟอร์ม delivery ซึ่งจะเริ่มในวันจันทร์หน้า15มิถุนายนนี้นะคะลดค่าอาหารค่าส่งช่วยพี่น้องประชาชนค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นร้านอาหารทั่วประเทศนะคะโดยทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนค่ะควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะเพิ่มรายได้ให้กับร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจบริการทั่วประเทศค่ะขยายการใช้สิทธิ์นะคะผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักนะคะไม่ว่าจะเป็น Shopee Food ค่ะ Line Man Grab Food และ Robinhood นะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นนะคะและเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการร้านค้าทั่วประเทศด้วยค่ะซึ่งภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะประชาชนค่ะก็จะสามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่สัปดาห์หน้าค่ะ15มิถุนายนวันจันทร์นะคะถึง30กันยายน2569นะคะในช่วงเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะ6:00 นถึง21:00 นของทุกวันนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะก็เลือกได้นะคะว่าจะใช้บริการจากแพลตฟอร์มไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Shopee Food ค่ะLINE Man Grab Food แล้วก็ Robinhood ที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะช่วยลดภาระค่าครองชีพแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับ ี่น้องประชาชนที่จะใช้สิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เม็ดเงินจากมาตรการของรัฐบาลค่ะหมุนเวียนสู่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะซึ่งการขยายสิทธิประโยชน์สู่บริการ Delivery ในครั้งนี้นะคะก็เป็นการตอบโจทย์กับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในยุคดิจิทัลนะคะหลายๆท่านค่ะก็สั่งอาหารผ่านทางช่องทางของ Food Delivery นะคะเพราะว่าบางทีค่าส่งอาจจะเป็น0บาทไม่มีค่าส่งรวมถึงมีโค้ดส่วนลดต่างๆนะคะก็โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในของพื้นที่ของเขตเมืองผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานแล้วก็ผู้ที่ไม่สะดวกที่ออกเดินทางไปใช้จ่ายนอกบ้านค่ะก็สามารถที่จะเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะและเป็นการสร้างโอกาสให้ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศนะคะเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะสำหรับ Shopee Food นะคะผู้ที่ใช้สิทธิ์ค่ะก็จะได้รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 60% ค่ะจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะพร้อมกับสิทธิ์จัดส่งฟรีโดยไม่มีขั้นต่ำค่ะก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าอาหารและค่าขนส่งในคราวเดียวกันนะคะในส่วนของ Line Man ค่ะก็ได้รวบรวมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั่วประเทศนะคะพร้อมกับมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมค่ะสำหรับผู้ที่ใช้บริการนะคะก็สามารถที่จะใส่โค้ด LM+ นะคะเพื่อรับส่วนลดสะสมรวมสูงสุด 5,000 บาทตลอดโครงการค่ะแล้วก็สามารถที่จะรับสิทธิ์ส่งฟรีระยะทางสูงสุด5กิโลเมตรนะคะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการสั่งอาหารผ่านระบบ Delivery ด้วยนะคะมาดูกันที่ Grab Food นะคะก็จัดแคมเปญสนับสนุนผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus นะคะด้วยส่วนลดค่าอาหารผ่านโค้ด Grab นะคะสูงสุด100บาทต่อรายการนะคะพร้อมกับสิทธิ์รับเงินคืนสะสมสูงสุด 12,000 บาทค่ะตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์มนะคะรวมถึงมีบริการส่งฟรี Grab Saver สูงสุด5กิโลเมตรด้วยนะคะเพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มความคุ้มค่าให้กับพี่น้องประชาชนค่ะในส่วนของ Robinhood นะคะก็มอบสิทธิประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าอาหารส่วนลดค่าอาหารนะคะแล้วก็ค่าจัดส่งค่ะผู้ใช้เนี่ยก็สามารถที่จะรับส่วนลด 50% ค่ะสูงสุด100บาทต่อรายการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะนอกจากนี้ก็มีในเรื่องของสิทธิประโยชน์ด้านการจัดส่งตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วยค่ะก็ทำให้เราเนี่ยได้เข้าถึงอาหารคุณภาพในราคาที่ประหยัดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้ง4รายนะคะก็ถือเป็นอีก1ก้าวสำคัญนะคะในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะมาเชื่อมโยงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็รัฐบาลก็มุ่งหวังให้โครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40 นะคะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศค่ะผ่านการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่ร้านค้าชุมชนแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงอันจะนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนด้วยนะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะ60/40นะคะซึ่งวันนี้เองมิวก็ได้ไปใช้บริการนะคะในส่วนที่เป็นของร้านเครื่องดื่มนะคะซึ่งก็จากการที่ได้สอบถามกับผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยก็ทุกคนนะคะก็จะบอกว่าไทยช่วยไทย plus ก็จะช่วยให้ยอดการขายยอดการซื้อขายเนี่ยขายดีมากขึ้นส่วนใหญ่ก็จะพี่น้องประชาชนก็จะมาใช้สิทธิ์ของไทยช่วยไทย plus แล้วก็ขายดีมากๆก็เมื่อตอนบ่ายที่ได้ไปซื้อก็ไปยืนรออีก8แก้วค่ะออกถือว่าเป็นโครงการเป็นมาตรการช่วยเหลือที่ดีมากๆนะคะแล้วก็สำหรับระบบในการให้บริการหลายท่านค่ะก็บอกว่าปีนี้ในครั้งนี้ระบบก็คือสมูทมากลื่นมากนะคะระบบไม่มีปัญหาเลยถ้ามีก็อาจจะมีแค่หมุนนิดหน่อยนะคะออกแอปพลิเคชันไปเข้าใหม่ก็สามารถที่จะใช้งานได้ปกตินะคะก็ถือว่ารัฐบาลทำมาดีมากๆเลยนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40ในครั้งนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะคะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไปแล้วนะคะเมื่อวันที่ตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่21มิถุนายนนะคะสำหรับรายเดิมนะคะซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังค่ะก็เตรียมที่จะประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร็วที่สุดนะคะตั้งเป้าทบทวนแล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ค่ะย้ำนะคะว่าต้องการอุดการรั่วไหลในสวัสดิการรัฐและช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงค่ะโดย นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะโฆษกกระทรวงการคลังค่ะก็ได้กล่าวถึงข้อสั่งการของท่านนายกอนุทินนะคะว่าให้กระทรวงการคลังค่ะทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะบิดามารดาค่ะกรณีของการที่บุตรนะคะนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่านะคะจะนำเรื่องนี้ค่ะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะตั้งเป้าให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะก็การตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์ไว้หรือว่าจะยกเลิกนะคะก็ถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะก็ต้องคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความจำเป็นต่างๆแล้วก็การรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยนะคะก็สำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นะคะรัฐบาลค่ะก็มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านนะคะได้แก่ปัญหาในเรื่องของการลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์นะคะก็และการเร่งค้นหาผู้ที่ตกหล่นนะคะที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองนะคะก็ได้ระดมสภากำลังนะคะจากเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.เองนะคะลงพื้นที่อย่างหนักค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงบ้านของทุกท่านเลยนะคะก็หากเมื่อคณะกรรมการประชารัฐนะคะมีมติผลการประชุมออกมาแล้วก็จะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการนะคะรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวเนี่ยจำเป็นต้องนำเสนอให้ครม.พิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อที่จะให้ทุกอย่างนะคะเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งก็มีทางด้านของนักรัฐศาสตร์นะคะก็ได้มีการแบบระบุนะคะว่าการที่รัฐบาลค่ะทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสะท้อนถึงภาวะผู้นำยุคใหม่รับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นค่ะนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะคะก็มองว่าการที่รัฐบาลนะคะตัดสินใจทบทวนหลักเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้นะคะในกรณีของการที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้ในการลดหย่อนภาษีก็ถือว่าเป็นตัวอย่างสำคัญนะคะในการบริหารประเทศในยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญค่ะกับการรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนค่ะและสะท้อนภาวะผู้นำนะคะที่พร้อมปรับเปลี่ยนนโยบายตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยค่ะซึ่งโดยการเมืองการทางการเมืองนะคะก็มักจะมีความเข้าใจว่าการที่ยืนหยัดในจุดยืนเดิมคือความเข้มแข็งขณะที่การปรับเปลี่ยนท่าทีถูกมองว่าเป็นความอ่อนแอแต่ว่าในความเป็นจริงโลกมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะภาวะผู้นำสมัยใหม่นะคะกลับให้ความสำคัญกับการความสามารถในการที่จะรับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะคะการปรับตัวและเรียนรู้จากเสียงสะท้อนของสังคมมากกว่าด้วยนะคะก็ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่ารัฐบาลยกเลิกหรือว่าปรับแก้เกณฑ์ดังกล่าวเท่านั้นนะคะแต่อยู่ที่การตัดสินใจรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนและพร้อมกับการที่นำข้อกังวลต่างๆเหล่านั้นนะคะมาทบทวนนโยบายอีกครั้งนึงค่ะก็รัฐบาลที่มีความยืดหยุ่นนะคะไม่ได้หมายถึงรัฐบาลที่ไม่เคยผิดพลาดค่ะแต่คือรัฐบาลที่พร้อมเรียนรู้และปรับแก้ข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็วนะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของทางด้านของนักรัฐศาสตร์นะคะก็ได้มาพูดถึงกรณีที่รัฐบาลก็จะนำหลักเกณฑ์นะครับของเรื่องในการตัดสิทธิ์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมาทบทวนใหม่ด้วยนะคะก็สุดท้ายนะคะก็ย้ำว่าการรับฟังประชาชนนะคะไม่ใช่อุปสรรคของการบริหารประเทศค่ะแต่เป็นเงื่อนไขสำคัญนะคะของการปกครองในระบบประชาธิปไตยค่ะเพราะว่าความสำเร็จของนโยบายไม่ได้วัดจากการดำเนินการได้ตามที่ภาครัฐต้องการเท่านั้นนะคะหากยังต้องวัดจากการยอมรับของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนั้นโดยตรงด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะจบรายการของเราในวันนี้นะคะดิฉันขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ที่เป็นติดกับทะเลนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยหรืออันดามันเองนะคะกับการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งที่4นะคะ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและขอบเขตการศึกษาโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลค่ะพื้นที่ชายฝั่งทะเลหมู่ที่6ตำบลหน้าสะตนอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันพุธที่10มิถุนายน2569นะคะเวลา 9:30 น.ถึง 12:30 น.ค่ะที่โรงเรียนวัดชิมหลาหมู่ที่6ตำบลหน้าสะตนอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะท่านใดไม่สะดวกสามารถที่จะรับฟังผ่านทางระบบของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ได้ด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทุกท่านก็มา brainstorm มาเสนอแนะข้อเสนอต่างๆปัญหาอุปสรรคต่างๆในเรื่องของการที่จะป้องกันตลิ่งริมทะเลนะคะฝั่งของอ่าวไทยค่ะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาต่างๆนะคะก็จะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นกันด้วยจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นต่างๆค่ะค่ะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะของรายการ5แยกข่าวของเราโดยสวทนครศรีธรรมราชในวันนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวนะคะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็สวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะก็รายการ5แยกข่าวของเราก็ยังมีนะคะมีต่อไปพุธพฤหัสบดีก็ยังมีอีกนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้วันพุธค่ะพบกับรายการ5แยกข่าวโดยสวทตะกั่วป่านะคะโดยดีเจพี่จุกกับดีเจน้องมะตูมค่ะก็จะมาพบกับทุกท่านนะคะสำหรับรายการ5แยกข่าวโดยสวทนครศรีธรรมราชในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายสุพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและดิฉันนะคะเสรณีนาวงศ์และนายช่างเทคนิคของเรานะคะคุณสุรชัยรอดแก้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยสวทตะกั่วป่าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะรายการของเราจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะออนปวีวงศ์วชิราจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศไทยกว่า70สถานีทั่วทั้งประเทศนะคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะประกอบด้วย4ช่วงสำคัญช่วงที่1คือช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะช่วงที่2คือตามรอยพระเมตตาช่วงที่3คือสานต่อพระราชปณิธานและช่วงที่4คือข่าวสารงานพระราชพิธีค่ะเราไม่รอช้าไปติดตามกันในช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะจาก2ครั้งที่ผ่านมาเราพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีในพื้นที่ของวนอุทยานเขาท่าเพชรและในพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยนะคะวันนี้ค่ะเราได้มีการสรุปพระราชกรณียกิจที่สำคัญในครั้งที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้ง12ครั้งให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกครั้งนะคะไปติดตามสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้จากคุณพัชรพลมาลายแย้มผู้สื่อข่าวจากสวทสุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะ
2: สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งแรกเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2502สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีและประทับแรมณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2502เวลา 5:59 นาทีสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินถึงศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายฉลองรมิตานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นกราบบังคมทูลเบิกข้าราชการและราษฎรเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหลังจากนั้นได้ส่งเยี่ยมราษฎรแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรขบวนแห่พระทางน้ำซึ่งจังหวัดได้จัดขึ้นโดยมีเรือพนมพระจากวัดต่างๆมากมายเป็นลำน้ำตาปีจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินยังเขาท่าเพชรทรงสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครครั้งในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2511หลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอำเภอพระแสงเมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2511ได้ทรงสดับรับทราบปัญหาและทอดพระเนตรเห็นความทุรกันดารลำบากในการเดินทางของราษฎร สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอำเภอพระแสงอีกครั้งในครั้งนี้ได้พระราชทานรถถากถางบูโดเซอร์หรือรถแท็กเตอร์ดีซีสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมอำเภอพระแสงสมัยนั้นสภาพทุรกันดารมากไม่มีทางรถยนต์ติดต่อระหว่างเมืองต่อเมืองการคมนาคมต้องอาศัยทางน้ำโดยตลอดแม้กระทั่งการนำรถถากถางมาพระราชทานในครั้งนั้นยังต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ขนส่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาเมืองพระแสงได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นเมืองเศรษฐกิจด้านการเกษตรอีกเมืองหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีตราบจนปัจจุบันในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2517สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินยังอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งขณะนั้นเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่มีภัยจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ด้วยพระบารมีของพระองค์และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อทวยราชอันเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบกับการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานธงประจำรุ่นให้แก่กองลูกเสือชาวบ้านในพื้นที่จึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีปัญหาจากภัยก่อการร้ายจึงคลี่คลายลงในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2518สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโดยไม่มีกำหนดการเนื่องจากทรงทราบว่ามีตำรวจทหารและลูกเสือชาวบ้านได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จึงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวสุราษฎร์ธานีอย่างหาที่สุดมิได้อีกวาระหนึ่งจากพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาที่มีต่อประสบนิกรชาวสุราษฎร์ธานีของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกหลายต่อหลายครั้งเพื่อดูแลประสบนิกรของพระองค์อย่างใกล้ชิดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวสุราษฎร์ธานีอย่างหาที่สุดมิได้

0: อย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะกับรายการที่เป็นสกู๊ปเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการเสด็จพระราชดำเนินทั้ง12ครั้งที่ยังอยู่ในความทรงจำของราษฎรชาวสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งนับตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2502จวบจนถึงครั้งล่าสุดคือวันที่17พฤษภาคมปี2519ค่ะที่เสด็จมาเปิดประปาผิวดินและพระราชทานธงประจำกองลูกเสือชาวบ้านยังคงเป็นภาพความประทับใจที่อยู่ในใจของชาวสุราษฎร์ธานีมาจนถึงปัจจุบันและตราบนานเท่านานค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในช่วงที่2กับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะวันนี้มุกได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของอัคราภิลักษ์ศิลปินพระราชสมัญญาที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555พระราชสมัญญานี้มีที่มาอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันกับสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้เลยค่ะ

ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ศิลปะพื้นบ้านหลายแขนงที่เคยเกือบเลือนหายได้กลับมามีชีวิตและอย่างรากลึกอีกครั้งด้วยน้ำพระราชหฤทัยและพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติในทุกมิติทรงตระหนักว่างานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านมิได้เป็นเพียงความงามทางวัตถุแต่หากคือจิตวิญญาณและรากเหง้าของความเป็นไทยพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2519เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมนำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานที่ทรงคุณค่าไม่ว่าจะเป็นงานทอผ้าไหมงานเครื่องถมทองงานจักสานย่านลิเภาหรืองานแกะสลักอันก่อให้เกิดรายได้และความกินดีอยู่ดีแก่ประชาชนนับแสนครัวเรือนทั่วประเทศนอกจากงานศิลปะหัตถกรรมแล้วพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะการแสดงชั้นสูงอย่างโขนโดยทรงริเริ่มให้มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่ตามแบบโบราณราชประเพณีและจัดการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นประจำทุกปีจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องทั้งในระดับชาติและระดับสากลโดยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงเป็นผู้นำในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติกระทรวงวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงได้ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชสมัญญาอัคราภิลักษ์ศิลปินอันมีความหมายว่าศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555พระราชสมัญญาอัคราภิลักษ์ศิลปินจึงเปรียบเสมือนจารึกแห่งความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำรงรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ที่ต่อลมหายใจให้งานศิลป์ไทยได้เปล่งประกายและทรงคุณค่าคู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านานอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน

ช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้ค่ะมุกพาไปรับชมมิวสิกวิดีโอในบทเพลงน้ำกับป่าค่ะที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้จัดทำขึ้นค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะขณะเดียวกันเป็นการน้อมนำพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าในสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะที่มีพระราชประสงค์ให้กับประชาชนเนี่ยอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างพึ่งพาอาศัยกันเกื้อกูลกันสร้างความเจริญงอกงามให้แก่กันและกันไปติดตามมิวสิกวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ

พลงที่ไพเราะนี้และมิวสิกวิดีโอที่สวยงามนี้ค่ะยังถือเป็นการรวมพลังแสดงความจงรักภักดีของประชาชนในพื้นที่ปากใต้ต่อแม่ของแผ่นดินด้วยค่ะเราไปติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะด้วยเรื่องของข่าวสารงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยวันนี้ค่ะมุกได้นำภาพที่ชื่อว่า Times Square The Queen Mother of Thailand ซึ่งเป็นการแสดงพระบรมฉายาลักษณ์แห่งความงดงามและพระเมตตาไปปรากฏสู่กลางมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรักความภักดีและความอาลัยของปวงชนชาวไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างสมพระเกียรติค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดทำขึ้นค่ะภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายโสพลเขี่ยมการและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสุภัตราเรียมรัตน์ค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้ติดตามชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้จากสทจังหวัดสงขลาส่วนนี้ดิฉันออนปวีวงวชิราต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะไทยและเวียดนามเดินหน้ายกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แข่งขันในตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แข่งขันในตลาดโลก
5: นายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวในงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามโดยระบุว่ารัฐบาลไทยและเวียดนามมุ่งมั่นที่จะประสานจุดเด่นของทั้งสองประเทศเพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกตั้งเป้าหมายยกระดับความร่วมมือสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนปัจจุบันเวียดนามถือเป็นผู้ค้าอันดับ6ของไทยในระดับโลกและเป็นอันดับ2ในภูมิภาคอาเซียนในรอบปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างกันเติบโตสูงถึง13%และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมในช่วง5ปีที่ผ่านมามากกว่า6%สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลตั้งเป้ามูลค่าการค้าร่วมกันไว้ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอ4ประเด็นสำคัญในการทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนของเวียดนามเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เท่าเทียมและปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจใหม่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับการเจรจาแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการกุ้งเพื่อหาแนวทางออกร่วมกันหลังทางการมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยระบุว่าได้รับทราบข้อเสนอจากสมาคมกุ้งไทยที่ขอให้รัฐบาลเร่งเจรจากับฝ่ายมาเลเซียล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียแล้วแสดงความประสงค์ที่จะให้มีการพบกันของรัฐมนตรีเกษตรทั้งสองประเทศในสัปดาห์หน้าเพื่อเจรจาและแก้ไขปัญหาร่วมกันคาดว่าฝ่ายมาเลเซียจะรับหนังสือภายในวันนี้และก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประสานงานไปยังนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้วคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในสัปดาห์หน้าชวนันท์มาลีรายงาน
1: ประชาชนร่วมตอบรับกระแสโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นอย่างมาก8วันมีผู้ใช้สิทธิ์เดินทางกับรถโดยสารบขสแล้วเกือบ 2,000 คน
7: นายอัธวินรักสำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขสเปิดเผยผลตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายใต้เงื่อนไขรัฐสนับสนุนค่าโดยสารร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40โดยพบว่าในช่วง8วันแรกตั้งแต่วันที่1ถึง8มิถุนายนที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารแล้วจำนวน 1,913 คนมียอดการใช้จ่ายรวมกว่า 1,100,000 บาททั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเนื่องจากช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ประชาชนจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากรัฐ200บาทต่อวันหากค่าโดยสารเกินกว่าวงเงินดังกล่าวสามารถจ่ายส่วนต่างเพิ่มด้วยเงินสดหรือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิกบขส.ได้อีกร้อยละ5-10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดอย่างไรก็ตามบขส.ย้ำว่าประชาชนยังสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ณช่องจำหน่ายตัวบขส.ทั้ง139แห่งทั่วประเทศระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกานพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันอังคารที่9มิถุนายน2569ครับมารายงานตัวแล้วพร้อมกับสายฝนนะครับที่วันนี้ช่วงบ่ายกทมของเราโอ้โหต้องบอกว่าชุ่มฉ่ำไปทั่วเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่เวลาประมาณสักบ่ายโมงบ่าย2บ่าย3ประมาณเนี้ยฝนตกหนักเลยหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นวิภาวดีรังสิตนะครับแถวๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับรวมถึงหลายพื้นที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสนามเป้านี่นะครับก็มีการรายงานมาแล้วด้วยว่าฝนตกหนักเลยทีเดียวตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยดังนั้นเนี่ยจุดไหนบ้างพิกัดไหนบ้างที่ตอนนี้ยังคงมีสายฝนโปรยปลายมานะครับก็รายงานตัวกันด้วยนะครับทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็มี FM 105 MHz ที่ติดตามรายการกันอยู่ตอนนี้เลยนะครับ AM ก็เหมือนเดิมเลยครับสามารถติดตามรับฟังได้เช่นเดียวกันครับ AM 819 กิโลเฮิรตซ์นะครับ AM 891 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ยังมี AM 1467 กิโลเฮิรตซ์นะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศของเข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการหลายจังหวัดด้วยนะครับที่ต้องบอกว่ามีเรื่องราวของฝนที่ตกหนักเลยทีเดียววันนี้ครับดำเนินรายการนะครับบอลสกันแก้วประจันสวัสดีทักทายน้องแชมป์ด้วยวันนี้มาเป็นข้อความแรกๆเลยนะครับคุณสุวิทย์โสมนัสเป็นช่างเทคนิคดูแลกันในช่วงนี้นะครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับก็รับหน้าที่ประสานงานไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับวันนี้คุณอัคเดชคัมภีระนั่นเองนะครับรายงานกันครบในส่วนของทีมงานที่ดูแลกันในห้วงเวลานี้ 17:07 น.ถึง 19:00 น.ในภาคส่วนของคุณผู้ฟังบ้างต้องรายงานตัวมาด้วยนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเบอร์โทรศัพท์022769717นี่จำกันง่ายๆเลยหลายคนเมมเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเพื่อที่จะโทรมาแล้วก็พูดคุยกันนะครับส่วนใครที่สามารถเบอร์อีกเบอร์หนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันครับ022769721นะครับวันนี้คุณรจนามาแล้วเร็วมากๆเลยนะครับมาเป็นสายแรกลายแรกเลยนะครับที่ผ่านทางเพจ Facebook คุณสุเทพโกยะวงด้วยนะครับวันนี้ก็รายงานตัวมาแล้วด้วยนะครับอ้าวใครที่วันนี้ฟังอยู่ยังไม่ได้รายงานตัวมานะครับก็สามารถเพิ่มเติมมาทักทายมาพูดคุยกันมาได้นะครับแน่นอนครับภารกิจหลายๆเรื่องเลยที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่ต้องบอกว่าเดินทางเยือนกรุงฮานอยประเทศเวียดนามหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องสำคัญครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามในส่วนของรายละเอียดที่วันนี้มีคุณผู้ฟังก็ส่งเข้ามานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของปากท้องนะครับเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสด้วยวันนี้ไปซื้ออะไรกันมาบ้างมีมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยบอกว่าอยู่ที่ตลาดครับโอ้โหเปิดรายการแบบเสียงดังสุดๆเลยที่ตลาดนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่เลือกนะครับให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ของเราเป็นหนึ่งในสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวไม่ว่าจะเป็นขับรถอยู่ไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นพอได้ยินเสียงนี้ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเลิกงานแล้วนะครับกลับบ้านได้มาส่งคุณผู้ฟังกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยหรือในขณะเดียวกันครับบางท่านก็บอกว่าพอได้ยินเสียงคุณบอลอย่างพี่วินัยเนี่ยมาสวัสดียามเย็นกันแล้วด้วยนะครับก็พอได้ยินเสียงคุณบอลปั๊บเนี่ยบางคนบอกว่าต้องอาบน้ำอาบท่าถามว่าไปไหนบอกต้องออกไปทำงานแล้วนะครับเพราะว่าเสียงคุณบอลมาปลุกเลยอ่ะโอเคนะครับก็เสียงนี้แหละเสียงที่คุ้นเคยก็มาพูดคุยกันเมื่อกี้นี้มีหลายคนได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสไปนะครับบอกว่าโอ้โหดีมากๆเลยนะครับตลาดต่างๆตอนนี้คุยกับพ่อค้าแม่ขายนี่บอกคึกคักมากๆแล้วก็มีผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายน้อยนะครับเรียกว่าแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆเลยกับไทยช่วยไทยพลัสด้วยคุณผู้ฟังก็ต้องส่งมาบอกกันหน่อยนึงนะครับว่าไทยช่วยไทยพลัสวันนี้เนี่ยไปซื้ออะไรบ้าง60 40จ่ายกันแบบ สบายใจเลยนะครับบางคนก็บอกว่าทั้งซื้อกับข้าวบางคนก็บอกว่าไปซื้ ข้าวสารสินค้าอุปโภคบริโภคตอนนี้รายงานตัวมาได้เลยว่าซื้ออะไรบ้างสวัสดีคุณแม่ทิพย์ด้วยนะครับที่ฟังรายการอยู่แล้วก็พูดคุยกันมานะครับสวัสดีหมอมุ้ยด้วยสวัสดีคุณแอนด้วยนะครับวันนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับช่วงเวลานี้นะครับก็มาพูดคุยกันอย่างที่บอลเกริ่นบอกครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับล่าสุดนี่โอ้โหเรียกว่าผงาดในเวทีระดับโลกเลยทีเดียวนะครับนายกอนุทินชาญวีรกูลโชว์วิสัยทัศน์ครับในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผนึกกำลังสมาชิกวางรากฐานสันติภาพและความมั่นคงที่จับต้องได้จริงนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวจากเพจของไทยคู่ฟ้านะครับวันนี้9มิถุนายน2569ครับเวลาประมาณ 8:30 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ภายใต้หัวข้อสำคัญครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเดินหน้านะครับสู่ความร่วมมือกันซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเวียดนามเป็นเจ้าภาพด้วยร่วมกับผู้นำประเทศอาเซียนนะครับจากทั้งสปป.ลาวนะครับจากทั้งกัมพูชาจากทั้งติมอร์เลสเต้นะครับที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านกล่าวเน้นย้ำเลยว่าเรื่องสำคัญณห้วงเวลานี้ก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นเนี่ยนะครับก็คือรากฐานสำคัญของความมั่นคงในอนาคตของอาเซียนต้องเร่งครับเร่งเรื่องของการส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจและก็การเชื่อมโยงเรื่องของทุกมิติทั้งกายภาพทั้งดิจิทัลพร้อมทั้งผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ของภาคใต้ของประเทศไทยนี่แหละนะครับถือว่าในฐานะเส้นทางทางเลือกครับที่จะเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโลกพร้อมทั้งมีการสนับสนุนนะครับความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานของภูมิภาครวมถึงการเสนอความพร้อมในการจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนจากกำลังการผลิตส่วนเกินที่มีอยู่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าอาเซียนของเราเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนเพราะว่าความสำเร็จของอาเซียนไม่ได้วัดจากจำนวนการประชุมหรือเอกสารที่รับรองร่วมกันแต่วัดจากคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและก็ความเชื่อมั่นนะครับในอนาคตของประชาชนและก็มีการแสดงความเชื่อมั่นด้วยว่าอาเซียนเนี่ยนะครับจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายและคว้าโอกาสการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยจุดแข็งสำคัญครับนั่นก็คือเสถียรภาพการเชื่อมโยงความไว้วางใจยืนยันครับว่าไทยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมนั่นเองนี่นะครับต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็เรียกว่าเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความโดดเด่นนะครับในการที่เรียกว่าวันนี้นะครับเดินทางไปที่ประเทศเวียดนามด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการประชุมในครั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวกลางที่ประชุมครับโดยชี้เลยว่าอาเซียนครับมีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดในโลกนี่นะฮะและก็จุดหมายสำคัญนั่นก็คือการลงทุนระบุครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาห้วงเวลานี้กำลังอยู่ในห้วงเวลาสำคัญที่เรื่องของการตัดสินใจจะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตนะครับนี่ก็จากเพจของ NBT Connect ครับล่าสุดอันนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ครับซึ่งก็มีเวียดนามเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีผู้นำจากประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นสปป.ลาวนะครับมีกัมพูชามีติมอร์เลสเต้นะครับแล้วก็มีหลายๆประเทศโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีครับได้มีการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพการจัดการประชุมครั้งนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าเวทีครั้งนี้เนี่ยเป็นเวทีสำคัญครับในการแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับเกี่ยวกับอนาคตของภูมิภาคในช่วงเวลาที่โลกตอนนี้เนี่ย กำลังเผชิญกับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทั้งเรื่องของความแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการค้าโลกนะครับแล้วก็ยังมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วรวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับจะสังเกตเห็นว่าโอ้โหนะมีแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์เห็นไหมฮะโอ้โหภาพที่มีการแชร์อยู่น่ากลัวมากๆนะครับแล้วก็หลายๆพื้นที่เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆของสภาพภูมิอากาศในโลกใบนี้ด้วยสะท้อนอะไรสะท้อนถึงเรื่องของระบบภูมิภาคแล้วก็ระบบโลกของเราครับเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่านสู่ระเบียบใหม่นะครับโดยอาเซียนครับกำลังเผชิญกับความเสี่ยงและโอกาสสำคัญในห้วงเวลาเดียวกันในสถานการณ์ที่หลายภูมิภาคของโลกกำลังเผชิญความผันผวนอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดในโลกและก็เป็นจุดหมายสำคัญของการลงทุนด้วยรวมถึงเรื่องของการเติบโตนวัตกรรมในอนาคตนะครับสิ่งที่จะกำหนดอนาคตดังกล่าวได้ก็คือการตัดสินใจร่วมกันของประเทศสมาชิกในวันนี้ทั้งนี้ครับอาเซียนนะครับต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเชิงยุทธศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานโดยยึดมั่นหลักการผสานผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์ของภูมิภาคเพื่อการรักษาแกนกลางของอาเซียนในการส่งเสริมเรื่องของสันติภาพความมั่นคงนะครับแล้วก็ความไว้วางใจรวมถึงการเปิดพื้นที่ร่วมมือกันสำหรับทุกๆฝ่ายท่ามกลางโลกครับที่มีความแตกแยกมากขึ้นในห้วงปัจจุบันนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือไทยครับยังผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์นะครับภาคใต้ของประเทศไทยในฐานะเส้นทางทางเลือกเพื่อเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโลกลดความเปราะบางจากจุดคอขวดด้านการคมนาคมทางทะเลและก็พร้อมสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของภูมิภาคในขณะเดียวกันครับไทยก็ได้มีการเสนอความพร้อมครับในการจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนจากกำลังการผลิตส่วนเกินที่มีอยู่ด้วยนะครับโดยอีกหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของยาประดิษฐ์หรือ AI ที่เรารู้จักกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องเสริมความร่วมมือในการรับมือกับปัญหาผลกระทบของชีวิตประชาชนไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงออนไลน์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่หลายๆคนบอกเจอกันมากเหลือเกินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขและก็ภัยพิบัติทางธรรมชาติควบคู่กับเรื่องของการลงทุนด้านการศึกษาพัฒนาทักษะระบบสาธารณสุขและก็การคุ้มครองทางสังคมด้วยปิดท้ายครับไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยทีเดียวนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาว่าทั้งสองประเทศนะครับในห้วงเวลานี้เนี่ยอยู่ในห้วงเวลาสำคัญที่การตัดสินใจในวันนี้จะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตจึงจำเป็นต้องร่วมกันเผชิญความท้าทายและเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยการบรรลุแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองและก็ความมุ่งมั่นความไว้วางใจและการเจรจาด้วยความสุจริตใจแม้จะไม่มีหนทางที่ง่ายแต่เชื่อมั่นว่าทั้งสองฝ่ายครับสามารถก้าวไปข้างหน้าร่วมกันได้ผ่านการสร้างความเชื่อมั่นและการพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับทางด้านของเพจของ NBT Connect ครับก็ได้มีการโค้ดข้อความเอาไว้บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาทั้งสองประเทศตอนนี้เนี่ยอยู่ในห้วงเวลาสำคัญที่การตัดสินใจในวันนี้จะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองความมุ่งมั่นความไว้วางใจและการเจรจาด้วยความสุจริตใจนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับวันนี้มีข้อความต่างๆก็ทยอยส่งมาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับ02-276-9721คุณวิรัติมหาสารคามนี่บอกว่าฝนไม่ตกเลยนะครับวันนี้ก็ทักทายมานะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยชื่อว่าหลายคนก็อยากฟังเรื่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลอัปเดตต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับเดี๋ยวมีคุณสุรชัยใช่ไหมส่งมาจากจังหวัดนครนายกด้วยบอกว่าตอนนี้ครับ ฝนตกมากแล้วก็ลมแรงด้วยนะครับโทรมาให้กำลังใจกันอ้าวใครที่ฟังอยู่นะครับวันนี้มีข้อความจากคุณคำพาหนองเสส่งเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านเลยคุณกุ้งนะครับวันนี้ที่ติดตามกันอยู่คุณพลกฤษครับวรรณภักดีสวัสดีด้วยคุณบางออนเล็กใบนะครับนิชาภานะครับสวัสดีรายการแสดงว่าพอได้ยินเสียงปุ๊บเลิกงานแล้วกลับบ้านได้บางคนบอกฟังอยู่ที่บนเตียงนอนก็มีโอเคได้เลยได้เลยเพราะว่าเลิกงานแล้วกลับถึงบ้านแล้วนะครับก็ฟังข่าวกันไปหลายๆเรื่องก็จะได้รับรู้ข้อมูลต่างๆคุณเสวียนเล็กสถานก็รายงานตัวมาแล้วอาจเฉลิมชัยนะครับวันนี้สวัสดีมาจากเพชรบูรณ์รอรับฟังข่าวเช่นเคยนี่หนึ่งข้อความบอกดีมากเลยนะสแกนเกือบหมดแล้วเดือนนี้เหลือเท่าไหร่กันบ้างไหนขอรายงานตัวกันหน่อยบางคนก็บอกเหลือ200เหลือ300นะครับเหลือเท่าไหร่กันบ้างไทยช่วยไทยพลัส60 40โทรมาบอกกันหน่อยเดี๋ยวจะดูซิว่าใครเหลือเยอะที่สุดโทรมาบอกกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถูกใจทีมงานหลังไมค์เดี๋ยวอาจจะมีของขวัญร่วมสนุกครั้งนี้ก็จะเป็นการแบบเป็นโบนัสให้สำหรับคุณผู้ฟังด้วยใครเหลือเท่าไหร่และซื้ออะไรบ้างบางคนบอกซื้อของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นตุนไว้แล้วก็เหลือประมาณเท่านี้เท่านี้นะครับลองแจ้งมาที่หลังไมค์ก็ได้เบอร์โทรศัพท์ครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-276-9721สามารถที่จะรายงานตัวมาได้เลยทีเดียวนะครับพูดถึงไทยช่วยไทยพลัสครับก็ต้องบอกว่ามีหนึ่งเรื่องราวสำคัญเลยทีเดียวนะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงไว้ครับเมื่อประมาณสัก2ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery เริ่มวันที่เท่าไหร่ทราบไหมครับ15มิถุนายนนี้อ้าวขาที่ช็อปผ่าน Delivery ครับฟังข่าวนี้เลยนะครับเรื่องนี้ครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอันนี้กระตุ้นได้จริงหลายคนบอกเลยว่ากระตุ้นได้จริงคุณบอลนะครับทุกร้านเลยตอนนี้ตลาดทุกตลาดลองไปดูคึกคักมากๆนะครับทุกร้านร้านขายผักอย่างนี้นะร้านขายเนื้อหมูขายเนื้อไก่อย่างนี้นะแม่ค้าบอกคึกคักมากทุกร้านเลยนะก็จะแบบว่าตลาดตอนช่วงเย็นๆแบบนี้โอ้โหคนนี่นะต้องบอกว่าแห่มาใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40มีร้านหมูกระทะด้วยนะร้านหมูกระทะนี่ขายดิบขายดีมากๆเลยนะครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาหลังจากเลิกงานแล้วเนี่ยเอ้าไปไหนกันดีทานหมูกระทะไทยช่วยไทย

plus 60-40กันหน่อยแหมนะครับจ่ายกันคนละเล็กละน้อยก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีล่าสุดครับทางด้านของกิจกรรมนี้นะครับไทยช่วยไทย plus 60-40นะครับจะมีการขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักนั่นก็คือ Shopee Foodนะครับมี Line Man มี Grab Food แล้วก็มี Robin Hood เพื่ออำนวยความสะดวกครับให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นนี่นะฮะใครที่จะช็อปผ่านเรื่องของแพลตฟอร์ม Delivery นะครับย้ำมี Shopee Food Line Man Grab Food แล้วก็ Robin Hood นะครับก็เตรียมได้เลยโดยประชาชนครับสามารถใช้สิทธิ์นะครับเริ่มได้นะครับในส่วนของไทยช่วยไทย Plus 60-40 ผ่านบริการ Food Delivery นะครับในวันที่15มิถุนายนครับก็คือประมาณสัปดาห์หน้านะครับก็จะเริ่มได้จนถึง30กันยายน2569ช่วงเวลาตั้งแต่6โมงเช้าครับจนถึง3ทุ่มของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเลือกใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการซึ่งก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับได้เข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างมากขึ้นลดภาระค่าครองชีพนะครับทำให้เม็ดเงินจากมาตรการของภาครัฐเนี่ยหมุนเวียนเข้าสู่ร้านอาหารแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วด้วยความร่วมมือครั้งนี้ครับเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและก็แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้ง4รายนะครับทั้ง Shopee Food, Line Man, Gap Food นะครับรวมถึง Robin Hood นะครับทั้ง4แพลตฟอร์มนี้ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญครับของการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมาเชื่อมโยงกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับของรัฐบาลให้พี่น้องประชาชนนี่แหละได้เข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพนะครับพร้อมกับเป็นการช่วยขยายช่องทางการขายของผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศด้วยเห็นไหมตอนนี้นะร้านตามสั่งแทบจะทุกที่นะก็ผูกกับเรื่องของ Line Man ผูกกับ Grab Food นะครับผูกกับ Robin Hood ผูกกับ Shopee Food นะครับดังนั้นเนี่ยพอเรามีไทยช่วยไทย Plus มาเพิ่มนี่เห็นไหมฮะทำให้เราได้มีการจับจ่ายมากขึ้นตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เรียกว่าร้านค้าก็ได้ประโยชน์ผู้บริโภคอย่างเราก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับดีมากๆเลยมีคนบอกว่าอยากได้ตลอดไปอยากได้ตลอดเลยแหละครับแหมใครอยากได้ตลอดโทรมาบอกหน่อยสิโอ้ยช้อปปิ้งกันเพลินเลยใช่ไหมมีความสุขดีใจครับที่หลายๆคนแฮปปี้นะครับใครที่มีความสุขกับการไปสแกนนะครับก็แฮปปี้ก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่มีความสุขกับการได้เลือกซื้อของบางคนบอกว่าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นจริงๆคุณบอลเวลาไปซื้อของเนี่ยนะเมื่อกี้คุยกับแม่ค้าที่โรงอาหารของสถานีด้วยโอ้โหบอกยอดขายดีมากร้านข้าวแกงนี่แฮปปี้นะครับร้านข้าวแกงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยแฮปปี้มากนะครับร้านน้ำนะมีร้านขนมร้านส้มตำก็มีนะครับร้านขายยำร้านขายน้ำตกซุปหน่อมงหน่อไม้นี่โหยคึกคักจริงๆนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจับต้องได้จริงๆคุณผู้ฟังแล้วก็เห็นผลจริงๆจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับไทยช่วยไทย plus 60-40นะครับก็ย้ำกันเลยว่าต้องมีความสุขกับการจับจ่ายใช้สอยหลายคนก็บอกว่ามีความสุขจริงๆนะครับแล้วก็ทุกๆตลาดก็รายงานมาว่าวันนี้คึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับแน่นอนใครที่อยากเพิ่มเติมมาทักเข้ามาโทรเข้ามาหรือส่งสายเข้ามาครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไป02ครับ276-9717นะฮะแล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับไปตลาดมานี่มาดูมาซื้อมาดูข้อความหน่อยคุณพิสมัยบอกไปตลาดมาแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าซื้ออะไรมาพิมพ์มาอีกทีนึงนะครับมีคุณชัยโรจน์บอกมาแล้วอันนี้1คะแนนให้ไปเลยนะทีมงานซื้อข้าวสาร1ถังคุณชัยโรจน์นะครับน้ำมันพืช6ขวดกาแฟ1ถุงนอกนั้นเป็นผลไม้ต่างๆรวมทั้งทุเรียนด้วยคุณบอลตอนนี้เหลือ444บาทแล้วเลขสวยมากโอ้โหอันนี้เอาไปเลย1คะแนนนะเนี่ยคุณชัยโรจน์โทรมารายงานตัวด้วยนะวันนี้ที่หลังไมค์เลยนะครับเพราะว่าตอบมาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถูกต้องตามกติกาเลยคุณชัยโรจน์หรือว่าคุณโรจน์นะครับน่ารักมากโทรมานะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานเราเรคคอร์ดเอาไว้ว่าเล่นเกมแล้วก็ร่วมสนุกกันนะครับซื้อของที่จำเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคตรงคอนเซปต์เลยเหลืออยู่444บาทนะรายงานตัวมาครบถ้วนเลยเอางั้นเดี๋ยวเราต้องเบรกกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังนะครับกับเรื่องราวที่กลับมาจะมาอัปเดตเรื่องราวของการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไทยช่วยไทย plus 60-40ที่ทุก

0: ย่อมย่าเลยก็ว่าได้ของประเทศไทยแฮปปี้มีแต่รอยยิ้มนะครับมีแต่ความสุขแล้วก็ไปไหนมาไหนทุกคนก็แบบโอ้โหมีความสุขมากเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อช่วงนี้พักกันแป๊บนึงครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
4: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
0: กลับมาครับช่วงเวลา 17:33 นาทีอยู่กันที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีป้าติ๋วด้วยใช่ไหมครับรายงานมาจากลพบุรีด้วยฝนตกไหมก็แจ้งมาคุณประภาสจากยโสธรนะครับก็ทักทายมาพูดคุยกันมาวันนี้ครับมี1ภาพที่ทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มีการโพสต์เอาไว้ก่อนหน้านี้สักประมาณสัก1ชั่วโมงครับเป็นการชี้แจงภาพที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับจับมือกับในฮุนมาเน็ตซึ่งเป็นบอกว่าตรงนี้นะครับมีการแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ย้ำเลยนะครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลครับได้มีการโพสต์ภาพจากสื่อที่กัมพูชาครับได้มีการลงภาพท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจับมือฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลก็ได้มีการชี้แจงบอกว่าไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะตรงไปตรงมาไม่มีการประชุมนายกอนุทินมาร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่ประเทศเวียดนามเมื่อช่วงเช้ามีผู้นำหลายประเทศอาเซียนเข้าร่วมก่อนงานเริ่มได้มีการทักทายตามมารยาทไม่มีการประชุมระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่อย่างใดมีแต่การสนทนาระหว่างผู้นำขณะรอเวลาเปิดงานและกล่าวสปีชนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาพของสื่อกัมพูชาที่ได้ลงภาพนี้ไว้นะครับทางด้านของโฆษกรัฐบาลก็ได้มีการชี้แจงนะครับชัดเจนว่าไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะตรงไปตรงมาย้ำนะครับไม่มีการประชุมนะครับนายกอนุทินมาร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่ประเทศเวียดนามช่วงเช้าอย่างที่นำเรียนว่ามีผู้นำหลายประเทศอาเซียนก็เข้าร่วมก่อนเริ่มงานก็ทักทายกันตามมารยาทเท่านั้นเองอันนี้ก็ชี้แจงด้วยนะครับกับกรณีที่มีภาพข่าวเกิดขึ้นต่างๆนะครับข้อความคุณผู้ฟังโอ้โหส่งเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารต่อผลสำเร็จครับนายกอนุทินชาญวีรกูลหารือประธานาธิบดีเวียดนามต่อยอดวิสัยทัศน์ จับมือและเติบโตไปด้วยกันขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยแล้วก็เวียดนามสู่อนาคตร่วมกันครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างกันนะครับแล้วก็ติดตามผลการหารือระหว่างกันภายหลังการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาภายหลังจากการเสร็จสิ้นการหารือครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการสรุปคุณผู้ฟังสาระสำคัญของครั้งนี้นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีเวียดนามที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมคารวะแล้วก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมกล่าวด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองครับว่าตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนตรงต่อเวลามากขึ้นเพราะใช้นาฬิกาที่ประธานาธิบดีเวียดนามเนี่ยมอบให้ระหว่างการเยือนไทยอีกทั้งย้ำด้วยครับว่าการหารือที่กรุงเทพมหานครก่อให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจจำนวนมากเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับและประชาชนในประเทศไทยต่างก็ชื่นชมประธานาธิบดีเวียดนามและภริยาอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการเยือนครั้งนี้ครับมีรัฐมนตรีร่วมคณะถึง9คนรวมทั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกเหล่าทัพเพื่อสะท้อนความตั้งใจของไทยในการยกระดับความร่วมมือกับเวียดนามในทุกมิตินะครับทั้ง2ฝ่ายครับยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันครับในการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านทั้งไทยและเวียดนามประธานาธิบดีเวียดนามเสนอให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองประเทศเนี่ยพบปะหารือกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นผ่านกลไกความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะรัฐมนตรีร่วมไทยเวียดนามนะครับพร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ Tree Connect นะครับซึ่งมีเป้าหมายการค้าระหว่างกันนะครับที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนที่จะขยายสู่50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตด้วยนี่เห็นไหมครับเป็นความก้าวหน้าเป็นการเติบโตนะครับของเรื่องของการค้าเรื่องของการลงทุนไทยแล้วก็เวียดนามนะครับที่มีเป้าหมายการค้ากันที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก่อนที่จะขยายไปสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตด้วยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลยืนยันว่าไทยเนี่ยพร้อมสนับสนุนยุทธศาสตร์ Tree Connect นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังครับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวการบรรลุเป้าหมาย Net Zero พร้อมแสดงความเชื่อมั่นด้วยมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศไทยเวียดนามเนี่ยจะบรรลุ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแน่นอนภายในปีนี้และที่สำคัญต้องย้ำเลยและที่สำคัญบอกมีโอกาสคุณผู้ฟังขยายตัวถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับประธานาธิบดีเวียดนามยังมีการเสนอให้มีการพัฒนากลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง2ประเทศทั้งในระดับกองทัพหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานทางทะเลแล้วก็การพิจารณาจัดทำสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนการแก้ไขปัญหาผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็ปิดท้ายครับนายกรัฐมนตรีได้สะท้อนถึงข้อห่วงกังวลของภาคเอกชนไทยที่ทำธุรกิจในเวียดนามเนี่ยมายาวนานกว่า30ปีโดยเฉพาะประเด็นครับประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายที่อาจจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจรวมถึงกรณีที่บางบริษัทอยู่ในระหว่างการรอชำระเงินตามสัญญาประธานาธิบดีเวียดนามครับยืนยันว่ารัฐบาลเวียดนามเนี่ยให้ความสำคัญกับนักลงทุนไทยซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทชั้นนำครับที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามแล้วก็ย้ำด้วยว่าจะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังแล้วก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับฟังนะครับแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาของนักลงทุนอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมกันนี้ครับไทยก็พร้อมสนับสนุนนกกระเรียนจำนวน12ตัวให้แก่เวียดนามภายในปีนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพนะครับแล้วก็ความร่วมมือเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นครับระหว่างประชาชนทั้ง2ประเทศซึ่งสะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันจับมือและเติบโต ไปด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมนะครับนี่ก็เป็นเรียกว่าทั้งหมดนะครับที่ถือว่าเป็นการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานทั้งไทยแล้วก็เวียดนามด้วยนะครับสานต่อผลสำเร็จนะครับที่เกิดขึ้นจากท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้มีการหารือกับประธานาธิบดีเวียดนามต่อยอดวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกันนี่ชอบคำนี้มากๆเลยนะครับจับมือและเติบโตไปด้วยกันขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยเวียดนามสู่อนาคตที่ร่วมกันอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังมีข้อความส่งมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เป็นการเดินหน้าสู่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจนะครับหลายๆคนเลยมีคุณวรรณนีอุ่นศรีสวัสดีค่ะส่งมาแล้วได้ไปช้อปปิ้งหรือยังครับได้ไปสแกนไทยช่วยไทยพลัส60 40หรือยังหลายคนซื้อมาแล้วนะครับก็มีซื้อกับข้าวส่วนใหญ่ก็ที่ส่งมาก็มีซื้อกับข้าวซื้อแกงก็มีง่ายๆเลยช่วงเย็นๆบางคนอาจจะไม่สะดวกในการปรุงอาหารด้วยตนเองก็ไปซื้อก็สามารถที่จะอุดหนุนในร้านค้าร้านขายต่างๆอาหารสำเร็จรูปอาหารตามสั่งนะครับร้านที่มีกับข้าวใช่ไหมครับคำจำหน่ายกันอยู่ก็ส่วนใหญ่ทุกร้านนะแทบจะทุกร้านนะครับร้านข้าวแกงร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็จะรับหมดเลยทีเดียวนะครับทำให้เศรษฐกิจไทยของเราครับคึกคักมากๆเลยตั้งแต่เริ่มต้นวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ในขณะเดียวกันครับพูดถึงเศรษฐกิจพูดถึงผู้ค้าผู้ขายก็ต้องพูดถึงมุมของผู้บริโภคสักนิดนึงผู้บริโภคก็ต้องนึกถึงท่านนี้เลยครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านสุภมาศอิสระภักดีเผยผลงานครับต้องบอกว่าโอ้โหผลงานของท่านสุภมาศอิสระภักดีนะย้ำเลยว่าเป็นที่ประจักษ์กับสายตาพี่น้องประชาชนห่วงเวลา2เดือนครับต้องบอกว่าทั้งในส่วนของสคบบทบาทใหม่สคบ plus นะครับเชิงรุกนะบูรณาการเต็มที่ดูแลพี่น้องประชาชนผู้บริโภคเต็มที่เลยทีเดียวนะครับล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับผ่านทางรายการดังเลยทีเดียวถึงประเด็นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีกระแสสังคมครับไม่ว่าจะเป็นความเสียหายจากการใช้รถยนต์ EV นะครับยี่ห้อดังเรื่องของบ้านน็อกดาวน์จำได้ไหมครับที่บอลเคยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังแล้วจากการไปซื้อบ้านแล้วปรากฏไม่เป็นไปตามสัญญาครับโอ้โหเรียกว่ามีผู้เสียหายเยอะมากเลยนะจากกรณีบ้านน็อกดาวน์นะทำให้หลายคนเดือดร้อนกันรวมถึงซื้อของไม่ตรงปกอ้าวมีอีกอะไรไหมปากกระป๋องจำได้ใช่ไหมปากกระป๋องข้างกระป๋องเขียนว่าอะไรเขียนว่าปลาซาดีนใช่ไหมครับปลาแมคคาเรลแต่ท้ายสุดพอเปิดกระป๋องมาปรากฏไม่ใช่หลายคนที่เขาทานประจำแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ปลาซาดีนมันไม่ใช่ปลาแมคคาเรลนะครับก็เรียกว่าท่านสุภมาศก็ไปถึงเลยครับที่โรงงานเลยไปดูขั้นตอนเลยแล้วก็เรียกว่าเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่ท่านลงพื้นที่จริงนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของแทนผู้บริโภคจริงแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องเลยเรื่องที่ไปคลองถมด้วยท่านผู้ฟังจำได้ไหมครับที่ท่านลงพื้นที่ไปดูเรื่องของโอ้โหโซล่ารูฟท็อปต่างๆพลังงานที่มีการออกมาแล้วบางคนอันตรายมากถ้าเกิดว่ามันไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภคนะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยเลยภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนะครับเรื่องสำคัญก็คือการบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนทุกด้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับข้อสั่งการสำคัญคือเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของเราเห็นไหมเราไปซื้อสินค้าซื้อบริการต่างๆเนี่ยก็เกี่ยวข้องนะครับบางคนไปสถานเสริมความงามล่าสุดเมื่อวานนี้ก็เล่าอยู่ว่าสถานเสริมความงามที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาท่านก็ไปนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีก็ไปแล้วก็ต้องไปดูนะครับเพราะว่ามีข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคเยอะนะครับหลายคนก็เรียกว่าเดือดร้อนจากเรื่องนี้ท่านก็ลงไปดูไปตามงานด้วยตนเองเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าโอ้โหนี่แหละทำแบบเต็มที่จริงๆเลยทีเดียวเพื่อดูแลปากท้องดูแลผู้บริโภคสำหรับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบล่าสุดครับได้มีการกำชับเรื่องสำคัญด้วยเรื่องของการปรับรูปแบบการดำเนินงานจากที่เดิมทีเดียวเนี่ยนั่งรอรับเรื่องนะครับ ปัจจุบันนี้พอท่านสุภมาศอิสระภักดีมาดูแลท่านบอกว่านั่งรออย่างเดียวไม่ได้เลยเดินหน้าเชิงรุกเลยครับการเดินหน้าเข้าตรงถึงตรงช่วยเหลือประชาชนโดยตรงนี่คือสคบ plus คุณผู้ฟังเน้นเลยสคบ plus เรื่องอะไรบ้างรวดเร็วเชิงรุกเด็ดขาดแล้วก็พึ่งพาได้นะครับจะเห็นว่าสคบในยุคของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรงนี้เนี่ยได้รับคำชื่นชมครับจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยนะครับไปไหนคนก็บอกโอ้เนี่ยคุ้มครองดูแลแล้วก็ทำงานเร็วเชิงรุกเด็ดขาดแล้วก็พึ่งพาได้จริงๆพี่น้องประชาชนอุ่นใจนะครับเมื่อมีท่านสุภมาศอิสระภักดีมาดูแลตรงนี้จะเห็นว่าสคบครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกการดำเนินชีวิตของประชาชนในฐานะผู้บริโภคอันนี้ชัดเจนนะครับตอนนี้ท่านบอกเราไม่ได้ทำงานเพียงลำพังนะครับเราจับมือกับหลายๆหน่วยงานเพื่อผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อน

้อนช่วยเหลือจนถึงที่สุดนะครับนอกจากนี้ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยเรื่องของการช่วยเหลือผู้บริโภคการดำเนินคดีแพ่งจากกรณีผู้กระทำผิดเรื่องบ้านน็อกดาวจำได้ไหมที่มีการออกรายการดังเลยโอ้โหผู้เสียหายเยอะมากนะครับโอ้มีการวางค่ามัดจำบ้างก็ไม่ได้ทำบ้างไม่ตรงสเปคบ้างไม่ตรงปกบ้างนะครับเรื่องของการสัญญาว่าจ้างนะครับจากการทำบ้านน็อกดาวอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ท่านก็ตามเรื่องนี้เองผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยไม่สามารถส่งมอบบ้านให้กับผู้บริโภคได้ตามสัญญามีสัญญานี่แหละท้ายสุดไม่ได้ทำตามสัญญานะครับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฟ้องคดีผู้ประกอบธุรกิจเพื่อบังคับครับให้คืนเงินนี่นะครับจากเรื่องของค่าว่าจ้างการทำบ้านน็อกดาวน์พร้อมดอกเบี้ยต้องมีดอกเบี้ยด้วยนะตามกฎหมายเสนอศาลสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยจ่ายค่าเสียหายเพื่อลงโทษให้แก่ผู้บริโภคด้วยนี่นะครับก็เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับก็ตั้งแต่ท่านมาดูเรื่องของสคบก็มีความตั้งใจนะครับที่จะดูแลคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมทุกวันนี้นะครับเรื่องของการซื้อขายสินค้าและบริการเนี่ยทำได้ง่ายมากขึ้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับหลายคนถูกหลอกถูกเอาเปรียบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนก็ถูกโอ้โหเรียกว่าเดือดร้อนกันน่ะจากกรณีเรื่องของออนไลน์ด้วยรัฐบาลครับพยายามเต็มกำลังแล้วก็สุดความสามารถเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเรามีท่านสุภมาศอิสระภักดีนะครับมาดูแลตรงนี้หลายๆคนก็มีเสียงชื่นชมมาในทุกภาคส่วนว่าท่านทำงานแบบรวดเร็วกับสคบ plus 4สโลแกน1รวดเร็วเชิงรุกเด็ดขาดและพึ่งพาได้อันนี้หลายๆคนแบบพูดติดปากเลยหลังจากที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีนะครับมากำกับดูแลสคบนี่ก็เป็นการอัปเดตเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเราเป็นฐานะผู้บริโภคเราก็รู้สึกอุ่นใจรู้สึกสบายใจไหมเวลาซื้อของออนไลน์บางคนเป็นนักช้อปออนไลน์กดตะกร้าใหญ่กดตะกร้ากดตะกร้ากดตะกร้าพอท้ายสุดแล้วเนี่ยสินค้ามันไม่ตรงปกเราก็เดือดร้อนกันก็สามารถแจ้งประสานไปได้นะครับที่สคบนั่นเองอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องอัปเดตกับคุณผู้ฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับข้อความจากคุณสุรพลแก่งคอยนะครับก็ประสานเรื่องเบี้ยคนพิการมาด้วยนะครับประสานให้ด้วยหลายๆคนที่รออยู่นะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ให้ทีมงานติดตามเรื่องนี้ให้อยู่ในส่วนของหลายๆคนที่กำลังรับรู้รับฟังข้อมูลต่างๆผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับอีกหนึ่งเรื่องเลยทีเดียวคุณผู้ฟังพาไปที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์กันนิดนึงล่าสุดครับที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ก็มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยวันนี้ครับ9มิถุนายน2569เวลา9นาฬิกา30นาทีครับที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ว่าที่ร้อยโทอุทิศคงรอดนายอำเภอชุมแสงท่านเป็นวิทยากรครับแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอทั้ง15อำเภอสร้างความเข้าใจครับในการจัดทำแผนงานโครงการเกี่ยวกับด้านทรัพยากรน้ำโดยมีวัตถุประสงค์ครับเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับในการจัดทำแผนงานโครงการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำแล้วก็การนำข้อมูลแผนงานด้านโครงการในระบบไทยวอเตอร์แพลนนะครับร่วมกันแล้วก็มีการลงพื้นที่งานโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองจระเข้เผือกนะครับแล้วก็มีโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองระนงนะครับในเขตเทศบาลเมืองชุมแสงอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับงบประมาณครับภายใต้แผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคที่อำเภอชุมแสงเสนอโครงการผ่านจังหวัดนครสวรรค์ได้รับงบประมาณมาดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอชุมแสงด้วยโดยปิดท้ายครับทั้งนี้เรื่องของการจัดกิจกรรมดังกล่าว

0: มีคุณอำนวยกลิ่นสอนกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำอาจารย์วิริยะวรรณทองนะครับที่ปรึกษาสมาคมชาวไร่อ้อยเขต11นครสวรรค์อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการเกษตรสภาผู้แทนราษฎรมีนายศิรศักดิ์ทัศยพันธ์ครับนายอำเภอตากฟ้าแล้วก็มีนายพิชัยดำชมนะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์มีเกษตรอำเภอชุมแสงมีประมงอำเภอชุมแสงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าดูแลกันนะครับในส่วนของเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของเพจของ NBT ด้วยนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ครับวันนี้มีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่ฟังรายการอยู่แล้วก็มาอัปเดตข้อมูลกันมีคุณเอิร์ธอัปเดตด้วยวันนี้ส่งเข้ามานะครับวันนี้มีจากคุณนฤมลนะครับวันนี้ฟังอยู่แล้วบอกว่าฝนตกตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวหลายพื้นที่นะครับมีเรื่องของฝนหลายพื้นที่มีเรื่องราวของเรียกว่ามีน้ำเจิ่งนองอยู่ในหลายพื้นที่เลยก็ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยด้วยเพราะว่าล่าสุดครับมีการเตือนเรื่องของฝนที่ตกหนักด้วยนะครับเฝ้าระวังเรื่องของขยะแล้วก็น้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงด้วยทางด้านของกรมควบคุมมลพิษแจ้งเตือนประชาชนครับเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากฝนที่ตอนนี้ก็บอกว่าตกอย่างต่อเนื่องนายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงตอนนี้ครับหลายพื้นที่นะของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมีความเสี่ยงมากเลยทีเดียวที่จะเกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับอาจจะก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยน้ำนะครับชะขยะออกนอกพื้นที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็สุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสถานที่ที่กำจัดขยะมูลฝอยในที่ตั้งที่มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยล่าสุดครับกรมควบคุมมลพิษตอนนี้นะมีการแจ้งเตือนมานะครับกรมควบคุมมลพิษแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเน้นย้ำครับเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องเฝ้าระวังเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยครับแล้วก็ประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการวางแผนการเก็บขยะต้องวางแผนให้ดีด้วยนะครับในช่วงเกิดอุทกภัยไม่งั้นแล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหาตามมาป้องกันปัญหาเรื่องขยะตกค้างนะครับแล้วก็ทั้งนี้ครับทางด้านของกรมควบคุมมลพิษยังขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมด้วยในช่วงนี้นะครับเตรียมความพร้อมจัดทำแผนรองรับสถานการณ์อุทกภัยล่วงหน้าดำเนินการตรวจสอบเสริมแนวคันดินแล้วก็แนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำไหลหลากเข้าสู่พื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยแล้วก็ลดความเสี่ยงครับต่อการพัดพาของขยะมูลฝอยออกสู่ภายนอกด้วยนะครับวางแผนให้เป็นระบบนะครับเพื่อให้สามารถจัดการคุณผู้ฟังนะครับกับปัญหาเหล่านี้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาขยะตกค้างนะครับรวมถึงเรื่องราวของการติดตามเฝ้าระวังการรั่วไหลนะครับของการจัดการเรื่องนี้ด้วยนะครับทั้งขยะต่างๆด้วยการปนเปื้อนของสารอันตรายหรือว่าสารมลพิษต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องครับที่ต้องแจ้งกันแล้วก็เตือนกันจากเหตุการณ์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ฟังก่อนจะปิดท้ายไปเตรียมเคารพธงชาติกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่คุณผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องของดวงตาเมืองไทยไหมตอนนี้กำลังถูกพูดถึงมากๆเลยดวงตาเมืองไทยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนใครรู้นะครับไขความลับดวงตาเมืองไทยเขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติผ่านมุมมองเทคโนโลยีนี่นะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่า เกริ่นไว้ก่อนเรื่องของดวงตาเมืองไทยนี่นะครับจากร่องรอยเกษตรกรรมนะครับสู่ปรากฏการณ์เกาะวัชพืชลอยน้ำได้ที่หมุนได้นะครับวัชพืชลอยน้ำที่หมุนได้ด้วยเป็นลักษณะวงกลมที่สมบูรณ์เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกแบบนี้นะเป็นการสันนิษฐานว่าเกิดจากร่องรอยการจัดการที่ดินในอดีตเช่นการขุดดินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ก่อนจะร้างจนวัชพืชเนี่ยขึ้นปกคลุมนะครับเมื่อเทคโนโลยีไลด้าเผยให้เห็นร่องรอยการแยกตัวที่ชัดเจนนำไปสู่การลงพื้นที่จริงด้วยการบินโดรนสำรวจเมื่อวันที่8มิถุนายน2569ที่ผ่านมาความจริงจึงปรากฏนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่หลายๆคนติดตามอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีเกาะเขาบอกโอ้โหเป็นดวงตาเมืองไทยหลายคนก็รู้เลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับแล้วก็เตรียมเคารพธงชาติกันด้วยนะครับในห้วงเวลา 18:00 น.ใครที่ติดตามกันอยู่ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ฝากไว้ที่022769717นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึง2769721ทักทายเข้ามาส่งข้อความเข้ามาได้เดี๋ยวกลับมาติดตามกันในชั่วโมงหน้านะครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
4: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะ

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวัน

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะกับทีมงานสวทพงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกั่วป่า 90.25 MHz ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้กระทรวงการคลังเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร็วที่สุดตั้งเป้าทบทวนแล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ย้ำต้องการอุดการรั่วไหลในสวัสดิการแห่งรัฐและช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าจะเร่งนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดโดยตั้งเป้าให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ทั้งนี้การตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนได้รับสิทธิ์โดยได้คัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและมีความแม่นยำสูงขึ้นทั้งจากกรมสัมภาระและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ได้ระดมทรัพย์กำลังจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างหนักเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนทั้งในส่วนของความกังวลเรื่องเกณฑ์พิจารณาด้านอื่นๆเช่นเกณฑ์ความเป็นหนี้หากมีข้อสั่งการหรือพบปัญหาในทางปฏิบัติก็สามารถนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนได้เช่นกันอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลเนื่องจากสวัสดิการของรัฐมีหลายรูปแบบและแยกส่วนกันชัดเจนผู้ที่พลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยยังคงมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแบบทั่วหน้าอื่นๆตามเดิมเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือสวัสดิการดูแลเด็กและเยาวชนทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วจะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการรวมไปถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยมติดังกล่าวจำเป็นต้องนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีการพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนรัฐบาลเปิดสมัครไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรี่10มิถุนายนย้ำร้านค้าได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นเริ่มรับออเดอร์15มิถุนายนนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรี่โดยเปิดให้ร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในประเภทธุรกิจอาหารว่างและเครื่องดื่มลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาซึ่งก็มีร้านค้าสามารถเลือกผูกบัญชีกับให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นและต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วโดยเมื่อยืนยันและการสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มภายหลังได้จึงขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาเลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสมก่อนดำเนินการสมัครสำหรับร้านค้าที่ไม่มีสาขาสามารถสมัครได้ผ่านแบนเนอร์สมัครใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่ในแอปพลิเคชันถุงเงินโดยกดยอมรับเงื่อนไขเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัครกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ตรวจสอบข้อมูลและต้องยืนยันตรวจตนด้วยรหัส OTP และรอผลการพิจารณาอนุมัติจากระบบส่วนร้านค้าที่มีหลายสาขาจะมีการขั้นตอนเพิ่มเติมโดยสาขาหลักต้องเป็นผู้แพลตฟอร์มก่อนเนื่องจากทุกสาขาในร้านค้าจะต้องใช้แพลตฟอร์มเดียวกันหากสาขาหลักประสงค์เข้าร่วมโครงการจะต้องเลือกเมนูผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักจากนั้นกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากแพลตฟอร์มที่เลือกยืนยันข้อมูลและยืนยันตัวตนเมื่อสาขาหลัก ได้รับการอนุมัติแล้วสาขาย่อยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์มเดียวกันได้โดยไม่สามารถเลือกแพลตฟอร์มอื่นแตกต่างจากสาขาหลักในกรณีที่สาขาหลักไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแต่ต้องการเปิดโอกาสให้สาขาย่อยเข้าร่วมสาขาหลักสามารถเลือกเมนูไม่ผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักเพื่อกำหนดแพลตฟอร์มกลางสำหรับร้านค้าได้จากนั้นสาขาย่อยที่ต้องการเข้าร่วมสามารถเข้าไปสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยระบบจะแสดงเฉพาะแพลตฟอร์มที่สาขาหลักเลือกไว้และดำเนินการกรอกอ้างอิงร้านค้ายืนยันข้อมูลและยืนยันตัวตนด้วย OTP ตามขั้นตอนต่อปกติทั้งนี้ร้านค้าที่มีหลายสาขาสามารถเลือกเข้าร่วมเฉพาะบางสาขาได้ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมทุกสาขาร้านค้าที่สมัครและเชื่อมต่อระบบสำเร็จจะสามารถเริ่มรับคำสั่งซื้อภายใต้โครงการได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายน 2569และรับออเดอร์ได้จนถึงวันที่30 กันยายน 2569ในเวลา 21:00 น.โดยร้านค้าจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินสุภมาศบุกหัดใหญ่ลุยตรวจคลินิกเสริมความงามย้ำทุกคลินิกต้องมีสัญญาเจอเอาเปรียบผู้บริโภคทันทีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกความงามณห้างเซ็นทรัลหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีเลขานุการรัฐมนตรีเลขาธิการสอบต.ร่วมด้วยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลากองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลนครหาดใหญ่และสภาองค์กรของผู้บริโภคหน่วยประจำจังหวัดสงขลาตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคนางสาวสุภมาศกล่าวว่าจากข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ของสคบพบว่าในปีงบประมาณ2569การร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาอันดับหนึ่งคือเรื่องคลินิกเสริมความงามโดยส่วนใหญ่เป็นการเงินคืนขอเงินคืนเพราะยังไม่ได้ใช้บริการจากกรณีที่คลินิกปิดกิจการหรือไม่สามารถให้บริการได้รองลงมาคือซื้อแล้วเปลี่ยนใจไม่มาใช้บริการและการบาดเจ็บหรือผลข้างเคียงจากการเสริมความงามซึ่งพอทราบว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจลงตรวจในพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดตนจึงไปดูด้วยตนเองอยากเห็นกับตาว่าผู้ประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และผู้บริโภคได้รับการบริการที่ปลอดภัยจริงอำนาจหน้าที่สคบคือการควบคุมสัญญาตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาที่กำหนดให้ธุรกิจเสริมความงามเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาคลินิกทุกแห่งต้องจัดทำสัญญาและส่งมอบให้ผู้รับบริการหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีหรือปรับไม่เกิน200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากผู้บริโภคเสียหายจริงสคบฟ้องคดีแทนได้โดยวันนี้เจ้าหน้าที่ได้เก็บสัญญากลับไปตรวจสอบหากพบสัญญาที่ไม่เป็นตามประกาศสคบจะดำเนินการคดีทันทีสัญญามาตรฐานระบุสิทธิ์ของผู้บริโภคไว้ชัดเจนทั้งสิทธิ์บอกเลิกสัญญาภายใน7 วันและได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหากยังไม่ใช้บริการสิทธิ์ของเงินคืนตามสัดส่วนเมื่อคลินิกปิดกิจการปิดปรับปรุงย้ายสถานที่หรือมีใบรับรองแพทย์ว่าการใช้บริการต่อไปอาจเสี่ยงอันตรายรวมไปถึงกำหนดเงินคืนภายใน15 วันสำหรับเงินสดเงินโอนและเช็คหรือภายใน45 วันสำหรับบัตรเครดิตพร้อมระบุว่าการกำกับดูแลคลินิกเสริมความงามยังเกี่ยวข้องกับกฎหมายของหน่วยงานอื่นในหลายฉบับจึงทำให้ร่วมกับสนับสนุนบริการสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและแพทยสภาเพื่อตรวจสอบทั้งใบอนุญาตมาตรฐานให้บริการและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ขอย้ำว่าทุกคลินิกเสริมความงามต้องทำสัญญาให้ถูกต้องและส่งมอบให้ผู้รับบริการส่วนประชาชนก่อนเขารับบริการขอให้ตรวจสอบใบอนุญาตของสถานประกอบการตู้เครื่องหมายอย.ของผลิตภัณฑ์และเก็บสัญญาไว้ทุกฉบับอย่าลงเชื่อโฆษณาราคาถูกผิด ปกติหรือค่าโฆษณาออนไลน์ที่ไม่มีเอกสารที่ไม่มีเอกสารรับรองเพราะอาจเสียทั้งเงินและเสี่ยงต่อชีวิตหากผู้ประกอบการรายใดเอาเปรียบผู้บริโภคสคบจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดผู้บริโภคที่ประสบปัญหาจากการเข้ารับบริการคลินิกเสริมความงามสามารถร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชันเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดกระทรวงแรงงานชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมลงทะเบียนในวันที่15กรกฎาคมนี้พบยอดลงทะเบียน7วันสูงถึง 4.5 แสนคนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานขอเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศร่วมลงทะเบียนและใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมประจำปี2569เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสังคมของแรงงานไทยและผู้ประกันตนทั่วประเทศจากข้อมูลสำนักงานประกันสังคมณวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วทั้งสิ้น 455,146 คนแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนฝ่ายนายจ้าง892คนและฝ่ายผู้ประกันตน 4,254 คนผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนได้ผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus ขณะที่ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถลงทะเบียนผ่านระบบทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมโดยหลังปิดรับลงทะเบียนในวันที่15กรกฎาคม2569จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่10สิงหาคม2569และกำหนดจัดการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569พังงาไพมัน2026เปิดถนนสายสีรุ้งกลางเมืองพังงาร่วมส่งต่อพลังแห่งความรักและความเสมอภาพเทศบาลเมืองพังงาขอเชิญร่วมกิจกรรมพังงาไพมัน2026ร่วมเฉลิมฉลองพลังแห่งความหลากหลายความเสมอภาพและการยอมรับในทุกตัวตนแม้ว่าคุณจะเป็นใครทุกเพศทุกวัยทุกอัตลักษณ์มาร่วมเดินร่วมสร้างสีสันและร่วมส่งต่อพลังแห่งความรักความเข้าใจและความเท่าเทียมไปด้วยกันในวันที่17มิถุนายน2569ในเวลา 17 นาฬิกาเป็นต้นไปจุดเริ่มต้นที่สถานีตำรวจภูธรพังงาสิ้นสุดณบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองพังงาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานไทยช่วยไทยพร้อมชมมหกรรมบอลลูนนานาชาติจังหวัดพังงาร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลจัดงานไทยช่วยไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและชุมชนพร้อมยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งภายในงานชมความงดงามของบอลลูนนานาชาติและบอลลูนหลากหลายรูปแบบหมุนเวียนทุกคืนเลือกซื้อสินค้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าชุมชนและสินค้าโอท็อปของดีจังหวัดพังงาชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมความบันเทิงอิ่มอร่อยกับอาหารและของดีจากทั่วไทยภายในวันที่19ถึง28มิถุนายน2569ณศูนย์ราชการจังหวัดพังงารองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยเชิงรุกในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งนายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยช่วยไทยร่วมกับนายอำเภอตะกั่วทุ่งหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ติดตามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและกำหนดแนวทางการบูรณาการความช่วยเหลือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของประชาชนทางนี้เมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานายสราวุฒนาเจริญสกุลได้มีการลงพื้นที่บริเวณตลาดลองแลอำเภอตะกั่วทุ่งเพื่อพบปะพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนในพื้นที่รับฟังความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตโดยนำข้อมูลและประเด็นปัญหาที่ได้รับการลงพื้นที่ที่มาหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมครั้งนี้เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือได้อย่างเป็นรูปธรรมการดำเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยที่มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงพร้อม บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความแข็งแรงทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนต่อไปมาปิดท้ายกันด้วยพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่9มิถุนายน2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569สาลิหาอุสมาอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันและเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่าเห็นได้ชัดและสังเกตได้ค่ะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า apparent นั่นเองมาในวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคำนะคะที่มีความหมายใกล้เคียงกันคำนั้นก็คือคำว่า clear clear สะกด c l e a r clear นะคะคำว่า clear นี้คุณผู้ฟังน่าจะคุ้นชินนะคะหรือว่าเคยได้ยินมาบ่อยครั้งนะคะคำนี้ค่ะเป็นคำที่เราใช้นะคะหรือว่ารู้จักกันทั่วไปนะคะจริงๆก็มีหลายความหมายนะคะแต่ความหมายหนึ่งของคำนี้นะคะก็คือชัดเจนนะคะสดใสนะคะหรือว่ากระจ่างแจ้งก็ได้นะคะในความหมายของคำว่าเคลียร์เราลองดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ From the balcony we had a clear view of the road นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือจากระเบียงเราเห็นถนนได้กระจ่างชัดนะคะก็คือเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะถ้าไปยืนที่ระเบียงแล้วเราก็จะมองเห็นถนนได้ทันทีนะคะ From the balcony we had a clear view of the road นะคะอันนี้คือตัวอย่างประโยคที่หนึ่งนะคะตัวอย่างประโยคที่สองค่ะ You don't have a clear understanding of our problem นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือคุณไม่เข้าใจปัญหาของเราอย่างแจ่มชัดนะคะก็คือยังไม่รู้นั่นเองว่าปัญหาของเราเนี่ยคืออะไรซึ่งมันก็จะนำไปสู่การที่อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะคะหรือว่าอาจจะแก้ได้ไม่ถูกต้องเสียทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้เคลียร์นะคะมาขยาย understanding นะคะ you don't have a clear understanding of our problem คุณไม่เข้าใจปัญหาของเราอย่างแจ่มชัดอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะOur new television has a very clear picture นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือโทรทัศน์ใหม่เครื่องใหม่ของเราเนี่ยนะคะมีภาพที่ชัดเจนนะคะก็คือโอ้สัญญาณภาพดีมากเลยเนื่องจากเพิ่งซื้อมาใหม่นะเห็นภาพแบบสดใสแจ่มแจ๋วเลยทำนองเนี้ยนะคะก็คือ clear picture ก็คือภาพที่ชัดเจนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น Our new television has a very clearpicture นะคะก็คือภาพชัดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายนะคะว่าชัดเจนนะคะกระจ่างแจ้งนะคะซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับคำในหมวดของเราคือเห็นได้ชัดหรือสังเกตเห็นได้นะคะอย่างชัดเจนคำนั้นก็คือคำว่าเคลียร์นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่ email address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกแล้วนะครับผมประวิตรจุนรังสีนนสุวิชนนมหาหิงแล้วก็ตั๊กนรเศรษฐศรีเสวกนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่จะหนุนใจกันในเรื่องของการเอาชนะอุปสรรคในชีวิตนะครับในชีวิตคนเรานั้นต้องเจออุปสรรคกันอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาอุปสรรคนั้นเอาชนะได้หรือไม่นะครับสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตใจนะครับซึ่งแต่ละคนแน่นอนนะครับความเข้มแข็งของจิตใจก็ไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะพัฒนาความสามารถเรื่องความเข้มแข็งนี้ได้นะครับการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับจิตใจก็คือเราสามารถในการปรับอารมณ์สามารถในการจัดการความคิดและการกระทำเชิงบวกนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามเช่นเดียวกับที่หลายๆคนนะครับมีแนวโน้มที่จะพัฒนาความแข็งแกร่งทางร่างกายนะครับสำหรับบางคนความเข้มแข็งทางจิตใจดูเหมือนจะเป็นมาอย่างธรรมชาติก็มีเหมือนกันนะครับถ้าเราต้องการที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งทางด้านอารมณ์และจิตใจเราก็จะมีเนื้อหาสาระที่นำเสนอให้พอเป็นแนวทางในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนะนำการจัดทำรายการนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยนะครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933หรือจะอินบ็อกซ์ทักทายเข้ามาที่เพจ Facebook เราก็ได้นะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยนะครับก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยท่านผู้ฟังที่ต้องการรู้จักเราเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นก็แวะเข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์ของเรานะครับ www.jilthailand.org นะครับ jilthailand.org เว็บไซต์ดีมีแต่พระพรนะครับเข้ามารู้จักเราฟังรายการวิทยุจากเว็บไซต์นี้นะครับช่วงนี้ก็เช่นเคยครับยังมอบเสื้อกันฝนนะครับให้ท่านผู้ฟังนะครับเสื้อกันฝนสีสันสวยสดใสยินดีให้ท่านผู้ฟังเป็นเจ้าของครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933วันนี้วันที่9มิถุนายนนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: าสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2
2: LINE
0: 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: กับบทเพลงของสมชายใหญ่นะครับสยามเมืองยิ้มนะครับทุกวันนี้ก็ยังคงยิ้มกันอยู่นะครับแต่จะยิ้มแบบไหนก็คงจะดูรอยยิ้มของตัวเองเป็นหลักด้วยนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้จะพูดถึงการเอาชนะอุปสรรคในชีวิตนะครับเป็นการเอาชนะทั้งอารมณ์และจิตใจแย่แค่ไหนเราก็ต้องผ่านไปให้ได้นะครับในชีวิตของเราเจออุปสรรคกันอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาอุปสรรคเอาชนะได้หรือไม่นะครับสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตใจนะครับแต่เราก็สามารถพัฒนาได้นะครับการพัฒนาความเข้มแข็งของจิตใจก็คือความสามารถในการปรับอารมณ์ความสามารถในการจัดความคิดและการกระทําเชิงบวกไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์แบบใดก็ตามนะครับหากเราต้องการที่จะเอาชนะอุปสรรคนะครับทั้งอารมณ์และจิตใจสิ่งที่ทำได้สิ่งแรกก็คือเราจะไม่เสียเวลาสงสารตัวเองนะครับแน่นอนครับเราทุกคนมีประสบการณ์ความเจ็บปวดและความเศร้าในชีวิตและถึงแม้ว่าความเศร้าจะเป็นเรื่องปกติทางอารมณ์แต่การใคร่ครวญถึงความเศร้าและความโชคร้ายก็เป็นการทำร้ายตัวเรานะครับดังนั้นเราต้องตรวจสอบนะครับเรามักจะคิดว่าปัญหาของตัวเองแย่กว่าปัญหาของคนอื่นอันนี้เป็นการตรวจสอบข้อแรกนะครับและนอกจากนั้นเราก็คิดว่าถ้าไม่ใช่เพราะโชคร้ายเราจะไม่เจอปัญหาเหล่านี้และปัญหาของเราดูจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าคนอื่นเยอะเรามั่นใจว่าไม่มีใครที่จะเข้าใจเราจริงๆว่าชีวิตของเรามันยากแค่ไหนบางครั้งเราก็เลือกถอนตัวจากกิจกรรมยามว่างเพื่อจะอยู่บ้านและก็คิดถึงปัญหาของตัวเองและเรามักจะบ่นเรื่องความไม่ยุติธรรมในเรื่องต่างๆบางทีเราก็รู้สึกว่าโลกใจร้ายเหลือเกินพยายามทำร้ายเรานะครับอันนี้ก็เป็นเพียงข้อคิดเห็นที่เกิดขึ้นในใจนะครับถ้ามีข้อคิดเห็นมากกว่า4อย่างก็แสดงว่าเราสงสารตัวเองมากเกินไปและความสงสารนี้กำลังกลืนกินเรานะครับจนในที่สุดมันจะเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมของเราดังนั้นนะครับเราจะไม่หลบเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแม้ว่าเราบอกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับแต่การทำให้สำเร็จนั้นไม่ง่ายนะครับปล่อยครั้งความคิดและอารมณ์ความรู้สึกจะเป็นตัวกีดกันเราจากการที่เราสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นเราต้องตั้งใจดีๆนะครับเราพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของเวลาไม่ใช่เพราะว่าเราพร้อมแล้วนะครับแต่เป็นการตัดสินใจว่าเราจะเลิกในการกินอะไรที่จะทำให้อ้วนนะครับอันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบระดับหนึ่งนะครับปัญหาของการหลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อชีวิตของเรานะครับอย่างแรกเลยเรามักจะอยู่ที่เดิมแบบจมปลักเราจะไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆชีวิตก็ไม่ได้ไปไหนครับก็แล้วก็ไม่ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็คนอื่นนะครับเขาก็ยังสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติอันนี้ก็เป็นเรื่องท้าทายนะครับเป็นเรื่องท้าทายที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงจิตใจเพื่อเราจะชนะความท้อแท้ความท้อถอยที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา
1: คุณกำลังฟังรายการเพื่อคุณกำลังใจรับของแจกในรายการโทร080-621-8722 062-201-8933

0: ครับถ้าเราใจทอมเราก็สามารถให้อภัยได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะการให้อภัยตัวเราเองด้วยนะครับบทเพลงที่เป็นผลงานเพลงของคุณชัชวาลพูนผลชาติไอแซกนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับแม้ว่าเราจะเรียนรู้ความผิดพลาดของเรามาตั้งแต่ครั้งแรกแต่ในความเป็นจริงแล้วเราทุกคนก็สามารถผิดพลาดซ้ำสองได้นะครับอันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์นะครับความผิดพลาดสามารถกลายเป็นนิสัยได้นะครับถ้าเราผิดพลาดแล้วเรายังเคยชินอยู่นะครับการทำงานสายอย่างนี้นะฮะแม้ว่าจะถูกตักเตือนหรือถูกตัดเงินหลายครั้งเราก็ยังมาสายอยู่ดีปัญหาความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกจะนำมาซึ่งปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของเราอย่างมากมายนะครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาจะทำให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายนะครับปัญหาก็จะไม่ได้รับการแก้ไขเมื่อเราทำผิดพลาดซ้ำสองนะครับก็จะทำให้คนอื่นหมดความอดทนเราก็จะพาตัวเราเองไปสู่ปัญหาเดิมๆครอบครัวอาจจะเริ่มเบื่อเพื่อนฝูงอาจจะเริ่มหน่ายนะครับที่แย่ไปกว่านั้นนะครับหากพวกเขาต้องการช่วยเราก็จะพาไปหาสถานที่ที่เป็นไม่ใช่เป็นปัญหานะครับแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ควรที่จะทำผิดซ้ำหลายๆครั้งเพราะว่ามันจะเป็นการทำลายความสัมพันธ์นะครับเราจะไม่ยอมแพ้นะครับถ้าเราล้มเหลวครั้งแรกครั้งต่อไปอาจจะล้มได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าความล้มเหลวเป็นสิ่งเลวร้ายเราจะประสบความยากลำบากเมื่อพยายามทำสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราได้ล้มเหลวมาแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความคิดเกี่ยวกับความล้มเหลวอาจจะทำให้เราเสียกำลังใจในการตั้งใจที่จะพยายามอีกครั้งหนึ่งนะครับความคิดที่ไม่มีเหตุผลเกี่ยวกับความล้มเหลวจะทำให้เราล้มเลิกความพยายามนะครับเมื่อเราทำไปแล้วไม่สำเร็จเราต้องเปลี่ยนความคิดนะครับคิดเป็นเหตุเป็นผลมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมเองก็หนุนใจอยู่เรื่อยๆนะครับว่าความล้มเหลวจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่นะครับนอกจากเราเอาความล้มเหลวมาเป็นอุปนิสัยอย่างที่เรียนไว้แล้วครับล้มเหลวเพราะว่าไปทำงานสายถูกตักเตือนแล้วก็ยังทำอยู่แล้วก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆจนเขาเบื่อและในที่สุดก็ตัดความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ว่านี้ก็อาจจะบริษัทไม่เอาสัมพันธ์ด้วยก็ทำให้เราแย่นะครับดังนั้นความล้มเหลวไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่อย่างที่คิดว่าเป็นเราต้องให้ความสำคัญกับความพยายามที่อยู่ในหัวใจของเรานะครับและเราก็คาดหวังได้นะครับว่าเมื่อมีความพยายามแล้วผลลัพธ์จะดีขึ้นอย่างแน่นอน
1: ถ้าคุณกำลังอยู
2: ่ท่ามกลางความไม่แน่นอน
1: ท่ามกลางความไม่มั่นคง
2: ท่ามกลางความวิตกกังวลกับชีวิต
1: และปัญหาก็รุมเร้าทุกวี่ทุกวันพระเจ้าช่วยเราได้เสมอ
2: เรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าด้วยตัวคุณเองผ่านบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเราเรียนง่ายสะดวกและประหยัดมีทั้งบทเรียนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ถ้าสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับ
0: บทเพลงจากสุนารีราชสีมานะครับฉันเป็นดอกไม้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: นามเพื่อยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันในทุกมิตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาเยี่ยมคารวะในโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามณทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยเน้นย้ำถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลไทยในการยกระดับความร่วมมือทุกมิติสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันยุทธศาสตร์ 3 Connect เพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าร่วมกันที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้และขยายตัวสู่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้โดยเน้นย้ำความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการบรรลุเป้าหมายเนสซีโร่นอกจากนี้ประธานาธิบดีเวียดนามยังให้ความมั่นใจแก่ภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามยืนยันว่ารัฐบาลเวียดนามพร้อมดูแลและเร่งแก้ไขปัญหาข้อติดขัดด้านกฎระเบียบอย่างใกล้ชิดและจะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังอย่างแน่นอนด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายไทยได้เสนอจัดตั้งกลไกการหารือ 2+2 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ไม่อนุญาตให้บุคคลใดใช้ดินแดนไทยขับเคลื่อนกิจกรรมต่อต้านประเทศเพื่อนบ้านและเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นรัฐบาลไทยพร้อมส่งมอบนกกระเรียนจำนวน12ตัวให้แก่เวียดนามภายในปีนี้เพื่อความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมจับมือและเติบโตไปด้วยกันสู่อนาคตอย่างเป็นรูปธรรมโอกาสนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บัญชาการเหล่าทัพได้เข้าหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามณกรุงฮานอยซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันนโยบายความมั่นคงไปสู่การปฏิรูปจริงโดยมีประเด็นความร่วมมือที่น่าสนใจ3ด้านประกอบด้วยการยกระดับความร่วมมือทางทหารและทางทะเลมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนการเยือนการฝึกศึกษาข่าวกรองรวมถึงการลาดตระเวนร่วมทางทะเลเพื่อความปลอดภัยและการส่งกลับสิ่งของบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยพิบัติการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีไซเบอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและงานวิจัยทางทหารเพื่อเตรียมความพร้อมต่อภัยคุกคามในอนาคตการขับเคลื่อนกลไกความมั่นคงระดับภูมิภาคฝ่ายไทยพร้อมสนับสนุนการจัดประชุมร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศและกลาโหมพร้อมเชิญชวนเวียดนามเข้าร่วมงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนหน้านอกจากนี้ไทยและเวียดนามได้จัดงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนผลักดันยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง3ด้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานอย่างครับข้างโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้นำและภาคธุรกิจของเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมเปิดเผยผลการหารือร่วมกับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามและนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกไทยและเวียดนามต้องปรับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าขายระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันหรือ value chain เปลี่ยนจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าโดยนำจุดแข็งที่แตกต่างกันมาเกื้อกูลกันซึ่งเวียดนามมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมทั้งด้านระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจในการนี้รัฐบาลไทยได้เสนอแนวทางความร่วมมือผ่านยุทธศาสตร์ 3 Connect ประกอบด้วยการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียว ควบคู่กับความมั่นคงทางพลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ร่วมกันเราต้องทำงานด้วยความรวดเร็วแม่นยำและมั่นคงบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจหากไทยและเวียดนามสามารถรวมความเข้มแข็งเข้าด้วยกันได้สำเร็จทั้งสองประเทศจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนในทศวรรษหน้า
2: ผมมองว่านี่คือโอกาสของทั้งไทยและเวียดนามเพราะเศรษฐกิจของเรามีจุดแข็งที่แตกต่างกันและจุดแข็งที่ยิ่งแตกต่างกันมากเท่าไหร่ก็เป็นโอกาสในการที่เราจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันเวียดนามมีความเข้มแข็งทางด้านการผลิตเพื่อการส่งออกมีความเข้มแข็งด้านบุคลากรด้านดิจิตอลและเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีที่กว้างขวางไปทั่วโลกประเทศไทยเองนั้นก็มีความเข้มแข็งทางด้านอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกการบริการระบบสาธารณูปโภคระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคเมื่อเชื่อมจุดแข็งเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะสามารถสร้างความได้เปรียบและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับทั้งสองประเทศของเราได้
1: นายกรัฐมนตรียังได้ให้ความมั่นใจกับนักลงทุนชาวเวียดนามว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจโดยปรับปรุงกฎระเบียบและลดอุปสรรคทางการค้าพร้อมทั้งเชิญชวนให้ภาคเอกชนทั้งสองประเทศใช้โอกาสจากสะพานเชื่อมของสัมพันธ์ที่สร้างมาร่วมกันในการขยายตลาดและการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไปอักษิตประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
0: ส่วนด้านการท่องเที่ยวไทยและเวียดนามพร้อมขยายความร่วมมือพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับหลายประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสู่ภูมิภาคอาเซียนนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามว่าผู้นำทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการแปรวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ทรีคอนเน็กต์ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อภายใต้แนวคิดเที่ยวเวียดนามพ่วงไทยเที่ยวไทยพ่วงเวียดนามเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนทั้งสองฝ่ายผ่านมาตรการ BOI Fast Pass ที่ช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจพร้อมพัฒนาระบบการชำระเงินดิจิทัลข้ามพรมแดนผ่านการสแกน QR Codeทั้งนี้ผู้นำทั้งสองประเทศได้ตั้งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยขยับเป้าหมายมูลค่าการค้าและการลงทุนในระยะยาวขึ้นเป็น 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและกำหนดเป้าหมายเร่งด่วนในปีนี้ไว้ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสอดคล้องกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเวียดนามโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันผ่านการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงหลายประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลและตลาดศักยภาพสูงโดยเฉพาะประเทศจีนอินเดียและกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศทั้งด้านการเชื่อมโยงเส้นทางบินการเดินทางทางบกและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกันอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นทั้งธุรกิจโรงแรมสายการบินแหล่งท่องเที่ยวและแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลประชาชนที่ได้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้สร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลัก ได้แก่ Shopee Food, Lineman, Grab Food และ Robinhood เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศโดยประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ผ่านบริการ Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าสำหรับการขยายสิทธิประโยชน์สู่บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ครั้งนี้เป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตของประชาชนในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองผู้สูงอายุผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานและผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาทเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ 0.6
4: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า40ล้านคนถือเป็นแรงส่งสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้เฉลี่ยสูงถึง 50,000 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งเม็ดเงินรวมกว่า 170,000 ล้านบาทจากโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากพร้อมคาดการว่าจะช่วยหนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ถึง 0.6 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2569 ที่ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วมีโอกาสเติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ 2 ถึง 2.5
5: ตอนนี้จะสังเกตว่าบรรยากาศของการจับจ่ายสอยดูคึกคักและคนก็ใช้เต็มที่นะครับสะท้อนว่าเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัวแต่เศรษฐกิจไทยนั้นผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วเพราะว่าไตรมาสที่3ปี68เศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.8% ไตรมาสที่4ขยายตัว 2.5% ไตรมาสที่1ปีนี้ขยายตัว 2.8% การที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวบวกขึ้นเรื่อยๆ2ไตรมาสติดในสัญญาณเทิงเทคนิคคือเศรษฐกิจไทยฟื้นแล้วดังนั้นการเอาแรงหนุนของไทยช่วยไทยพลัสที่อัดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเพิ่มเติมเป็นจำนวน4เดือนบวกเพิ่มเข้ามาประมาณ 80,000 ล้านบาทดังนั้นสิ่งที่เรามองก็คือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยน่าจะหนุนเศรษฐกิจได้นะครับในกรอบบวกจากการขยายตัวเดิมเนี่ยประมาณ 0.4 ถึง 0.6% ของ GDP
4: ส่วนความคืบหน้าการที่กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางหอการค้าไทยมองว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมและเห็นด้วยเพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่มาจากภาษีและการกู้เงินตกไปถึงมือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่เดือดร้อนทางการเงินอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศในระยะยาวทางนี้เสนอแนะให้รัฐบาลเปิดรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความแม่นยำโปร่งใสและเกิดความเป็นธรรมสูงสุดต่อสังคมต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทช่วยเกษตรกรกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/69 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทนอกจากนี้ยังคาดว่านบค.จะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรด้านนายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่ากรมการข้าวได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีรองรับฤดูเพาะปลูก ปี 2569/70 อย่างเพียงพอผ่านศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์วิจัยข้าวและเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศโดยจะเร่งขยายการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
0: วุฒิสภารับยัตติด่วนศึกษาปัญหาการสวมสิทธิ์และการฟอกตัวด้วยบัตรประชาชนไทยของชาวต่างชาติที่อาจเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกระทบความมั่นคงของประเทศในระยะยาว
7: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ที่ประชุมมีมติรับยัตติด่วนที่พลตำรวจโทบุญจันทร์สมาชิกวุฒิสภาเสนอขอให้พิจารณาปัญหาการสวมสิทธิ์และฟอกตัวตนผ่านการใช้บัตรประจำตัวประชาชนไทยซึ่งอาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในระยะยาวกรณีหน่วยงานของรัฐตรวจพบชาวต่างชาติครอบครองเอกสารแสดงตนที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนบุคคลในประเทศไทยนำไปสู่การตรวจสอบร่วมกันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการปกครองและพบข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสถานะทางทะเบียนและสัญชาติไทยของบุคคลบางกลุ่มแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดตั้งกลไกเฉพาะด้านเพื่อรับมือปัญหาแล้วแต่ยังมีความกังวลว่าช่องโหว่ดังกล่าวอาจนำไปใช้เพื่อถือครองทรัพย์สินดำเนินธุรกิจผ่านตัวแทนหรือแสวงหาประโยชน์จากสถานะบุคคลและสัญชาติไทยอันอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศจึงเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาประเด็นดังกล่าวและจัดทำข้อมูลเสนอแนะส่งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้สพท.เร่งพิจารณาแนวทางเยียวยาครูจ้างเหมาบริการในสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวอย่างเหมาะสม
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยความคืบหน้ากรณีครูจ้างเหมาบริการกว่า200รายใน40เขตพื้นที่การศึกษาไม่ผ่านการคัดเลือกในการสอบจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จำนวน 7,588 อัตราจนต้องพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างว่าภายหลังได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้สพท.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้อยู่ในข่ายต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษประมาณ100รายแต่เมื่อสพท.ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกแล้วพบผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการเยียวยาเป็นพิเศษจริงเพียงประมาณ20รายเท่านั้นจึงสั่งการให้สพท.พิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง20รายอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาให้กลับไปปฏิบัติงานในลักษณะจ้างหมอบริการในตำแหน่งเดิมหรือแนวทางอื่นที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
9: หลังจากที่เราลงไปในรายละเอียดลึกแล้วเนี่ยปรากฏเราได้ข้อมูลว่ามีเพียง20รายเท่านั้นเราจะต้องดำเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งในเรื่องนี้ได้สั่งการให้สพท.ได้ดำเนินการว่าจะทำอย่างไรให้ในส่วน20รายนี้เนี่ยยังไม่ได้ผ่านเกณฑ์อะไรต่างๆจะมีวิธีในการเยียวยาอย่างไรก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับ
8: ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานศึกษาและเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลกด้วยการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมหม่อนไหมไทยทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมหม่อนไหมกำหนด4แนวทางสำคัญได้แก่การจัดตั้งธนาคารเส้นไหมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการผลิตการยกระดับทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ทันต่อความต้องการของตลาดการผลักดันตรานกยูงพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและการจัดทำมาตรฐานองค์ความรู้ด้านการย้อมไหมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าไทยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพัฒนาหม่อนไหมไทยอย่างครบวงจรจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ ผลักดันให้ผ้าไหมไทยกลายเป็นสินค้าคุณภาพที่โดดเด่นบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
12: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ขณะนี้เวลา 19:22 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโรดิโกซอสมาเน่ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของฟิลิปปินส์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock จึงทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังซึ่งถือเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านเจ้าหน้าที่รัฐบาลฟิลิปปินส์เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ของเกาะมินดาเนารวมถึงเมืองเจเนอรัลซานโตสเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย41รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า450รายขณะที่ทางการท้องถิ่นของเกาะมินดาเนาได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากภัยพิบัติครั้งนี้เนื่องจากสถานพยาบาลได้รับความเสียหายหนังสือพิมพ์ The New York Times ของสหรัฐรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์จู่โจมของกองทัพสหรัฐรุ่นอาปาเช่ลำหนึ่งตกบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ในทันทีว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ถูกยิงตกจากการโจมตีของอิหร่านหรือประสบอุบัติเหตุจากปัญหาขัดข้องทางเทคนิคขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านักบินทั้งสองนายของเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วและไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้อากาศยานของกองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการในอ่าวโอมานและช่องแคบฮอร์มูซเพื่อสนับสนุนการปิดล้อมเส้นทางเดินเรือที่สำคัญดังกล่าวซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานเกือบ2เดือนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬ การอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง84เซนติเมตรและเวลา 13:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 18:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หืมวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
14: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
14: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะ

มิถุนายนนะคะแล้วก็เตือนเรื่องของคลื่นด้วยนะคะว่าจะมีคลื่นสูงเกิน2เมตรนะคะน้องฝนก็เลยไปดูค่ะในส่วนของการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็ปรากฏว่าในห่วงวันที่9ถึง15นะคะก็คือ7วันข้างหน้าเนี่ยค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองนะคะร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห้งค่ะบริเวณตอนบนของภาคค่ะในช่วงของวันที่10ถึง11มิถุนายนนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23ถึง26องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด30ถึง35องศาเซลเซียสค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะของสภาวะอากาศนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะในส่วนของ7วันที่จะถึงนี้นะคะก็เอาเป็นว่าใครที่มีที่จะต้องเดินทางนะคะทางเรือได้วันนี้ก็ขอให้เช็คสภาวะอากาศกันด้วยก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมต่อโปรกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฟุตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการเจรจาระดับรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทยการแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศซานอันโตนิโอสเปอร์ชนะนิวยอร์กนิกส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินหน้าอาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569
2: นางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรทางพระพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายสถานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะประมุขสงฆ์ไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้การฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างถูกต้องสำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมกับเครือข่ายสถานปฏิบัติธรรมต้นแบบและองค์กรทางพระพุทธศาสนาจำนวน10แห่งทั้งส่วนกลางและภูมิภาคอาทิวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคได้แก่หอธรรมพระบารมีจังหวัดฉะเชิงเทราวัดร่ำเปิงจังหวัดเชียงใหม่วัดป่าถ้ำวัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสถานปฏิบัติธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศนอกจากนี้ยังร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเตรียมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายพระกุศลได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรณอาคารกระทรวงวัฒนธรรมและส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ในทุกจังหวัดมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินเนื่องในวันอานันทมหิดลประจำปี2569
3: นายชัยวัชชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์เนื่องในวันอานันทมหิดลประจำปี2569ณสถานที่สำคัญ3แห่งได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและสวนหลวงพระราม8เชิงสะพานพระราม8เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติทั้งงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานด้านการศาสนาและการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาด้านการแพทย์มีพระราชปรารภในการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนที่เป็นต้นกำเนิดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นับเป็นโรงพยาบาลแพทย์แห่งที่2ของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นในวันที่5มิถุนายน2489ทรงหว่านข้าวณแปลงสาธิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นับเป็นพระราชกรณียกิจสุดท้ายก่อนเสด็จสวรรคตในวันที่9มิถุนายน2489จุฑามรักษาพันธ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการแพทย์และการศึกษาเนื่องในวันอนันทมหิดลแพทย์หญิงเลิศลักษ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมารามาธิบดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันอนันทมหิดลณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8อาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องในวันที่9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันอนันทมหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมารามาธิบดินทร์รัชกาลที่8หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
4: ที่วัดโคกตาอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีที่9ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงในพื้นที่บ้านจอดน้ำใสหมู่ที่2ตำบลป่าลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยงานความมั่นคงหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้โอกาสนี้พลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวเลขาธิการกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นผู้แทนพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้บาดเจ็บเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวที่สูญเสียวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ทุกมิติเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลก
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการเดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและการเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีช่วยสานต่อความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้มีความต่อเนื่องชัดเจนยกระดับความสัมพันธ์ในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงรัฐบาลเวียดนามได้แสดงความพร้อมและให้เกียรติประเทศไทยอย่างสูงสุดโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการหารือทวิภาคีร่วมกับนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามเกี่ยวกับข้อกังวลของนักลงทุนไทยโดยได้รับการตอบรับจากผู้นำเวียดนามที่จะเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆให้คลี่คลายโดยเร็วพร้อมกันนี้ยังได้พบปะและร่วมหารือแบบตัวต่อตัวกับกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพและตั้งใจเข้ามาลงทุนในไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยืนยันว่ารัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังได้หารือถึงการขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศว่าทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้านำความเข้มแข็งของสองประเทศมาผนึกกำลังกันเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นในระดับที่สูงขึ้นทำให้ภูมิภาคอาเซียนมีจุดยืนที่แข็งแกร่งในเวทีโลกภายใต้ความจริงใจและความไว้ใจกันวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการเจรจาระดับรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการกุ้งเพื่อหาแนวทางออกร่วมกันหลังทางการมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยระบุว่าได้รับทราบข้อเสนอจากสมาคมกุ้งไทยที่ขอให้รัฐบาลเร่งเจรจากับฝ่ายมาเลเซียล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียแล้วแสดงความประสงค์ที่จะให้มีการพบกันของรัฐมนตรีเกษตรของทั้งสองประเทศในสัปดาห์หน้าเพื่อเจรจาและแก้ไขปัญหาร่วมกันคาดว่าฝ่ายมาเลเซียจะได้รับหนังสือภายในวันนี้และก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประสานไปยังนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในสัปดาห์หน้าก
7: ระทรวงเกษตรของไทยเราเนี่ยมีประสงค์ที่อยากจะไปพบกระทรวงเกษตรของมาเลเซียโดยเป็นระดับรัฐมนตรีโดยท่านสุริยะก็ประสงค์ที่จะเดินทางไปเองนะครับไปด้วยกันกับผมถ้าเป็นตามหนังสือเนี่ยก็คือพุธหน้าเป็นต้นไปทางการมาเลเซียสะดวกวันไหนเนี่ยได้เลยเรายื่นหนังสือไปเช่นนั้นนะครับครับคือหนังสือเนี่ยวันนี้เนี่ยที่เซ็นออกไปเนี่ยวันนี้ถ้าไปถึงของเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยในใจความเนี่ยมีบอกระบุนะครับว่าตัวรัฐมนตรีเนี่ยพร้อมตั้งแต่วันพุธหน้าเป็นต้นไปแต่ตัวระดับฝ่ายปฏิบัติการของกรมประมงเองเนี่ยพร้อมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยหมายความว่าถ้าทางการมาเลเซียรับหนังสือและตอบรับข้อเสนอของเราเนี่ยก็ทางกรมประมงหรือทางระดับปฏิบัติการของกระทรวงเกษตรก็พร้อมเลยพร้อมไปได้ทุกเมื่อตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้มอบหมายให้กรมประมงปรับลดมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียจากเดิมที่ต้องใช้ระยะเวลาถึง15วันให้เหลือเพียง7วันเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารเพื่อเป็นช่องทางในการเจรจาระหว่างประเทศส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งของไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกันให้ความช่วยเหลือด้านราคาผลผลิตการส่งเสริมการบริโภคการลดต้นทุนเกษตรกรโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและจะรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ได้รับทราบในวันพรุ่งนี้ชาวนันมาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปผลการดำเนินการครบรอบ28ปีพร้อมประกาศเจตนารมณ์ยกระดับองค์กรสู่ดิจิทัลเสริมความโปร่งใสและความเชื่อมั่นการเลือกตั้ง
8: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีของสำนักงานกกต.ภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมโดยระบุว่าตลอด28ปีที่ผ่านมาสำนักงานกกต.ได้ต ่อประชาธิปไตยของประเทศไทยผ่านการจัดการเลือกตั้งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนพร้อมพัฒนาองค์กรบุคลากรและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งคุ้มครองสิทธิและเสียงของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยพร้อมขับเคลื่อนระดับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้ความสำคัญกับการสร้างความโปร่งใสรวดเร็วและการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการการเลือกตั้งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบสวนสอบสวนตรวจสอบค่าใช้จ่ายทางการเมืองและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนส่งเสริมการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยในทุกช่วงวัยควบคู่กับการปรับองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลคุณภาพสูงลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและนำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนชวิสาปทุมมารายงาน
1: ปิดท้ายมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ออกหน่วยแพทย์อาสาคัดกรองมะเร็งลำไส้สำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลที่อำเภอแม่แจ่ม
9: นายแพทย์ธำรงหานวงศ์ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ามูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงค์ร่วมกับมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลจัดหน่วยแพทย์อาสาคัดกรองมะเร็งลำไส้เพื่อเพิ่มโอกาสการตรวจ

0: ค้นพบโรคมะเร็งลำไส้ในระยะเริ่มแรกมีผู้ป่วยเข้ารับการส่องกล้องรวม72รายณโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยมีทีมอาสาสมัครประกอบด้วยแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จำนวน22คนร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้สำหรับโรคมะเร็งลำไส้เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆของคนไทยสำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลซึ่งการเดินทางยากลำบากจึงขาดโอกาสในการเข้าคัดกรองการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้จะช่วยให้สามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นและช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของแคว้นคาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก22รายนอกจากนี้อาคารที่พักอาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายขณะที่ทางการรัสเซียอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนที่มุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายในแคว้นไครเมียซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนหารือทางโทรศัพท์กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษ2สหรัฐและนายจาเรดคูชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเคนยาจับกุมตัวผู้ประท้วงหลายคนในเมืองนันยูกิทางตอนกลางของเคนยาที่ออกมาคัดค้านการก่อสร้างศูนย์กักกันสำหรับชาวอเมริกันที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาของรัฐบาลสหรัฐภายในฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งที่เมืองนันยูกิซึ่งประเด็นดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวเคนยาจำนวนมากโดยมองว่าสหรัฐกำลังผลักความเสี่ยงด้านสาธารณสุขด้วยการให้เคนยาเป็นผู้ดูแลชาวอเมริกันที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่แพร่ระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะไม่ยอมปล่อยให้ผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้ามายังสหรัฐซึ่งแตกต่างจากช่วงการระบาดของอีโบลาในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกในช่วงปี2557ถึงปี2559ที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาอนุญาตให้ผู้ป่วยชาวอเมริกันสามารถเข้ารับการรักษาภายในประเทศได้สำนักงานศุลกากรจีนหรือ GAC ออกแถลงการที่ระบุว่ายอดการส่งออกของจีนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.4 ในช่วงเดือนพฤษภาคมของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากได้รับแรงหนุนหลักจากการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์โดยตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 14.1 และคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์จากสำนักข่าวบลูมเบิร์กที่ร้อยละ15แม้ว่าจีนเผชิญกับผลกระทบจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้การส่งออกของจีนไปยังสหรัฐหดตัวลงอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่2เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามการส่งออกของจีนไปยังภูมิภาคอื่นเช่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปกลับขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

0: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศเกมที่3ซานอันโตนิโอสเปอร์บุกมาเอาชนะนิวยอร์กนิกถึงเมดิสันสแควร์การ์เด้น115-111ทำให้ไล่ตามซีรีส์มาเป็น1-2เกมโดยในเกมนี้วิกเตอร์เวมบันยาม่าสตาร์ดังของสเปอร์ทำไป32คะแนน8รีบาวด์และ6แอสซิสต์สเตฟอนคาสเซิลทำ23คะแนน5รีบาวด์ช่วยให้ทีมเอาชนะได้สำเร็จการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนรายการ Bank of America Chicago 2026คีรินตันติเวศนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย29ปีทำเวลา1ชั่วโมง3นาที20วินาทีจบที่8ในการแข่งขันส่วนแชมป์ตกเป็นของแดเนียลอีเบนโยจากประเทศเคนยาด้วยเวลา1ชั่วโมง39วินาทีเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดตัวย้ายร่วมทีมดัลลัสพาวส์แชมป์วอลเลย์บอลหญิงเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลสหรัฐอเมริกาฤดูกาลล่าสุดอย่างเป็นทางการสำหรับอัชราพรคงยศถือเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ผ่านประสบการณ์บนเวทีระดับสูงมาอย่างโชคโชนทั้งในลีกญี่ปุ่นกับทีม NEC Red Rocket ระหว่างปี2023ถึง2025และในลีกตุรกีกับทีมซาริเยเบเลดิเยซีระหว่างปี2021ถึง2023สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่2ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันปีนี้กลับมาจัดในเขตเมืองกำแพงเพชรอีกครั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยใช้เส้นทางผ่านแหล่งโบราณสถานสำคัญของจังหวัดด้านนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรยืนยันความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตลอดการแข่งขันพร้อมคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งโรงแรมร้านอาหารและร้านค้าของฝากนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพปั่นกินลมชมเมืองเก่ากำแพงเพชรและนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดอีกด้วยจากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งรายการ Bangkok Fly Ice Hockey Tournament 2026ที่สนาม Thailand International Ice Hockey Arena ได้เกิดเหตุการณ์ไม่เหมาะสมในการแข่งขันประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน14ปีระหว่างทีมอเนสเททิสกับทีม AB Hockey หลังนักกีฬาชาวจีนวัย14ปีของทีมอเนสเททิสแสดงพฤติกรรมใช้ความรุนแรงต่อผู้ตัดสินชาวไทยจากความไม่พอใจต่อคำตัดสินระหว่างการแข่งขันจนมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ออกสู่สาธารณะและได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากภายหลังเกิดเหตุคณะผู้จัดการแข่งขันนำโดยโค้ชพึ่งนุชชนาธพงษ์ฤกดีผู้จัดการแข่งขันได้มีการลงโทษนักกีฬาโดยตัดสิทธิ์ไม่ให้ทีมอเนสเททิสได้ลงแข่งขันในอีก2นัดที่เหลือและทีมอเนสเททิสได้เดินทางกลับไปประเทศจีนเรียบร้อยแล้วโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติอังกฤษเปิดเผยว่าจูดเบลลิงแฮมกองกลางดาวรุ่งของสโมสรเรอัลมาดริดจะต้องแสดงศักยภาพและทุ่มเทอย่างเต็มที่หากต้องการยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมชาติอังกฤษในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แม้เบลลิงแฮมจะมีชื่อติด1ใน26นักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลกและได้รับการยอมรับว่าเป็น1ในนักเตะชั้นนำของโลกแต่ทูเคิลย้ำว่าขณะนี้ทีมชาติอังกฤษมีผู้เล่นที่มีศักยภาพพร้อมลงสนามเป็นตัวจริงถึง 14-15 คนทำให้ทุกตำแหน่งต้องแข่งขันกันอย่างเข้มข้นแต่เบลลิงแฮมเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเป็นตัวจริงแต่จะต้องพิสูจน์ผลงานอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าเจ้าตัวมีโอกาสขึ้นเป็นกำลังหลักของทีมได้หากรักษามาตรฐานการเล่นที่น่าประทับใจต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: ใครก็ตามที่มีนิสัยคดโกงไม่ซื่อตรงต่อการประกอบอาชีพการงานอีกทั้งยังไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในอันที่จะประพฤติตนเป็นคนดีได้โดยตลอดรอดฟังเผลอปล่อยตัวให้ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำกล้าที่จะกระทำบาปกระทำการอันทุจริตบุคคลนั้นย่อมเป็นคนน่าสงสารเพราะเท่ากับเขาเป็นคนชั้นต่ำเป็นคนไม่มีเกียรติและเป็นที่คาดหมายได้ว่าจะไม่อาจพบกับความสุขความเจริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่าคนจะได้รับเกียรติก็เพราะความสัตย์ยิ่งถ้าท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจและจริงวาจาก็จะยิ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติเพิ่มขึ้นได้ชื่อว่าเป็นคนชั้นสูงและย่อมประสบความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขใจและความเจริญใจที่บังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านในทันทีและในขณะเดียวกันท่านย่อมได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระศาสนาพระโอวาทประธานในพิธีปฏิญาณตนโครงการแท็กซี่จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจวันที่6สิงหาคม2560
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะยังคงได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะซึ่งผลงานที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นผลงานที่มีชื่อตอนว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะผลงานวรรณกรรมในเรื่องเส้นแบ่งในวันนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

หลังจากคุยโทรศัพท์กับสายส่งหนังสือและขอตัวเลขจากพี่เจี๊ยบฝ่ายบัญชีผมจึงชวนเธอขึ้นบันไดไปชั้น3ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ทำงานอยู่เรียกประชุมเฉพาะกิจที่ชุดโต๊ะรับแขกกลางห้องไม่ใช่เรื่องใหม่วัฒนธรรมการอ่านในประเทศนี้น้อยอยู่แล้วยิ่งเป็นยุคที่สื่อกระดาษกำลังถูกแทนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์นิตยสารซึ่งอยู่ยงยืนยาวต้องทยอยปิดตัวกันไปสำนักพิมพ์ของเราที่เน้นพิมพ์งานวรรณกรรมเฉพาะกลุ่มมีหรือจะไม่เจอกับปัญหาทีมงานทุกคนร่วมหัวจมท้ายกันมา

มีอุดมการณ์คล้ายคลึงแล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวต่างเข้าใจสถานการณ์ดีผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าในส่วนของโรงพิมพ์คงพอดำเนินการต่อไปได้แต่สำหรับสำนักพิมพ์ต้องขอประเมินปีต่อปีแรกทีเดียวตั้งใจจะบอกทุกคนว่าได้มาถึงจุดที่ไม่อาจไปต่อได้แล้วภายใน1ปีนี้หากใครไม่อยากเป็นเพียงพนักงานโรงพิมพ์ก็ขอให้ขยับขยายหาที่ทางอันเหมาะสมกับตัวเองแต่เมื่อเห็นแววตาของทุกคนที่ไม่มีท่าทีว่าจะยอมแพ้ต่างคิ้วขมวดเคร่งเครียดระดมสมองหาวิธีการรับมือไม่ว่าจะเป็นการทำตลาดออนไลน์อีบุ๊กหรือว่าลองทำหนังสือที่เจาะตลาดกลุ่มใหม่แต่ไม่ให้เสียแนวทางเดิมพี่ชอดบอกก่อนหนังสือแปลออกตัวยอมลดเงินเดือน1/3เพื่อให้สำนักพิมพ์ไปต่อได้เหตุการณ์จึงกลายเป็นการประชุมเพื่อวางแผนในสำนักพิมพ์อยู่รอดในภาวะวิกฤตแทนเดินกลับลงมาชั้น2รู้สึกสับสนเต็มทีทางออกเหล่านั้นผมครุ่นคิดมาก่อนแล้วก็ได้ลงมือทำไปบ้างแล้วแต่ไม่มีวี่แววว่าจะไปถึงจุดหมายอย่างมากคงแค่พยุงตัวทุลักทุเลตลอดช่วงเวลาที่ทำสำนักพิมพ์ก็ใช่ว่าจะมีกำไรเป็นกอบเป็นกำอาศัยตอบตัวเองว่าได้ทำในสิ่งที่รักแม้ว่าจะไม่ได้ศรัทธาหนักแน่นนักหรอกว่าในยุคสมัยนี้หนังสือจะเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรได้จริงจังแต่ก็ยังเชื่อว่าหนังสือดีจะช่วยจัดลงสังคมได้บ้างไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกระทั่งถูกกระแทกด้วยกระแสความตกต่ำของสื่อสิ่งพิมพ์บวกกับเรื่องของพิเศรษฐกิจผมจึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะเลิกกิจการพี่เจี๊ยบฝ่ายบัญชีซึ่งเห็นการเคลื่อนไหวของเม็ดเงินรู้ดีว่า2ปีที่ผ่านมาผมชักหน้าไม่ถึงหลังหากไม่มีรายได้จากโรงพิมพ์ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของครอบครัวคอยค้ำจุนก็ขาดทุนยับทุกปีเมื่อผมเปิดประตูเข้าไปเจฟพนักงานตรวจบรูฟซึ่งไม่ได้ขึ้นไปประชุมด้วยยื่นซองให้บอกว่าผู้จัดการศาลเจ้าเอามาฝากไว้แค่เห็นตัวอักษรบนซองก็รู้ว่าเป็นบัตรโต๊ะจีนเป็นอย่างนี้ปีละ2ครั้งผมยื่นซองให้พี่เจี๊ยบต่อเธอมองหน้ากลับมาเหมือนขอความเห็นอีกแล้วเหรอคะนี่ไม่รู้จักเกรงใจกันบ้างเลยเหรอผมโบกมือสื่อความหมายว่าท่านทำไปเถอะแต่จะว่าไปแล้วผมก็คิดเห็นเช่นเดียวกันแม้ว่าสำนักพิมพ์จะอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่รู้ทั้งรู้ว่าในสำนักงานไม่มีใครเคารพนับถือศาลเจ้าโต๊ะจีนที่ซื้อในแต่ละครั้งก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะลงไปนั่งกินผู้จัดการศาลเจ้าคงคิดว่าเราถูกผูกพันด้วยข้อตกลงบางอย่างโดยลืมไปว่านั่นเป็นข้อตกลงที่เราเป็นผู้เสียประโยชน์เดิมทีศาลเจ้าก่อตั้งขึ้นบนที่ดินบริจาคผืนเล็กกิจกรรมบางอย่างซึ่งต้องใช้พื้นที่เช่นเทกระจาดบริจาคทานจึงต้องกางเต็นท์บนถนนในซอยโชคดีที่แต่ละซอยมีทางเชื่อมให้ผู้สัญจรหลบเลี่ยงกันได้แต่สำหรับการแสดงงิ้วต้องตั้งโรงในพื้นที่ว่างเปล่าฝั่งตรงข้ามกระทั่งเจ้าของที่ดินมีโครงการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นแหล่งธุรกิจแห่งใหม่พ่อเจรจาขอซื้อที่ดินเปล่าเพื่อทำโรงพิมพ์แล้วก็สร้างตึกออฟฟิศให้เจ้าจะด้วยเจตนาของเจ้าของที่ดินหรือไม่ไม่อาจรู้ได้พ่อจึงได้ที่ดินบริเวณหน้าศาลเจ้าตัวแทนศาลเจ้าซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่มาพูดคุยเจรจาจนที่สุดแล้วพ่อจึงได้ตึก2ชั้น3คูหาเป็นโรงพิมพ์แล้วก็ตึกออฟฟิศ3ชั้นอีก1หลังสำหรับให้เช่าโดยที่ชั้นล่างปล่อยว่างโล่งเป็นโรงจอดรถและทุกครั้งที่งิ้วมาเล่นจะอนุญาตให้ตั้งเวทีที่ตรงนั้นเพราะว่าการแสดงงิ้วจำเป็นต้องหันหน้าเข้าหาศาลเจ้าข้อตกลงนี้ผูกพันผู้เช่าทุกรายที่ต้องย้ายรถออกไปเมื่อมีงิ้วมาเล่นแต่แล้วอาณาจักรธุรกิจดูเหมือนว่าจะไม่เฟื่องฟูอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นเพียงที่อยู่อาศัยตึกออฟฟิศมีคนมาเช่าเฉพาะช่วงแรกแล้วก็ทิ้งร้างมีเพียงโรงพิมพ์ที่ดำเนินการต่อไปได้ทางศาลเจ้าก็ได้ขนข้าวของโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ชุดเครื่องเสียงเข้าไปเก็บในโรงจอดรถจนรกเรื้อแต่ละปากก็จะขนออกทันทีเมื่อมีคนมาขอเช่าพ่อก็ไม่ว่าอะไรผู้จัดการศาลเจ้าเปลี่ยนมาแล้ว 2-3 สมัยจนวันที่พ่อตายผมต้องมารับช่วงต่อกิจการโรงพิมพ์เนื่องจากเคยทำงานสำนักพิมพ์มาก่อนทำให้สามารถขยายเครือข่ายรับงานได้มากขึ้นจึงตัดสินใจเปิดสำนักพิมพ์ของตนเองพร้อมทั้งถ่ายโอนงานบางส่วนของโรงพิมพ์มาด้วยโดยใช้ออฟฟิศเก่าเป็นที่ทำการผู้จัดการศาลเจ้าให้คนมาจัดสิ่งของที่ระเกะระกะเข้าชิดกำแพง

เว้นที่ว่างให้พอจอดรถผมรู้สึกไม่พอใจจึงเขียนป้ายไปติดไว้แจ้งให้ขนของออกจากพื้นที่ทั้งหมดวันรุ่งขึ้นชายร่างอ้วนอายุราว50ปียืนรอผมอยู่ตั้งแต่เช้าเขาอธิบายเหตุผลว่าพื้นที่ศาลเจ้าคับแคบไม่มีที่เก็บของแล้วก็ยิงคำถามกลับมาว่าพนักงานในออฟฟิศมีรถยนต์กี่คันมีมอเตอร์ไซค์กี่คันก่อนเดินไปชี้พื้นที่ซึ่งเว้นว่างไว้ยืนยันว่าเพียงพอสำหรับจอดแล้วเนี่ยตรงนี้ได้คันหนึ่งหลังเสาฝั่งนั้นได้อีก2คันส่วนมอเตอร์ไซค์จอดในมุมนี้ก็ได้แต่ถ้ามีรถเพิ่มมาอีกก็จอดริมถนนหน้าศาลเจ้าได้เลยผู้จัดการศาลเจ้าพูดขณะดุ่มเดินชี้มือชี้ไม้ผมต้องจำนนด้วยเหตุผลไม่อยากพูดเรื่องสิทธิ์อันจะดูไร้น้ำใจเกินไปขอบคุณครับคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องพึ่งพิงกันผู้จัดการศาลเจ้าพูดทิ้งท้ายไม่แน่ใจว่าอะไรคือเจตนาเบื้องหลังคำพูดผมสะกดกั้นอารมณ์ไว้ถือเสียว่าทำตามเจตนาของพ่อนั่นก็แค่ส่วนหนึ่ง

ทุกช่วงตรุษจีนและทำบุญศาลเจ้าจะมีการจัดแสดงงิ้วเลี้ยงโต๊ะจีนประมูลของมงคลซึ่งหาเงินเข้าศาลเจ้าตลอดเวลา 3-4 วันที่ตั้งโรงงิ้วคนในสำนักพิมพ์ต้องนำรถไปจอดอีกซอยแล้วก็ต้องอดทนกับเสียงชงเชงของพิธีกรรมโดยเฉพาะพื้นที่ชั้นหนึ่งด้านหลังโรงงิ้วเต้นของคณะงิ้วเบียดเสียดกันอยู่อย่างแออัดพนักงานของเราต้องเดินเข้าทางประตูด้านข้างซึ่งเว้นช่องทางแค่พอเดินขนาบไปด้วยราวเสื้อผ้าแล้วก็สิ่งของระเกะระกะระหว่างเต็นท์รวมถึงมีกลิ่นค่าครุ้งจนต้องกลั้นหายใจเพื่อไปขึ้นบันไดยังไม่นับภาพอันไม่ประเทืองสายตาทั้งหลายถึงขนาดที่ช่วงเวลาระหว่างนั้นไม่มีใครอยากเดินผ่านออกไปกินข้าวข้างนอกเหมือนทุกวันจึงมักจะโทรสั่งอาหารให้มาส่งแทนเพื่อจะได้หลับหูหลับตากลั้นหายใจเดินผ่านไปเพียงครั้งเดียวตอนกลับบ้านราว10กว่าวันหลังจากได้รับบัตรเชิญขณะนั่งอยู่ในห้องทำงานสังเกตเห็นคนทำความสะอาดศาลเจ้าผลักประตูกระจกเข้ามาพูดคุยบางอย่างกับเจฟแล้วก็เดินกลับลงไปก่อนจะมีรายสำนักงานเด้งขึ้นเจฟแจ้งว่าทางศาลเจ้าให้เลื่อนรถออกจากโรงจอดทันทีเพราะว่าจะตั้งโรงนิ้วแล้วผมโกรธจนใบหน้าร้อนวูบวาบทางศาลเจ้าควรแจ้งล่วงหน้าเราจะได้เตรียมหาที่จอดในซอยอื่นหรือถ้าหากว่ากระทันหันก็ควรมาสื่อสารชี้แจงด้วยตนเองไม่ใช่ออกคำสั่งเชิงบังคับเช่นนี้นับวันยิ่งไม่มีความเกรงอกเกรงใจกันผมผลักประตูออกไปเจฟเอ็งไปเลื่อนรถที่พี่หน่อยสิผมบอกพร้อมกับยื่นกุญแจให้พนักงานตรวจบลูฟไม่อยากไปเจอหน้าผู้จัดการสันเจ้าพอรู้ว่าตนเองอยู่ในอารมณ์ขุ่นมัวหากพูดจารู้แสดงพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมออกไปผมเดินไปหาเจ้าหน้าที่บัญชีพี่เจี๊ยบโต๊ะจีนสันเจ้าน่ะไม่ต้องไปไม่ต้องให้เจ๋งหัวหน้าพี่เจี๊ยบยกนิ้วให้ยิ้มก็ยิ้มสะใจผมเดินกลับเข้าห้องทำงานอารมณ์ขุ่นมัวยังไม่จางหายผมมีสิทธิ์จะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ได้คงไม่มีใครกล่าวหาอะไรมากนักหลายคนอาจจะพึงพอใจด้วยซ้ำจำได้ว่าในงานการกุศลงานหนึ่งประธานชุมชนเข้ามาคุยด้วยพูดเรียบเคียงว่าชาวบ้านบ่นกันเยอะเรื่องพิธีกรรมต่างๆของศาลเจ้าทั้งเรื่องปิดถนนเรื่องการบริจาคแต่สำคัญคือเรื่องงิ้วที่ส่งเสียงรบกวนเวลาพักผ่อนคนในละแวกใกล้เคียงแม้ว่าในชุมชนจะมีคนเชื้อสายจีนอยู่บ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยบางทีบางเรื่องก็จำเป็นต้องคำนึงถึงคนหมู่มากผมไม่แน่ใจในเจตนาของประธานชุมชน

ิ้วมองว่าเป็นศิลปะที่ขาดความลุ่มลึกนอกจากสีสันการแต่งหน้าแต่งตัวที่ฉูดฉาดการร่ายรำก็ไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมากเรื่องราวที่ใช้เล่นก็เดิมๆไม่มีความซับซ้อนชวนติดตามและที่ชอบกล่าวอ้างว่ามีประเด็นคุณธรรมที่แทรกสอนนั้นก็ไม่เชื่อว่าคุณธรรมของคนจะถูกปลูกได้โดยผ่านการสอนทื่อๆเช่นนั้นเพราะแม้แต่หนังสือบางเล่มที่ล้ำลึกหนักแน่นยังไม่อาจจะเปลี่ยนความคิดจิตใจคนได้สักกี่มากน้อยซึ่งหากจะไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ก็คงจะไม่กระทบอะไรกับใครมากนักแต่จะมีเหตุผลอะไรเล่าเพื่อมิให้น่าเกลียดซึ่งผมก็ยังไม่ได้คิด

เสียงโครมครามจากการตั้งรงนิ้วด้านล่างทำลายสมาธิในการอ่านต้นฉบับที่ตั้งใจจะถูไถพิมพ์ทิ้งท้ายตลอดช่วงบ่ายความคิดจึงวนเวียนอยู่แต่เรื่องศาลเจ้าแล้วก็งิ้วจนท้ายสุดต้องขนต้นฉบับใส่กระเป๋าเมื่อเดินลงมาถึงชั้นล่างก็พบว่าเต็นท์ของคณะงิ้วได้รับการจัดวางแล้วบางส่วนผมจึงรีบก้มหน้าก้มตากลั้นหายใจผ่านประตูออกไปอย่างรวดเร็วแม้ขณะนั่งทำงานอยู่ที่บ้านผมเองก็ยังไม่อาจสลัดความคิดเรื่องงิ้วกับศาลเจ้าออกไปจากหัวได้เปิดโปรแกรมดูกล้องวงจรปิดจากมือถือชุดกล้องสี่ตัวที่ติดตั้งไว้ครอบคลุมทั้งในสำนักงานแต่ละชั้นโรงจอดรถชั้นหนึ่งและด้านหน้าอาคารจากกล้องโรงจอดรถเต็นท์แต่ละหลังเบียดแน่นกันอยู่ท่ามกลางกล่องลังอุปกรณ์และก็ราวเสื้อผ้ารกเรื้อแค่มองผ่านกล้องยังรู้สึกอึดอัดผมเปลี่ยนมาดูกล้องด้านหน้าอาคารโรงนิ้วใกล้เสร็จคงมีการทำต่อในวันรุ่งขึ้นสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องไปฝั่งศาลเจ้าประตูใหญ่ปิดแล้วแต่ภายในเปิดไฟสว่างคนในคณะนิ้วสองคนเดินผ่านประตูเล็กด้านข้างเข้าไปคงไปเข้าห้องน้ำแต่ก่อนที่จะออกจากโปรแกรมพบว่ากล้องชั้น2ที่ส่องผ่านกระจกออฟฟิศออกไปปรากฏร่างหนึ่งอยู่ตรงบันไดทางขึ้นชั้น3ผมจึงแตะขยายหน้าจอดูออฟฟิศแต่ละชั้นกั้นด้วยกระจกแยกจากกันมีพื้นที่ว่างด้านหน้าริมหน้าต่างจัดวางโต๊ะตู้เล็กๆน้อยๆกับตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้ประดิษฐ์แม้ว่าบันไดวนที่เชื่อมต่อจากชั้นล่างถึงชั้นดาดฟ้าจะไม่มีอะไรกั้นไว้แต่ก็ควรรู้ว่ามันคือส่วนของสำนักงานไม่ควรขึ้นไปยุ่งย่ามผู้จัดการศาลเจ้าควรแจ้งให้พวกเขาทราบหลังจากปรับความละเอียดของภาพก็พบว่าเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างผอมใบหน้าตอบกำลังพูดพึมพำอะไรบางอย่างอยู่คนเดียวใจหนึ่งก็อยากจะโทรไปตอบว่าผู้จัดการศาลเจ้าแต่แล้วก็ทำเพียงนั่งจ้องดูเด็กหนุ่มคนนั้นว่าจะทำอะไรต่อไปซึ่งเขานั่งอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งก่อนที่จะลุกขึ้นเดินไปบริเวณที่ว่างระหว่างประตูกระจกกับหน้าต่างออกทำไร่รำชั่วครู่ก่อนกลับมานั่งเหม่อลอยที่บันไดอีกครั้งชายอีกคนนึงขึ้นมาพูดอะไรกับเด็กหนุ่มสองสามคำก่อนไปยืนสูบบุหรี่ที่หน้าต่างแล้วก็กลับลงไปเด็กหนุ่มเอ็นตัวลงนอนบนขั้นบันไดก่อนลุกขึ้นนั่งท่องบ่นพึมพำอีกครั้งครู่นึงจึงเดินกลับลงไปผมเปลี่ยนไปดูกล้องวงจรปิดชั้นหนึ่งเห็นเขามุดเข้าไปในเต็นท์สีเขียวซีดที่บริเวณตีนบันไดดูเวลาแล้ว 4:15 เสียเวลาไปเกือบ2ชั่วโมงโดยแทบไม่มีสมาธิทำงานเพราะว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังก็คืออารมณ์ขุ่นมัวของผมพร้อมกับบทสรุปให้กับตัวเองว่าจะไม่ยอมให้คนพวกนี้มาก้าวก่ายลิดรอนสิทธิ์ของผมอีกพรุ่งนี้ต้องพูดคุยกับผู้จัดการศาลเจ้าให้รู้เรื่อง

รุ่งเช้าขณะที่เดินเข้าประตูด้านข้างผมถอนสายตาออกจากทางเดินมองเข้าไปในเต็นท์หลังนั้นก็บังเอิญสบตากับเด็กหนุ่มที่เหมือนจะยิ้มให้ผมหลบสายตาออกมาผมเปลี่ยนใจแล้วถ้าหากว่าอยู่ไปบอกเลิกไม่ให้ใช้สถานที่เพียงเพราะมีคนขึ้นไปบนสำนักงานดูจะไม่มีน้ำหนักอาจจะถูกมองว่าไร้เหตุผลหรือว่าใจดำเกินไปผมเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปบนสำนักงานอีกแล้วก็พบว่าตลอดช่วงเวลาของการเฝ้ามองผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นผมรอให้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการประเมินเด็กหนุ่มคนนั้นจึงคิดได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรเสียงกลองเสียงฉาบดังขึ้นเป็นช่วงๆบางครั้งก็มีบทสวดภาษาจีนออกเครื่องขยายเสียงที่ผ่านมาจะรู้สึกรำคาญในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นความเคยชินแต่บัดนี้ผมปล่อยให้เสียงรบกวนเหล่านั้นทวีความรำคาญจนปลิ่มจะทนไม่ได้รู้สึกสะใจกับความเครียดแค้นที่พุ่งทวีขึ้นคล้ายตอนปวดฟันที่มักจะเอาลิ้นดุลให้ยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นตกเย็นผมรอทุกคนกลับจึงปิดประตูนำแท็บเล็ตซึ่งเอาข้อมูลออกจนหมดแล้ววางไว้บนชั้นใกล้หน้าต่างตอนเดินลงไปผมจำเลืองมองด้วยหางตาพบว่าคณะเริ่มมีการแต่งหน้าแต่งตัวคืนนี้พวกเขาคงเริ่มแสดงกันแล้วเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปด้านบนอีกหรืออาจจะเป็นใครคนอื่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่ที่ดองเอาไว้หลายเดือนควรเสร็จก่อนเทศกาลหนังสือหลังจากรับประทานอาหารกับครอบครัวเสร็จผมยกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมกับต้นฉบับมาทำงานต่อในห้องรับแขกแชร์ภาพจากกล้องขึ้นจอทีวีนิ้วเริ่มทำการแสดงแล้วคงเป็นเรื่องเป่าบุญจิ้นเพราะเห็นท่านตุลาการหน้าดำกำลังออกท่าทางขึงขังอยู่กลางเวทีสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องดูว่าจะมีใครซึมซับกับความยุติธรรมของศิลปะลงยุคสักกี่คนภาพที่เห็นทำให้รู้สึกหดหู่ถนนหน้าโรงยุและบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าศาลเจ้าไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวหมุนกล้องกลับไปดูบนเวทีอีกครั้งมองหาเด็กหนุ่มคนนั้นหน้าตาที่ถูกทาทับด้วยลวดลายสีสันปกปิดเข้าโครงหน้าเดิมผมซูมดูสีหน้าท่าทางของผู้แสดงแต่ละคนที่สวมบทบาทกันอย่างจริงจังมีคนหนึ่งแต่งกายเป็นผู้อารักขาของเปาบุญจิ้นปั้นสีหน้าเต็มที่เพื่อบ่งบอกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและก็ความภาคภูมิใจในความเก่งกล้าคิดว่าน่าจะเป็นเด็กหนุ่มคนนั้นทำให้เกือบ2ชั่วโมงนับจากนั้นแทนที่ผมจะได้อ่านต้นฉบับผมกลับท่องไปในเว็บไซต์ต่างๆหาอ่านข้อมูลหรือว่าดูสารคดีเกี่ยวกับงิ้วได้รู้ว่างิ้วนั้นเคยรุ่งเรืองมากในอดีตแต่ผลจากการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาแทนพื้นที่ความบันเทิงแบบเก่าส่งผลให้งิ้วเป็นการแสดงที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลงลืมแม้อาจจะไม่ถึงกับสูญหายไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับศาลเจ้าแต่ในแง่ของศิลปะที่สื่อสารกับผู้ชมงิ้วจะหลงเหลือคุณค่าอันใดผมมองไปที่ต้นฉบับความเศร้าแผ่นลามออกไปฉาบกระดาษปึกนั้นนักเขียนหนุ่มคงรอคำตอบจากสำนักพิมพ์ด้วยใจจดใจจ่อผมฝืนใจเปิดไปที่หน้าซึ่งอ่านค้างไว้แต่พลันเหลือบเห็นความเคลื่อนไหวในกล้องวงจรปิดชั้น2ผมหมุนปรับโฟกัสขยายภาพนิ้วหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่ว่าลวดลายบนใบหน้าของเขายังไม่ได้ล้างออกเขาขึ้นมานั่งที่ขั้นบันไดเดิมในมือถือกระดาษ 4-5 แผ่นคงกำลังท่องบทเกือบ20นาทีผมซูมดูสีหน้าและสายตาของเด็กหนุ่มที่พยายามเค้นแสดงอารมณ์ออกมาตามบทที่ต้องพูดภาพหน้าโรงนิ้วที่ว่างเปล่าไร้ผู้ชมเคลื่อนมาซ้อนทับในห้วงคิดของผมจากนั้นเด็กหนุ่มลุกขึ้นออกท่าทางระหว่างที่กำลังหมุนตัวเขาหยุดชะงักเดินตรงไปที่ตู้ชั้นวางของจ้องมองแท็บเล็ตที่วางอยู่อย่างลังเลเลี้ยวมองรอบตัวอย่างระวังหยิบมันสอดไว้ระหว่างแผ่นกระดาษเหน็บใส่รักแร้เดินลงชั้นล่างไปทันทีผมรีบเปลี่ยนมาดูกล้องชั้นหนึ่งเห็นเขามุดเข้าไปในเต็นท์อย่างรวดเร็วเฝ้ามองอยู่ประมาณ5นาทีเด็กหนุ่มก็ออกมามีผ้าเช็ดตัวพาดบ่าเดินออกประตูด้านล่างคงจะไปเข้าห้องน้ำที่ศาลเจ้าผมปรับหมุนกล้องหน้าอาคารดูให้แน่ชัดว่าเขาไม่ได้ถืออะไรออกไปปลากินเบ็ดความชอบธรรมที่จะรองรับการกระทำมีพร้อมแล้วแต่แทนที่จะรู้สึกสะใจที่ได้โอกาสตอบโต้ผู้จัดการศาลเจ้าผมกลับรู้สึกยุ่งยากใจไม่ต้องเผชิญหน้ากับทางเรื่องนี้จริง
เสมือนว่าก่อนหน้านี้ผมเพียงหลบอยู่หลังฉากความขัดแย้งดูห่างไกลจากตัวผมแต่บัดนี้เมื่อถูกผลักออกมาอยู่แถวหน้าสิ่งที่ผ้าเลือนค่อยปรากฏชัดมันยิ่งใหญ่กว่าความขัดแย้งระหว่างผมกับผู้จัดการสันเจ้าและคนที่ผลักผมออกมาแนวหน้าก็หาจะให้ใครอื่นไม่แต่คือตัวของผมนั่นเอง

ณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วยังไม่จบนะคะแต่เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมค่ำคืนนี้ได้หมดลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังกันต่อได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพจับมือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นมารยาททางการทูตไม่ได้พูดคุยทางการเมืองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพจับมือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นมารยาททางการทูตและให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศไม่ได้พูดคุยหรือเปิดโต๊ะเจรจาทางการเมือง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อกัมพูชาเกี่ยวกับการสัมผัสมือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในห้องรับรองก่อนการประชุมว่าเป็นไปตามมารยาททางการทูตและการให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศโดยไม่มีการเปิดโต๊ะเจรจาทางการเมืองหรือพูดคุยประเด็นทางการเมืองใดๆเนื่องจากยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องประสานงานให้เรียบร้อยในระดับปฏิบัติต่อไปส่วนกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาออกมาประกาศพร้อมทวงคืนดินแดนนายกรัฐมนตรีย้ำจุดยืนว่าประเทศไทยไม่เคยลุกล้ำอธิปไตยของประเทศใดแต่ขณะเดียวกันจะไม่ยอมให้ใครก้าวล่วงหรือลุกล้ำอธิปไตยของไทยเช่นกันซึ่งฝ่ายความมั่นคงของไทยมีความชัดเจนและพร้อมในการปกป้องดินแดนอย่างเต็มกำลังศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการบริหารจัดการผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาพร้อมสั่งปราบปรามภัยความมั่นคงให้เกิดผลสำเร็จภายใน120วัน
6: นายภาสกรยินยลักษ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาและสถานการณ์ด้านความมั่นคงภายในณที่ว่าการอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่วันนี้มีภารกิจสำคัญที่ต้องมาติดตามในหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นผู้หนีภัยจากการสู้รบจากประเทศเมียนมาที่ได้อยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหินอำเภอสวนพึ่งขณะนี้มีแนวนโยบายในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนเหล่านี้ให้สามารถออกไปทำงานได้และมีสถานะทางทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นการให้สัญชาติแต่คือการทำให้ภาครัฐมีข้อมูลทางทะเบียนเพื่อติดตามสถานะได้สะดวกและมีกฎหมายรองรับต่อการใช้ชีวิตในเบื้องต้น ส่วนประเด็นด้านการปราบปรามยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เป็นนโยบายเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญจึงเน้นย้ำให้ในอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรร่วมกันทำงานเพื่อกวาดล้างปัญหายาเสพติดและภัยความมั่นคงให้เห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายในกรอบเวลา120วันเพื่อคืนความสงบสุขและสร้างความปลอดภัยที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมโรงงานอุตสาหกรรมชี้แจงอนุญาตเปิดโรงงานซินเคอร์หยวนสตีลเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมคุมเข้มคุณภาพเหล็กทั่วประเทศ
7: นางสาวอารยาสลายเพชรรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรออชี้แจงกรณีที่กรออนุญาตให้บริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินกิจการได้ว่าที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมมือปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งมาโดยตลอดโดยเฉพาะระบบบำบัดมลพิษอากาศที่เคยตรวจพบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในการทดลองเดินเครื่องจักรเมื่อปลายปี2568ล่าสุดผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าค่ามลพิษทางอากาศผ่านเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วกรอจึงอนุญาตให้บริษัทกลับมาประกอบกิจการได้ตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อขายข้อกังวลและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนกรอจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอตรวจสอบโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศอย่างเข้มงวดทั้งกระบวนการผลิตระบบระบายอากาศการจัดการของเสียและการสุ่มตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานมอกพร้อมกันนี้สมออยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่างและยกระดับมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้รัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัตน์มีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันในวันอังคารที่9มิถุนายน2569นี้พบกันกับดิฉันแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้พบกันเช่นเคยนะคะเวลา3ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกวันอังคารวันนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครค่ะได้สัมผัสกับสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะชุ่มฉ่ำกันตั้งแต่ช่วงสายช่วงบ่ายๆเกือบเย็นๆนะคะก็มีฝนตกเป็นช่วงๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูฝนก็ส่งผลต่อสุขภาพของเราได้เช่นกันนะคะหลายคนอาจจะเริ่มมีอาการเป็นหวัดมีอาการเจ็บคอไอหรือมีไข้ร่างกายปรับตัวกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาวิธีที่จะดูแลสุขภาพในช่วงนี้ก็ขอให้นอนพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำสะอาดนะคะถ้าเปียกฝนตากฝนมาก็ขอให้รีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเช็ดตัวไม่ปล่อยให้ร่างกายอับชื้นเป็นเวลานานค่ะเดี๋ยวจะเจ็บป่วยได้ผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้ที่มีโรคประจำตัวดูแลรักษาสุขภาพกันเป็นพิเศษนะคะช่วงฤดูฝนแบบนี้อย่าลืมตรวจสอบรอบๆ บ้านค่ะภาชนะที่มีน้ำขังอาจจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกได้ด้วยส่วนคุณผู้ฟังที่กำลังขับรถเดินทางอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านค่ะเดินทางอย่างปลอดภัยดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีในช่วงที่มีฝนตกบ่อยในฤดูฝนนี้นะคะเอาล่ะค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันวันนี้รายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแอนิเมชันนอร์ดิกที่กำลังเติบโตน่าจับตามองแล้วก็มีโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทยนะคะที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อในรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้ค่ะ

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: กลับมาติดตามรายการสาระสารพันในช่วงที่2กันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจจากวงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับโลกมาฝากกันเรื่องของอุตสาหกรรมแอนิเมชันนอร์ดิกซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะกลุ่มประเทศนอร์ดิกนะคะก็จะมีเดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์และไอซ์แลนด์ที่กำลังส่งสัญญาณเติบโตอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกเมื่อพูดถึงประเทศแถบเดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์ไอซ์แลนด์นะคะก็จะเป็นประเทศที่หลายคนมักจะนึกถึงประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีระบบการศึกษาเข้มแข็งมีในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมมาโดยตลอดอะไรเป็นกุญแจสำคัญของพลังแห่งความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ผลักดันให้ภูมิภาคนี้น่าจับตามองในตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ระดับสากลก็มี3เสาหลักด้วยกันนะคะที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของ Animation Nordic เสาหลักแรกค่ะเป็นพลังเครือข่ายระดับภูมิภาคในปี2018ค่ะได้มีการก่อตั้งเครือข่าย Nordic Animation ขึ้นเชื่อมโยงผู้ประกอบการด้านแอนิเมชันจากหลายประเทศเข้าด้วยกันมีสมาชิกมากกว่า50บริษัทค่ะที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้พัฒนาบุคลากรร่วมทุนผลิตผลงานและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆมีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งการอบรมเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสยกระดับทักษะของคนในวงการล่าสุดนะคะมีการจัดเวที New Nordic Animation Forum 2025ที่นอร์เวย์ค่ะเพื่อเปิดพื้นที่ปล่อยของจับคู่ธุรกิจสำหรับคนในวงการเสาหลักที่2นะคะคือเรื่องของการสนับสนุนจากภาครัฐค่ะอาวุธลับของภาษีของเดนมาร์กค่ะตั้งแต่ในช่วงเดือนมกราคม2026รัฐบาลเดนมาร์กประกาศใช้มาตรการคืนภาษีในอัตราร้อยละ25ค่ะสำหรับการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชันมาตรการนี้ไม่เพียงแต่ดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติแต่ยังเป็นสิ่งที่ดันให้เดนมาร์กค่ะกลายเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตแอนิเมชันของภูมิภาคยุโรปก็เป็นแหล่งจูงใจสำคัญค่ะที่ช่วยดึงดูดผู้ลงทุนจากทั่วโลกความสำเร็จของอุตสาหกรรมแอนิเมชันนอร์ดิกไม่ได้เกิดจากความสามารถของบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาที่ทำงานสอดประสานกันอย่างเป็นระบบค่ะอีกหนึ่งจุดเด่นของแอนิเมชันนอร์ดิกค่ะคือคอนเทนต์ที่มี DNA ที่ชัดเจนค่ะมุ่งเน้นสะท้อนคุณค่าทางสังคมความเท่าเทียมการยอมรับความแตกต่างการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของเด็กและครอบครัวก็มีหลายโปรเจกต์เด่นค่ะที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดโลกก็นับว่าด้วยอัตลักษณ์เนื้อหาที่โดดเด่นนี้เองค่ะเป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของแอนิเมชันนอร์ดิกเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราพักกันสักครู่นะคะรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันก่อนเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดถึงโอกาสของสตูดิโอไทยที่มีโอกาสจะเจาะอุตสาหกรรมแอนิเมชันนอร์ดิกเดี๋ยวกลับมาติดตามด้วยกันต่อค่ะ

0: อแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: อยู่ด้วยกันในช่วงท้ายของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่ผ่านมาเราพูดถึงพลังเครือข่ายการสนับสนุนจากภาครัฐที่ทำให้อุตสาหกรรมแอนิเมชันนอร์ดิกเติบโตอย่างโดดเด่นและปัจจัยในเรื่องของอัตลักษณ์เนื้อหาที่มักจะนำเสนอเรื่องราวสะท้อนคุณค่าทางสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเท่าเทียมการอยู่ร่วมกันในสังคมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่น่าสนใจคือหลายเรื่องเลือกเล่าในมุมมองของเด็กทำให้สามารถสื่อสารประเด็นสำคัญได้อย่างเข้าใจง่ายและเข้าถึงผู้ชมค่ะแนวคิดนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในตลาดโลกด้วยผู้ชมยุคใหม่ไม่ได้มองหาเพียงความบันเทิงแต่ให้ความสำคัญกับคุณค่าที่ได้รับจากเนื้อหาด้วยประเทศไทยของเรานะคะมีโอกาสอย่างมากที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมแอนิเมชันนอร์ดิกที่กำลังเติบโตนี้เนื่องจากปัจจุบันค่ะภูมิภาคนอร์ดิกกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านแอนิเมชันส่งผลให้เกิดความต้องการความร่วมมือจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นค่ะและประเทศไทยมีจุดแข็งหลายด้านทั้งเรื่องฝีมือบุคลากรความคิดสร้างสรรค์ต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลโอกาสของการรับจ้างผลิตงานในส่วนต่างๆของกระบวนการสร้างแอนิเมชันเช่นการออกแบบตัวละครการสร้างโมเดล3มิติการทำภาพเคลื่อนไหวหรือการผลิตในขั้นตอนหลังการถ่ายทำและอีกโอกาสหนึ่งคือการร่วมทุนพัฒนาเนื้อหาร่วมกันโดยเฉพาะผลงานสำหรับเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นตลาดสำคัญของประเทศในกลุ่มนอร์ดิกค่ะหากสตูดิโอผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างเครือข่ายกับพันธมิตรได้นะคะก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการนำผลงานของไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นมีข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบ

การไทยค่ะเพื่อให้สอดรับกับเทรนด์การเติบโตนี้สตูดิโอและนักสร้างสรรค์ไทยควรเตรียมพร้อมในหลายด้านเช่นยกระดับมาตรฐานเทคโนโลยีมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะขั้นสูงด้าน CGI 3D Animation และ Visual Production เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางเทคนิคของฝั่งยุโรปค่ะการลุกตลาดผ่านเน็ตเวิร์กสากลด้วยการเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชันระดับโลกหรือเวทีนำเสนอโปรเจกต์ยุโรปเพิ่มโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและการร่วมลงทุนหรือการทำความเข้าใจวัฒนธรรมเนื้อหาศึกษาแนวคิดการเล่าเรื่องแบบนอร์ดิกเพื่อให้สามารถพัฒนาคอนเทนต์ที่เข้าถึงใจผู้ซื้อในภูมิภาคนี้ได้ง่ายขึ้นต้องบอกว่าการเติบโตของแอนิเมชันนอร์ดิกไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นสะพานเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจครั้งใหม่ที่หากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยสามารถสร้างพันธมิตรระยะยาวกับภูมิภาคนี้ได้ไทยจะไม่เป็นเพียงแค่ผู้รับจ้างผลิตแต่จะก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตแอนิเมชันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนค่ะนี่จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของเราและข้อมูลที่มานำเสนอกันในวันนี้นะคะขอบคุณสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงโคเปนเฮเกนค่ะและคุณผู้ฟังคะรายการสาระสารพันในวันนี้ค่ะได้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการทั้งคลื่นวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะยังมีรายการที่น่าสนใจของทางสถานีที่จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะส่วนรายการสาระสารพันในคืนวันอังคารนี้แก้วภูมิรัตน์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดสามารถยึดสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดได้จำนวนมากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดสามารถยึดสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดได้จำนวนมากและขยายผลสกัดกั้นแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการและระยองเพื่อขยายผลความเชื่อมโยงไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดของเครือข่ายนายหนูเฉินในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำพร้อมกล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญภายหลังตรวจพบการลักลอบเก็บสารเคมีเชื่อได้ว่าจะนำไปสู่กระบวนการผลิตยาเสพติดไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในประเทศที่ร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ยังมีหน่วยงานจากต่างประเทศร่วมด้วยเช่นสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อตัดตอนผลิตยาเสพติดข้ามชาติไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทยนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มบริษัทดังกล่าวยังมีความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มจีนเทาที่ลักลอบนำสารเคมีไปใช้ผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถยึดสารตั้งต้นและเคมีพันได้5ชนิดรวมน้ำหนัก50ตันซึ่งหากสารเคมีเหล่านี้ส่งไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดจะสามารถผลิตยาบ้าได้ 1,100 ล้านเม็ดหรือผลิตยาไอได้ถึง21ตันดังนั้นรัฐบาลเห็นว่าเป็นการกระทำที่ท้าทายกฎหมายส่งผลกระทบต่อเยาวชนจึงมีนโยบายจัดการภัยคุกคามนี้อย่างเด็ดขาดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังเครือข่ายยาเสพติดเพื่อสกัดกั้นอย่างทันท่วงทีจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดทั่วประเทศแจ้งผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายโรงงานคุมเข้มสถานประกอบการแก้ไขปัญหาน้ำมะพร้าวปลอมปนตั้งแต่ต้นทางเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมอบหมายสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตามกฎหมายโรงงานเพื่อดำเนินการ4แนวทางแก้ไขปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าวได้แก่ตรวจสอบสถานประกอบการรวบรวมและแปรรูปขั้นต้นของมะพร้าวหรือล้งในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบการประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นโรงงานจำพวกที่1หรือจำพวกที่2ตามกฎหมายโรงงานให้กำกับดูแลให้มีการแจ้งหรือขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสุขลักษณะอย่างเคร่งครัดสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลปริมาณวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปเพื่อนำไปใช้ประกอบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบและเฝ้าระวังความผิดปกติที่อาจบ่งชี้ถึงการปลอมปนและกำกับติดตามให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการจัดการของเสียอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นและน้ำเสียรวมถึงบังคับใช้กฎหมายทันทีหากพบการฝ่าฝืนหรือก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนและกวดขันการปลอมปนน้ำมะพร้าวตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้การบริหารจัดการในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเตือนการใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักผิดกฎหมายและเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิและบาชิควิกสลิมมิ่งแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ตรวจพบการลักลอบผสมสารไซบูทรามีนและประกาศแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ปี2557หากรับประทานเข้าไปหรือได้รับปริมาณมากจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตอย.ได้เฝ้าระวังเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ประกาศเตือนภัยผู้บริโภครวมไปถึงร่วมกับตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.จับกุมผู้ลักลอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ลักลอบใส่สารไซบูทรามีนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ขอเตือนผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อหรือเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ใดขอให้ตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตและข้อมูลการแจ้งเตือนภัยจากอย.ทุกครั้ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยเดชอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะซึ่งจะเริ่มด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่8เป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ขณะประทับอยู่ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษว่า Blue Day ในคืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ Blue Day จากการขับร้องของคุณไลก้าค่ะ

ที่จบเป็นนั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ Blue Day เป็นเพลงลำดับที่8ที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ฟัง2เพลงต่อไปนี้คมตาโดยคุณยันยงเซลานนท์และคมปากโดยคุณช่อฉัตรรัตนกมลสวัสดิ์ธงศรีเจริญแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

ั้งสองเพลงคือคมตาและคมปากนั้นเป็นผลงานการประพันธ์คำร้องของสวัสดิ์ธงศรีเจริญซึ่งเป็นนักกลอนที่มีชื่อเสียงพอประมาณคุณวิชัยโกกิลกนิษฐ์แนะนำให้รู้จักลูเอื้อสุนทรสนานเมื่อปี2501ค่ะครั้งแรกก็ถูกทดสอบให้ลองแปลงเนื้อเพลงมาให้ดูก่อนและครูเอื้อก็เห็นว่าคงจะพอมีแววจึงแต่งทำนองให้ลองใส่เนื้อเพลงแรกก็คือคมตาเพลงที่สองคือคมปากเราได้ฟังกันไปแล้วทั้งสองเพลงนะคะจากนั้นก็เขียนบ้างไม่เขียนบ้างเพราะตลอดเวลาถือว่าการแต่งเพลงเป็นเพียงงานอดิเรกคุณสวัสดิ์ธงศรีเจริญบอกว่าวิธีการแต่งเพลงกับครูเอื้อก็คือเมื่อมีไอเดียก็จะไปหาครูเอื้อและเล่าให้ฟังครูเอื้อฟังแล้วก็จะหยิบกระดาษมาเขียนโน้ตบางเพลง5นาทีเท่านั้นโน้ตก็เสร็จจากนั้นสวัสดิ์ธงศรีเจริญก็จะนำไปเขียนเนื้อใส่และนำมามอบให้กับครูเอื้อพิจารณาค่ะเราจะฟังผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญด้านคำร้องทำนองโดยครูเอื้อ3เพลงนะคะเริ่มด้วยหอมเสน่หาด้วยรักจึงรอและเมื่อหวังยังมีสุนทรภรณ์ขับร้องเองทั้ง3เพลงค่ะ

ต่อไปสุนทรภรณ์ในเพลงด้วยรักและคิดถึงต่อด้วยคุณโฉมฉายอรุณฉานคอยหามาหายและเพลงที่3ใครคุณวรนุชขับร้องกับสุนทรภรณ์ทั้ง3เพลงนี้สวัสดิ์ธงศรีเจริญแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะ

ชุดต่อไปที่เป็นผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อค่ะหงสะบัดบาปกลงที่ขังใจและอีนายทั้ง3เพลงนี้คุณมาริสาอมาตยกุลขับร้อง

สวัสดิ์ธงศรีเจริญเล่าว่าเพลงที่บังเอิญดังที่เขาแต่งก็คือฝากหมอนคือแต่งเป็นกลอน8ธรรมดาธรรมดา2บทที่ดังเพราะว่าทำนองของครูเอื้อประกอบกับคุณบุษยาขับร้องด้วยก็เลยดังกันใหญ่เพลงนี้ได้ค่าเนื้อร้อง150บาทครั้งเดียวนะคะน้อยกว่าเพลงต่อๆมา50บาทค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกไม่ใช่งานอาชีพแล้วก็เขียนเนื้อให้ครูเอื้อเรื่อยๆเป็นเวลาถึง20ปีแต่ก็ไม่ได้มากนักนะคะฟังเพลงฝากหมอนโดยคุณบุษยาต่อด้วยเสน่ห์ชายคุณฉัตรแก้วพรพัฒน์ขับร้องค่ะ

ฟังผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้ออีกเพลงหนึ่งหยาดฝนแห่งความรักสุนทรภรณ์ขับร้องและพบกันในชั่วโมงที่2

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมประชุมระดับภูมิภาคเชื่อมโยงการค้าการลงทุนไทยสู่ระบบดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมประชุมระดับภูมิภาคเชื่อมโยงการค้าการลงทุนไทยสู่ระบบดิจิทัล
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมเอเชียแปซิฟิกเทรดฟาซิลิเทชันฟอรัมครั้งที่12ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครว่าการประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงความท้าทายของการค้าโลกยุคใหม่ที่ต้องขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็วยืดหยุ่นและมีความน่าเชื่อถือที่ผ่านมากระทรวงดีอีให้ความสำคัญกับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันยกระดับกิจความสามารถทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกโดยมุ่งพัฒนากรอบกฎหมายรองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการค้าดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลการส่งเสริมแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการค้าโดยเฉพาะสำหรับ SME การผลักดันการค้าปลอดเอกสารการใช้ข้อมูลดิจิทัลข้ามพรมแดนและลดการใช้กระดาษเพื่อบูรณาการร่วมกันในระดับภูมิภาคและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดให้การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเป็นวาระแห่งชาติโดยใช้ยุทธศาสตร์เชื่อมไทยสู่เศรษฐกิจโลกสร้างพันธมิตรการค้าเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุนพร้อมกับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลที่ได้รับความเชื่อถือของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอย่างเต็มตัวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งผลักดันบริการเครื่องบินน้ำเชื่อมต่อเส้นทางท่องเที่ยวฝั่งอันดามันนำร่องเส้นทางกระบี่ภูเก็ตภายในปีนี้เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการบินและดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง
5: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายพัฒนาสนามบินกระบี่ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในระดับภูมิภาคโดยเตรียมเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำหรือซีเพลนเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่เกาะและพื้นที่ชายฝั่งได้อย่างสะดวกรวดเร็วขณะนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างเร่งจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำจะเน้นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เบื้องต้นกำหนดให้พื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นจุดนำร่องแห่งแรกของประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มทดลองบินในเส้นทางกระบี่ภูเก็ตโดยบริษัทไทยซีเพลนได้ภายในสิ้นปีนี้ส่วนบริษัทสยามซีเพลนจะสามารถเปิดให้บริการได้ทันทีหลังจากผ่านขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมย้ำว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการรวมถึงรองรับภารกิจการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญมั่นใจว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจะทำให้บริการนี้เกิดขึ้นได้จริงตามกรอบเวลาที่วางไว้นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรรสิทธิ์นมโรงเรียนให้เกิดความเป็นธรรมพร้อมเตรียมขยายโครงการจนถึงนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3คาดการจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 1-2 เดือนนี้
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับผู้แทนจากสหกรณ์โคนมไทยมิ้วจำกัดและสหกรณ์โคนมมวกเหล็กเพื่อหารือสิทธิ์การจำหน่ายโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนโดยเน้นย้ำการจัดสรรสิทธิ์ต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรและสหกรณ์แต่ละแห่งจะต้องดูภาพรวมให้ตรงตามหลักเกณฑ์เป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรทุกภาคส่วนขณะนี้คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิ้วบอร์ดอยู่ระหว่างการจัดสรรสิทธิ์ในพื้นที่คงเหลือเตรียมเสนอแผนขยายโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อช่วยระบายนมส่วนเกินและเพิ่มโควต้าการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรโดยได้ประสานงานไปยังสำนักงบประมาณและสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วคาดว่าน่าจะเห็นความชัดเจนเป็นรูปธรรมภายใน 1-2 เดือนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่9มิถุนายน2569สุวิทย์โสมนัสยังควบคุมเสียงอยู่ค่ะฟังเพลงเตรียมพร้อมคุณยุพินปฏิประเสนบันทึกเสียงผลงานของพรานบูรณ์และครูนาถถาวรบุตรค่ะ

พลงเตรียมพร้อมจบไปแล้วนะคะพรานบูนและครูนาฏร่วมกันแต่งต่อได้รักเมืองไทยแนบเนตรานนท์ขับร้องนำจากละครของพลตรีโลวิจิตรวาทการเรื่องราชมนูปี2479ค่ะ

จบไปแล้วค่ะเพลงรักเมืองไทยโดยคุณแนบเนตรานนท์จากละครเรื่องราชมนูผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการแสดงเมื่อปี2479นะคะสองเพลงต่อไปนี้ฟังเพลงชายสามโบสถ์โดยคุณคำรณสัมปุณานนท์เป็นผลงานของคุณไพบูลย์บุตรขันอีกหน้าหนึ่งก็คือหนูจ๋าโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะสองเพลงนี้บรรเลงโดยวงกมลสุโกศล

สองเพลงที่จบเป็นนั้นคือชายสามโบสและหนูจ๋าบรรเลงด้วยวงกมลสุโกศลซึ่งมีผลงานในการบันทึกแผ่นเสียงไม่น้อยเหมือนกันนะคะผู้ก่อตั้งวงกมลสุโกศลก็คือนายห้างกมลนามสกุลสุโกศลค่ะท่านมีเชื้อสายจีนแท้ตั้งนะคะหลังจากจบการศึกษาแล้วก็ทำงานหลายอย่างและท่านนิยมฟังเพลงเล่นเปียโนด้วยจึงตั้งร้านจำหน่ายพวกเครื่องเสียงต่อมารับจ้างบันทึกแผ่นเสียงแล้วก็มีวงของตนเองคือวงกมลสุโกศลตั้งแต่ปี2482ค่ะและมาจดทะเบียนในรูปบริษัทในปี2492ท่านมีธุรกิจหลายอย่างเลยนะคะนอกจากทำพวกดนตรีเพลงและบันทึกเสียงแล้วก็ยังมีกิจการโรงแรมค้ารถยนต์ครบวงจรถือว่าเป็นพ่อค้าที่ไม่หยุดนิ่งค่ะแล้วก็ยังเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ด้วยเราจะฟังผลงานการบันทึกแผ่นเสียงของวงกำบลสุโกศลชุดต่อไปก็คือธิดาสวรรค์โดยคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรผลงานของคุณสไลไกรเลิศและคุณสุทินเทสารักวังรักเวียงใต้คุณทัศนัยชอุ่มงามขับร้องค่ะคุณไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้แต่งคืนเพ็ญโดยคุณทัศนัยชอุ่มงามอีกครั้งหนึ่งผลงานของคุณโพจน์จารุวณิชและทำนองมาจากเพลงไทยอีกหน้าหนึ่งของคืนเพ็ญก็คือรำวงถิ่นทองกวาวโดยเบนจามินผลงานของเบนจามินนะคะและทั้ง4เพลงนี้บันทึกเสียงกับวงกมลสุโกศลค่ะ

ต่อไปของวงกมลสุโกศลก็จะเริ่มด้วยเสียงคุณสุวรีเอี่ยมไอสายน้ำสายใจต่อด้วยอกหักเพราะรักหญิงโดยเบนจามินและแผลหัวใจโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติ

ผู้หญิงเป็นสิ่งแน่คู่กันแต่นมนานโบราณสมัยจะรักเกลียดชอบชังหรืออย่างไรก็ร้องไห้ชายน้ำตามาล่อเราชายบางคนหลงบนหล่นตกบ่องเพราะหล่นล่อด้วยน้ำตาพาให้เคลาเห็นน้ำตาหล่นไม่ได้เพราะใจเบาจึงโศกเศร้าเพราะน้ำตาของสตรีถ้าเช่นนั้นยิ่งร้องไห้ชายก็ดี

0: บำรุงรักด้วยน้ำตา
1: วงกมลสุโกศลของนายห้างกมลสุโกศลนั้นนะคะก็สืบทอดต่อมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานและบุตรีคนหนึ่งของนายห้างกมลก็คือคุณกมลาสุโกศลนามนี้คงเป็นที่รู้จักกันดีนะคะในปัจจุบันชุดต่อไปฟังเพลงอย่ารักผมเลยโดยคุณสุเทพวงกำแพงศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณดำรงเกตชนต่อด้วยรอยจูบครั้งแรกโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและอีหนาวรำพันโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาตินะคะผลงานของครูสลายไกรเลิศทำนองเพลงไทยแขกปัตตานีค่ะทั้ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกมลสุโกศล

ในห้างกมลสุโกศลถึงแก่กรรมเมื่อวันที่25สิงหาคม2523นะคะและงานของสกุลสุโกศลด้านดนตรีก็ยังสืบทอดมาจนปัจจุบันก่อนจากกันในคืนนี้ฟังมิ่งนิดนิทราโดยคุณทัศนัยชอุ่มงามค่ะผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์บรรเลงด้วยวงกมลสุโกศลคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเราจะเริ่มจากการทำจิตของเราให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังวันนี้เราจะตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเจริญพุทธานุสติใช้วิธีนี้เวลาจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงการตรัสรู้ของท่านยังไงนะตรัสรู้คือแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันอย่างไหนอย่างไหนโอ้บุญที่สร้างมาตลอดหลายอสงไขยกับ20มุนน่ะเอาอยู่ที่หลังจากพยากรณ์ก็4อสงไขยบารมี10ทัศในทั้งขั้นธรรมดาขั้นอุกฤษ30อย่างยังนั่นนี่โน่นคุณสมบัติอะไรบ้างวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขะโตคือผู้ไปด้วยดีไปที่ไหนความดีความงามมีหมดนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการตรัสรู้นะว่าคนที่ตรัสรู้แล้วไปตรงไหนดีหมดเรานึกถึงการตรัสรู้ของท่านการตรัสรู้ตรงไหนตรงที่เป็นพุทโธนี่ไงอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพุทโธภควาติพุทโธตรงนี้คือความรู้ความตื่นความเบิกบานพุทโธมี3ระดับท่านผู้ฟังสัมมาสัมพุทโธนี่ก็อันหนึ่งปัจเจกพุทโธนี่ก็อันที่2อนุพุทโธนี่ก็อันที่3อนุพุทโธก็คือคนที่ตรัสรู้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อนุพุทโธตามท่านคนที่ตรัสรู้คนแรกคือพระพุทธเจ้าคือพุทโธนี้ถ้าเราบอกว่าพุทโธเนี่ยมาให้เอาสัมมาสัมพุทโธให้เรานึกถึงพุทโธนี้ทำยังไงนึกถึงพุทโธฉันก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยอนุพุทโธฉันก็ยังไม่ได้ทำยังไงเราก็เอาคำว่าพุทโธเนี่ยมาท่องไว้ก่อนจำชื่อนี้ให้ได้พุทโธพุทโธไว้ในใจนึกพุทโธไว้พอเรานึกพุทโธอยู่ในขณะนั้นบางทีเราก็ได้ยินเสียงบางบารมีหูถ้าเราเปิดตาลืมตาอยู่เราก็เห็นภาพด้วยแต่ถ้ามีใครทำมีกลิ่นอะไรเขาทำกับข้าวหรือรถขยะผ่านมาเราก็ได้กลิ่นนั้นด้วยลมอาจจะพัดกลิ่นของหอมของเหม็นมาเราก็ได้กลิ่นแน่นอนถ้ามันมีอากาศร้อนหรืออากาศเย็นเราก็จะรู้สึกตัวด้วยในขณะที่เรานึกพุทโธอยู่เราก็จะรู้สึกสิ่งต่างๆรอบตัวของเราไปด้วยอยู่ประเด็นตรงนี้คือเราไม่ต้องไปบังคับสิ่งต่างๆเหล่านั้นท่านผู้ฟังเฮ้ยว่าคุณต้องเงียบสิคุณต้องอย่าทำกลิ่นสิคุณอย่าทำเสียงสิไม่ต้องเพราะอะไรแค่เราไม่ลืมพุทโธก็พอเพราะสิ่งเหล่านั้นบางทีเราไปบังคับควบคุมกับเกณฑ์อะไรเขาไม่ได้นะเป็นข้างบ้านเขาทำกับข้าวคุณจะไปบอกเขาอย่าทำมันก็ไม่ได้เราทำยังไงเราตั้งสติไว้อยู่กับอะไรอยู่กับพุทโธไม่ลืมพุทโธก็พอการไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เพลินก็คือมีสตินั่นเองมีสติก็คือไม่ลืมไม่เผลอไม่เพลินสติมันจึงตรงข้ามกับความเพลินนั่นเองถ้าเรามีสติก็คือไม่เพลินถ้าเราเพลินไปคือเราไม่มีสติในที่นี้เราไม่ต้องไปเพลินตามเสียงไม่ว่าจะชอบใจไม่ชอบใจไม่ต้องไปเพลินตามความคิดไม่ต้องไปเพลินตามกลิ่นแต่ให้ไม่ลืมพุทโธไว้ก็พอเราไม่ลืมพุทโธนั่นคือพุทธานุสติแล้วนะพอไม่ลืมแล้วมีพุทธานุสติแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามฝังเป็นพุทธานุภาพก็คือเราจะได้ความปราบปลื้มอิงอัตถะจะได้ความปราบปลื้มอิงธรรมะย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเรายังไม่ได้ปีติปราโมทแสดงว่าห่วงของกุศลธรรมที่เรากำลังนึกถึงอยู่นั้นมันยังไม่ต่อเนื่องมันยังไม่ไปตลอดสุดเส้นทางได้เราต้องทำให้ต่อเนื่อง
ท่านใช้เรียกคำว่าดำเนินไปตรงพอกระแสจิตของเรามาในกุศลธรรมอย่างต่อเนื่องดำเนินไปตรงจะได้ความรู้สึกอิงอัตถะอิงธรรมะคืออัตถเวทธรรมเวทความปรับปลื้มนี้จะได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมเมื่อปราโมทแล้วปีติก็เกิดเมื่อปีติเกิดกายย่อมมีความสงบระงับผู้มีกายระงับย่อมสวยสุขผู้มีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเราทำจิตให้เป็นสมาธิอย่างนี้แล้วรักษาจิตที่เป็นสมาธินี้เอาไว้ให้ดีเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาฟังหัวข้อธรรมะในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะพาเราให้เปลี่ยนความรู้จากในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้ไม่ให้ความรู้จำนั้นกลายมาเป็นปัญหาคือรู้มากแต่แก้ปัญหาไม่ได้เราจึงต้องมาทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งก่อนเริ่มรายการเพื่อให้จิตสงบเป็นพื้นฐานของความรู้ยิ่งขึ้นไปได้เป็นปัญญาต่อไปได้หัวข้อที่ข้าพเจ้าจะนำเสนอในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้มาอ่านให้ท่านผู้ฟังในช่วงของคลังพระสูตรที่ข้าพเจ้ารวบรวมเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายทรัพย์เอาไว้ว่าถ้าเรามีเงินหรือเราจะต้องการเงินคุณจะเอาเงินไปทำอะไรเราต้องมีวิธีคิดต้องมีวิธีใช้จ่ายต้องทำความเข้าใจในข้อนี้ท่านผู้ฟังเพราะไม่งั้นจะเป็นยังไงเราจะกลายเป็นทาสของเงินนะเงินนี่มันจะมาใช้เราแทนแต่เราไม่รู้จักใช้มันให้เป็นมันนั่นแหละจะมาควบคุมจิตใจของเราได้โดยในข้อแรกก็จะพูดถึงว่าเงินทองที่เราจะไปหามานั้นถ้าหามาแล้วควรจะต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้หรือถ้ามีอยู่แล้วก็ควรจะต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าไม่ได้ใช้อย่างนี้อย่างนี้จะมีปัญหาได้โดยหัวข้อแรกนั้นมาในพระสูตรที่ชื่อว่าอาทิยสูตรเป็นเรื่องของเหตุผลที่เราควรจะมีเงินทำไมคุณควรจะเป็นคนมั่งคั่งมีเงินทองคือคำว่ามีเงินทองนี่ไม่ใช่หมายความว่าต้องมีมากอย่างเดียวนะมีน้อยก็ได้นะมีน้อยก็คือมีเนาะจะมีมากหรือมีน้อยถ้ามีแล้วควรจะต้องเป็นอย่างนี้หรือถ้ามีน้อยแล้วต้องการจะมีมากก็ควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าบางคนผู้ฟังตอนมีเงินน้อยอยู่ก็ทําแบบดีๆไงแต่พอเริ่มมีเงินมากแล้วดันไปทําไม่ดีไม่ดีไงไม่ทําสิ่งที่ควรทําอย่างเงี้ยมีปัญหาอันนี้จะไม่ดีโดยหัวข้อที่ท่านให้ไว้ก็จะแยกออกเป็น5ประการเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายอาทิยสูตรถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็ไม่เป็นไรฟังคำอธิบายนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยไปฟังแม่บทต้นพระสูตรนั้นอีกทีหนึ่งโดยท่านแจกแจงไว้5ประการอาทิยะนี่ก็คือประโยชน์นั่นเองประโยชน์5ประการที่จะเกิดขึ้นจากโภคทรัพย์ที่เรามีเงินเนี่ยได้ประโยชน์นะถ้าไม่มีเลยจะทำพวกนี้ต่อไปนี้ไม่ได้ในข้อที่1จะสามารถบำรุงในข้อที่1ข้อที่2จะเป็นการบำรุงเป็นการเลี้ยงไล่มาจากวงภายในคือตัวเองมารดาบิดาบุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรคนใช้วงข้างในครอบครัวของเราวงในให้สามารถอยู่เป็นสุขให้อิ่มหนำมีความอยู่เป็นสุขโดยถูกต้องได้แล้วการหาโภคทรัพย์นั้นก็ต้องประกอบโดยธรรมได้มาโดยธรรมด้วยนะอันนี้จะเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้น
คือหาได้มาด้วยโดยธรรมแล้วก็ยังเอามาใช้จ่ายตัวอยากจะเปรียบเทียบส่วนต่างคือส่วนที่ไม่ดีเนี่ยนะหนึ่งถ้าหาได้มาโดยไม่ได้โดยธรรมคืออาธรรมผิดธรรมะเช่นโกงเข้ามาเบียดเบียนเข้ามานี่คือไม่ดีละข้อที่หนึ่งแล้วก็ยังตระหนี่ไม่รู้จักใช้จ่ายเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวให้เหมาะสมวงในเนี่ยไม่ได้รับเลยอันนี้คือไม่ดีสองส่วนเปรียบเทียบกับอันนี้ที่ดีควรทำนั้นก็คือหาทรัพย์ได้มาโดยธรรมด้วยความเพียรเป็นเรื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมแล้วไงเอามาบำรุงและใช้จ่ายให้เหมาะสมในครัวเรือนดังนั้นการใช้จ่ายให้เหมาะสมในครัวเรือนท่านผู้ฟังก็ต้องเปรียบเทียบอะไรที่มันไม่เหมาะสมอ่ะไม่เหมาะสมก่อนก็คืออะไรมาตั้งแต่ไม่ใช้เลยนี่คือตระหนี่ใช่ไหมหรือถ้าใช้มาในลักษณะที่ก่อให้เกิดการผิดศีลเช่นกินเหล้าหรือเบียดเบียนสัตว์ในการที่จะไปซื้อเครื่องมือมาล่าสัตว์อย่างนี้อันนี้ไม่ถูกละก็ต้องซื้อใช้จ่ายในลักษณะที่จะให้เหมาะสมโดยธรรมนี่คือประการที่1ประการที่2ก็เป็นลักษณะการใช้จ่ายเหมือนกันจะเป็นวงนอกต่อไปอีกเดี๋ยววงนอกต่อไปอีกก็คือเพื่อนฝูงคู่ค้าจินตธรรมธุรกิจเราต้องมีเพื่อนมีวงธุรกิจของเราก็ต้องใช้จ่ายบำรุงให้เป็นไปโดยธรรมด้วยเงินที่หามานั้นก็ต้องได้โดยธรรมด้วยทีนี้ตรงนี้แหละที่ว่าบางคนก็จะดูแลแต่ครอบครัวอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ใช้จ่ายดูแลในวงข้างนอกต่อไปอีกดังการที่เราไม่ได้ใช้จ่ายดูแลวงข้างนอกต่อไปมันก็ไม่ควรแต่ถ้ามีเงินทองสามารถควรทำได้ซึ่งลักษณะการใช้จ่ายตรงนี้นะท่านฟังข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านผู้ฟังคิดอย่างนี้ว่าคนที่จะใช้จ่ายเงินแบบนี้ถ้าดูตามหลักการแล้วเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะต้องเกี่ยวกับเงินน้อยหรือเงินมากเนี่ยคือบางคนอาจจะคิดว่าฉันมีเงินน้อยเงินน้อยนี่เท่าไหร่อีกคนหนึ่งบอกว่าฉันมีเงินมากเงินมากนี่เท่าไหร่น้อยมากว่าแต่ละคนมันไม่เท่ากันพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ตรัสไว้ในที่นี้เลยนะบางคนบอกแสนหนึ่งแสนหนึ่งนี่มันน้อยแสนหนึ่งใช้ไม่กี่วันก็หมดแล้วโอ้ยบางคนพูดอย่างนี้เพราะเขาคนร่างบางครั้งร่ำรวยแต่แสนหนึ่งสำหรับบางคนนี่มันมากนะแสนหนึ่งนี่ฉันได้เกือบทั้งปีอ่ะเอาคุณใช้ยังไงใช้เกือบทั้งปีแสนหนึ่งเขาคิดว่าเป็นเงินมากสำหรับอีกคนหนึ่งเป็นเงินน้อยเพราะฉะนั้นที่นี้มันไม่ได้เกี่ยวกับมากหรือน้อยท่านผู้ฟังมันอยู่ที่ว่าเราจะแบ่งจ่ายยังไงเพราะว่าคนที่มีเงินเป็นพันล้านนะสมมุตินะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาจนด้วยซ้ำถ้าเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่มีแสนล้านฉันยังจนอยู่ตั้ง 99,999 ล้านหนูเกิดจะตรงตัวเลขมันหายไปอะเท่าไหร่ก็เท่านั้นอะเขาก็จะรู้สึกจนอยู่ตั้งแต่ที่เขามีพันล้านน่ะแต่ขณะที่คนที่มีหมื่นหนึ่งโอ้เขาได้เงินแสนมานี่โอ้เขารู้สึกว่าเขารวยเลยเขาแบบมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาทันทีมีแสนหนึ่งอีกหนึ่งหมื่นฉันรวยแล้ววันนี้ความจนความมั่งคั่งร่ำรวยมันเป็น perception เป็นมุมมองฉะนั้นที่นี้น้อยก็ตามมากก็ตามเราแบ่งจ่ายให้มันเหมาะสมเช่นบำรุงตนเองบำรุงบิดามารดาอาจจะซื้อรถสักคันหนึ่งอ่ะฉันจะขับเนี้ยแต่คนมีเงินมากคุณก็ซื้อรถที่มันราคาแพงได้ใช่ไหมแต่คนมีเงินน้อยกูทำไรก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ไม่ยากแต่จะใช้อะถ้ามันพอใช่ไหมก็ซื้อมอเตอร์ไซค์แต่ถ้าบำรุงคนอื่นนะบางทีญาติมิตรพี่น้องอาจจะต้องไปเลี้ยงดูไปอะไรบ้างเอาถ้าคนที่มีเงินมากก็พาไปเที่ยวต่างประเทศเลยไปแล้วจัดทริปกันไปปีนี้สัก 2-3 ครั้งไปญี่ปุ่นบ้างไปเกาหลีบ้างนั่นนี่นู่นไปเที่ยวนั่นเที่ยวทีหนึ่งมันหลายแสนได้แต่ว่าถ้าคนมีเงินน้อยทำไงเราก็มาทำกับข้าวกินกันวันนี้ใช้เงินไม่มากมาเลี้ยงส่งนั่นนี่ให้เหมาะสมก็ใช้เงินไม่มากก็ได้แต่ทำหน้าที่ให้มันถูกกันนี่นี่คือประการที่สองที่ว่าเราเป็นคนมั่งคั่งเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ทำหน้าที่สองหน้าที่นี้นะคุณบกพร่องนะ
บกพร่องในการที่มีเงินซึ่งการพร่องในการที่มีเงินคืออะไรคนจนเพราะคุณพร่องแล้วแต่ถ้าคุณไม่พร่องคุณมั่งมีเติมขึ้นได้แต่สองประการแรกคือเรื่องการใช้จ่ายกับวงในคือครอบครัวของเรากับวงนอกคือญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงทั้งหลายในประการที่3ตัดมาดูฟังเป็นการใช้จ่ายทรัพย์ในการป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนที่ไม่ชอบกันหรือจากทายาทที่เป็นแกะดำทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายเหล่านั้นคำว่าทำตนให้ปลอดภัยมันก็เริ่มมาตั้งแต่ว่ายังไงไม่ให้เกิดคดีความอ่ะเช่นคุณก็จ่ายภาษีไปสิจ่ายภาษีให้ถูกต้องเหมาะสมก็มีเงินรายได้ก็ต้องเสียภาษีใช่ไหมอันนี้ก็ข้อที่หนึ่งหรือการที่จะต้องจ่ายค่ายามการที่จะมีการคุ้มครองป้องกันบางทีต้องให้ไปเรียนหลักสูตรบางอย่างสำหรับทายาททายาทคนนี้มันเป็นคนไม่ดีส่งไปเรียนหลักสูตรบางอย่างให้เขาเป็นคนดีขึ้นอันนี้ก็เราต้องรู้จักใช้จ่ายทรัพย์ในการที่จะป้องกันภัยซึ่งถ้าคนมีเงินน้อยหรือมากมันก็สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมได้นะนี่คือข้อที่3ในการป้องกันภัยในลักษณะนี้บางคนอาจจะมองว่าเป็นการเห็นแก่ตัวเช่นตัวบอกคนที่มีเงินทองมากมายแล้วเขาสร้างบ้านนะโอ้สร้างรั้วนี่สูง3เมตรอ่ะสร้างรั้วสูง3เมตรแล้วปิดทึบหมดเลยนะไม่ให้คนเห็นข้างในเลยโอ้ยมันต้องปกปิดแล้วเปล่าเนี่ยนั่นนี่นู่นเขาคิดไปใช่ไหมแต่จริงแล้วถ้าเรามองดูโดยธรรมานะถ้าเงินทองที่เขาหามาได้เป็นได้โดยธรรมแล้วเขารู้จักที่จะป้องกันอันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้นก็ตามอันนั้นเป็นสิทธิ์ที่เขาจะทำได้เป็นสิ่งที่ควรทำด้วยเป็นลักษณะของหน้าที่ที่จะต้องทำด้วยซ้ำเราถ้างั้นคนจนไม่รู้จะป้องกันตัวยังไงจะทำยังไงคือรูปแบบมันก็แตกต่างกันนะในความที่ว่าถ้ามีเงินทองไม่เท่ากันเอาแค่ซื้อรถอ่ะหรือกินอาหารอย่างเงี้ยคนที่มีเงินทองมากเขาก็ไปกินโอมากาเสะมื้อละเป็นหมื่นนะคนที่มีเงินทองน้อยก็ใช้จ่ายได้กินข้าวทำไมฉันจะกินไม่ได้ฉันคือซื้อกับข้าวมาทำเองฉันก็กินได้ก็อิ่มเหมือนกันอร่อยด้วยเขาก็กินแบบนี้รูปแบบเขาก็แตกต่างกันไปใช่ไหมส่วนประการที่4นั้นทำพลีกรรมคำว่าพลีกรรมนั่นคือหมายถึงว่าให้เปล่าไม่ได้คิดหวังเอาคืนคือจะแตกต่างกับการบำรุงตนเองบำรุงมิตรอมาตย์พวกนี้เป็นการบำรุงเนี่ยคือบางทีเราไม่ได้ให้เงินสดแต่ว่าให้หน้าที่กิจกรรมอะไรที่เราควรแจกจ่ายซื้อของทำอะไรให้เหมาะสมแต่พลีกรรมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เหมือนกับให้เปล่าไปเลยไม่ได้คิดว่าจะเอาคืนพลีกรรมเป็นลักษณะที่ทำเป็นแบบว่าบูชาด้วยซ้ำแต่สละออกให้ไปที่เป็นกำหนดไว้ก็จะมี5อย่างด้วยกันคือญาติพลีคือการสงเคราะห์ญาติอิทธิพลีคือการสงเคราะห์แขกปุพเพตพลีคือการสงเคราะห์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วราชพลีคือการสงเคราะห์ชาติและเทวตาพลีคือการสงเคราะห์เทวดาพลีกรรมคือสงเคราะห์อย่างที่ว่าให้เปล่าไปเลยเช่นถ้าญาติคนนี้เขาเดือดร้อนใช่ไหมจะให้ยืมมาไม่ต้องแล้วให้ไปเลยอันนี้เป็นญาติพลีสมควรทำได้อยู่แขกที่มาบ้านเราต้องต้อนรับในการต้อนรับนั้นใช้งบประมาณตรงไหนก็ใช้ตรงส่วนที่4นี่คือทำปลีกรรมก็จะมีส่วนที่เป็นอิทธิปลีคือสำหรับแขกที่มาน้ำเตรียมอะไรไว้เขาจะกินอะไรนั่งตรงไหนอันนี้เราต้องเตรียมไว้ผู้ที่ให้อันที่3คือทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วเนี่ยทำบุญให้ท่านแต่ก็ว่าทำบุญนี่คือให้ทานให้สิ่งของในนามของท่านให้กับผู้ที่ควรรับทักษิณาทานนี่คือข้อที่4ในข้อย่อยที่3ส่วนราชพลีคือสงเคราะห์ชาติ
หมายถึงถ้าชาติประเทศมีอะไรที่ต้องร่วมมือกันทำในการทำกิจอันใดอันหนึ่งให้สำเร็จเราช่วยเหลือกันตรงนี้ในการออกเงินให้เช่นเขาจะสร้างกำแพงเราก็ช่วยด้วยเช่นเขาจะสร้างโรงพยาบาลเราก็ออกเงินช่วยด้วยนี่คือถือว่าเป็นการส่งเคราะห์ชาติให้ทุกคนในชาติส่วนรวมนั้นได้รับประโยชน์ไปมีข้อย่อยที่4ส่วนข้อที่5คือการบูชาเทวดาบูชาเทวดานี่มี2นัยยะท่านผู้ฟังจะเป็นลักษณะที่คุณทำการบวงสรวงคือแบบว่าเขาตั้งโต๊ะเลยอ่ะเอาผลไม้มาจุดธูปปักไปอ่ะการเสียเงินทำตรงนี้หรือเทวตาปลีนัยยะที่1ส่วนนัยยะที่2ในหัวข้อย่อยที่5นี้น่าจะเป็นเรื่องที่เราจะเจอในชีวิตประจำวันสมากด้วยซ้ำนั่นคือคนที่ดีๆคนที่ดีเหมือนเทวดาแต่คนที่ทำเพื่อคนอื่นคนที่อุทิศตนในการทำความดีแล้วเราจะสงเคราะห์เขาอันนี้จัดอยู่ตรงนี้เลยคือเทวตาปลีส่วนประการที่5ทุกท่านเป็นการให้ทานชนิดที่มีผลสูงยิ่งขึ้นไปเพื่อให้มีบุญมากกว่าทำปลีกรรมแต่ทั้งสองอย่างในข้อที่4ข้อที่5เนี่ยเป็นการให้เหมือนกันนะไม่ได้หวังเอาคืนไม่ได้ให้ยืมแต่ข้อที่4เนี่ยให้แบบสงเคราะห์ให้แบบช่วยเหลือให้แบบให้เปล่าให้แบบว่าไม่ได้หวังผลอะไรบุญก็ได้อยู่แน่นอนแต่ได้ในระดับที่มันจะได้ก็ได้พอได้บ้างเพราะว่าอย่างสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์แขกก็ได้บุญอยู่แต่ถ้าจะเอาบุญหนักๆจริงๆแต่บุญชนิดที่เรียกว่าเหมือนน้ำที่อยู่ในมหาสมุทรจะมาเปรียบเทียบว่ากี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยนี่ตรงข้อที่5คือการให้ในผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เว้นจากความมัวเมาเป็นผู้ไม่ประมาทมีขันติโสรจักคือความอดทนต่อความสงบเสงี่ยมแต่ทำจิตให้ดีมีกิเลสน้อยเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราเอาทรัพย์ที่เราหาได้มาโดยธรรมเนี่ยให้กับท่านเหล่านี้วันนี้จะมีผลเป็นเบื้องสูงที่จะเป็นนัยยะที่ข้าพเจ้าจะพูดต่อไปนะว่าดีนี่ดียังไงแต่ผลห่วงของบุญในปุญญาภิสันทสูตรที่เป็นพระสูตรที่5ในซีรีส์นี้เนี่ยมันมากนั่นนี่คือในประการที่5ว่าเราควรจะให้อย่างนี้ไม่ว่าเราจะมีเงินน้อยหรือเงินมากเราสามารถทำหน้าที่ทั้ง5ประการนี้ได้แน่นอนทำตามสัดส่วนที่ควรจะทำมีน้อยก็ทำได้น้อยมีมากก็ทำมากแต่ถ้ามีแล้วหน้าที่5อย่างนี้บกพร่องไปอันใดอันหนึ่งถือว่าคุณไม่ได้ประโยชน์จากเงินทองที่คุณมีเลยบางคนมีน้อยแล้วก็ไม่ได้ทำ5อย่างนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์จากเงินที่มีน้อยนั้นบางคนมีมากแล้วไม่ได้ทำ5หน้าที่นั้นให้สมบูรณ์ทำแค่2อัน3อันเช่นไม่ได้ทำญาติปลีไม่ได้ไถ่ทานแต่ว่าบำรุงตนเองแต่ไม่บำรุงคนอื่นแล้วก็พร่องไปเรียกว่าไม่ได้ทำหน้าที่4อย่างนั้นให้สมบูรณ์ก็ไม่ได้ประโยชน์จากเงินที่ตัวเองมีเต็มที่ถือว่าแต่ถ้าใครได้ทำทั้ง5หน้าที่นี้เงินทองของใครหมดไปสิ้นไปโดยเหตุ5ประการนี้นะทุกฝังถือว่าได้ประโยชน์จากเงินนั้นเต็มที่คุณเต็มเลยเต็มนี่หมายถึงอะไรมั่งคั่งไงร่ำรวยมีตัวเลขในบัญชีเท่าไหร่ก็ตามถ้าใช้จ่าย5หน้าที่นี้ให้ครบตัวเลขในบัญชีของคุณเนี่ยมั่งคั่งเลยสำหรับคุณมันมีแต่จะเพิ่มไม่มีลดไม่ว่าตัวเลขนั้นจะเท่าไหร่ก็ตามนะทุกวันนะอันนี้คือความที่ว่ามั่งคั่งร่ำรวยมันจะต้องมีใช้ออกไปใน5นาทีนี้แล้วคนได้เป็นอย่างนี้ทุกวันพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ในพระสูตรถัดมาเลยแล้วก็ที่42ตัดกันเลยบอกว่าคนเนี้ยจะเป็นคนที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อคนอื่นๆอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาสงเคราะห์คนอื่นๆทั้งหลายเรียกว่าเป็นสัปปุรุษเกื้อกูลทั้งคนวงในคนวงนอกคนที่จะได้ประโยชน์จากโภคทรัพย์ของเขา
พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเมฆแต่เมฆที่มันลอยมาเป็นเมฆฝนเนี่ยทำข้าวกล้าทั้งไร่ทั้งบริเวณนั้นให้เต็มไปด้วยน้ำงอกงามอย่างดีโอ้โหเป็นประโยชน์มากๆหรือเปรียบเหมือนกับสระโบกกรณีท่านผู้ฟังสระโบกกรณีที่มีน้ำใสเย็นมีท่าลงราบเรียบมีพืชพันธุ์ไม้มีนกมีผลไม้อะไรอยู่ต่างๆแล้วคนก็ลงไปอาบน้ำดื่มน้ำกินผลไม้อะไรต่างๆได้ผู้มีประโยชน์อย่างนี้แต่เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับเมฆฝนและในนี้คือเปรียบตรงข้ามนะเปรียบเทียบส่วนต่างที่ฟังได้เห็นถ้าเมฆฝนหมายถึงว่ามันดำๆมาแล้วเนี่ยลอยมาเลยแต่ไม่มีฝนตกเลยโธ่ชาวนาเขาว่าหงอยเลยนี่โอ้ยทำไมข้าวกล้าอะไรต่างๆฉันไม่ได้น้ำเลยหรือเหมือนสัปโบกรณีที่มียักษ์น้ำมันก็เรียกว่ารากศพก็คือผีเสื้อสมุนนั่นแหละเขาเฝ้าเอาไว้พอมียักษ์น้ำเฝ้าเอาไว้ต่อให้สวนนั้นสัปโบกรณีนั้นมีน้ำเย็นมีผลไม้อะไรต่างๆกินได้ไม่มีใครไปใช้เลยเพราะว่ายักษ์มันเฝ้าไว้ดิมันก็ไปใช้ไม่ได้ก็เลยโอ้โหเสียดายของเป็นของที่ไม่ดีคือถ้าจะเปรียบเทียบคือเหมือนคนตรณีไม่รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ในห้าหน้าที่นี้ให้เหมาะสมหรือว่าถ้าหามาก็หาได้มาโดยไม่เป็นธรรมนี่คือเปรียบเทียบส่วนตายท่านผู้ฟังเห็นแล้วกลับมาว่าถ้าเราใช้อย่างนั้นอย่างถูกต้องถูกวิธี5อย่างเราจะเป็นคนที่ชื่อว่าสงเคราะห์คนอื่นได้จะเป็นคนที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นสัมบุรุษหรือสัตบุรุษคือคนดีนั่นเองเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อคนหมู่มากอย่างที่ว่าทีนี้จะทำยังไงล่ะท่านผู้ฟังเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งโภคทรัพย์อย่างที่ว่านั้นจึงเป็นพระสูตรถัดมาในหมวดนี้ข้อที่43ชื่อว่าอิทธสูตรพูดถึงสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนั่นก็คืออายุวรรณะความสุขยศสวรรค์5อย่างแต่จะเพิ่มไปอีกนะก็จะเป็นปฏิภาณธนสารสมบัติโภคะโภคะก็คือหมายถึงพวกเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งที่จะกินใช้สอยอะไรต่างๆอย่างดีอันนี้คือโภคสมบัติกับธนสมบัติธนะนี่ก็จะมีลักษณะตัวเงินเป็นแบบเช่นเงินสดเงินทองทองคำที่ดินอะไรพวกนี้ก็จะเป็นธนสารสมบัติกับโภคสมบัติมันก็จะแตกต่างกันนิดนึงแต่ก็จะหมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยโดยสิ่งของหรือพวกทรัพย์กับโดยตัวเลขเป็นคือธนสารสมบัติยังรวมถึงปฏิภาณด้วยนะอย่างที่เขามักจะพูดกันอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติโภคทรัพย์โอ้โหทุกอย่างเลยเนี่ยนี่คือรวมเป็นความสุขที่น่าปรารถนาอายุวรรณะสุขะยศสวรรค์ในพระพุทธเจ้าตรัสในพระสูตรนี้อยู่5อย่างถามว่าสิ่งที่น่าพอใจเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยทุกฝั่งใครๆก็อยากได้ด้วยล่ะในโลกนี้เป็นของที่จะเรียกว่าหาได้ยากก็ใช่คือไม่ง่ายแต่เพราะว่าบางคนมันก็มีบางคนมันก็ไม่มีถ้าง่ายทุกคนก็ได้หมดใช่ไหมล่ะแต่มันไม่ง่ายก็ยากสำหรับบางคนทีนี้ยากอย่างนี้แล้วใครๆก็อยากได้แต่ถ้ามันจะได้ด้วยการอ้อนวอนด้วยการขอร้องด้วยความปรารถนาอย่างเดียวแล้วเนี่ยในโลกนี้มันจะมีใครเสื่อมจากอะไรนะมูฟังเอาอย่างเช่นความสุขอย่างเงี้ยถ้าฉันปรารถนาความสุขฉันก็เลยได้ความสุขเลยฉันอ้อนวอนต่อสมเด็จองค์นี้นะด้วยแบบพระพุทธรูปอ่ะหรือต่อต้นไม้ต้นมะขามนี้หรือต่อต้นโพนี้แล้วก็สำเร็จเลยโอ้ยมันจะไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะไม่มีใครอยู่ในโรงพยาบาลเลยท่านผู้ฟังคดีความในศาลนี่เขาไม่ต้องมีเลยเลิกหมดแต่โลกมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงท่านผู้ฟังมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยที่ปรุงแต่งกันมามันไม่ใช่อาศัยเพราะความอ้อนวอนเพราะความปรารถนาเพราะความขอร้อง
ไม่ใช่แต่ต้องมีเหตุมีปัจจัยเพราะในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงสอนถึงว่าละอะไรล่ะจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ก่อนที่จะไปถึงว่าอะไรจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะเราต้องตั้งจิตให้ถูกก่อนโดยสามตัวบังเพราะว่าถ้าเราตั้งจิตว่าฉันจะทำสิ่งนี้สิ่งนี้เพื่อให้เป็นเหตุแห่งอายุคุณคิดผิดเลยนะยังไงนะเอาก็ฉันสร้างเหตุให้มันถูกแล้วไงแต่คิดผิดไงสร้างเหตุถูกแต่ตั้งจิตผิดอันนี้จะนำมาซึ่งความทุกข์ได้ไอ้ที่ตั้งจิตผิดเนี่ยก็คือปรารถนานั่นแหละปรารถนาว่าอยากได้สิ่งนี้คือความสุขก็เลยทำเหตุเพื่อความสุขเอาก็ไม่ถูกอะฟังดูผิวเผินเหมือนจะถูกนะท่านผู้ฟังแต่ตั้งจิตแบบนั้นมันผิดทำไมผิดเพราะบางทีเราสร้างเหตุแห่งความสุขเรายังไม่ได้ความสุขเลยแต่ถ้าเราอยากเราจะทุกข์ทันทีมันเป็นเรื่องของ expectation ท่านผู้ฟังคือความคาดหวังมันคือความอยากนั่นแหละถ้าเราอยากได้ต่อให้เราอยากได้สิ่งที่ถูกต้องกับตานะเช่นฉันก็ขยันขันแข็งทำงานอย่างดีทำไมอ่ะก็หวังจะร่ำรวยมีเงินทองได้เลื่อนยศตำแหน่งไงเอาแต่พอถึงรอบที่เขาจะเลื่อนยศถึงรอบที่เขาจะเพิ่มเงินเดือนถึงรอบที่เขาจะจ่ายโบนัสไม่ได้ก็มีนะท่านผู้ฟังจุดนั้นคุณก็จะทุกข์ไงเพราะว่าอะไรอ่ะตั้งจิตผิดเอ้าอย่างนี้ยังผิดอีกเหรอที่ถูกมันเป็นอย่างนี้ทุกฝั่งว่าเราก็แค่สร้างเหตุแห่งความสุขนั้นยศนั้นอายุนั้นให้มันถูกแล้วก็ไม่อ้อนวอนไม่ขอร้องไม่เพลิดเพลินไม่ได้จะมีความอยากในอายุนั้นความสุขนั้นหรือสิ่งที่เราจะทำให้เกิดผลนั้นเราอย่าไปอยากในผลที่จะเกิดขึ้นแต่ให้สร้างเหตุให้ถูกต้องอย่างเนี้ยเรียกว่าตั้งจิตถูกพระพุทธเจ้าแยกแยะรายละเอียดไว้3อย่างสำหรับคนที่ตั้งจิตถูกคืออริยสาวกนะเอาเปรียบเทียบคนที่ตั้งจิตไม่ถูกกันซ้ำอีกครั้งหนึ่งคือถ้าจะอ้อนวอนขอร้องอันนี้ไม่ใช่ละหนึ่งถ้าจะเพลิดเพลินคือยินดีในสิ่งที่เรายังไม่ได้อันนี้ก็สองไม่ถูกแล้วหรือสามมีความอยากที่จะได้ในสิ่งนั้นท่านแจกแจงไว้สามอย่างนะอ้อนวอนเพลิดเพลินยินดีและมีความอยากโดยที่สร้างเหตุถูกก็ตามข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยอาจจะสร้างเหตุไม่ถูกแต่ข้อสามเนี่ยถ้าสร้างเหตุถูกและยังมีความอยากเหมือนข้อสองชื่อว่าคุณก็ทำไม่ถูกเหมือนกันเพราะบางทีสร้างเหตุถูกแล้วมันยังไม่ได้อาจจะมีเด็กเส้นอาจจะมีเหตุบางประการที่ทำให้มันไม่ได้ตามนั้นน่ะอันนี้เราจะทุกข์ไงอันนี้คือไม่ถูกสิ่งที่ถูกทำยังไงอริยสาวกไม่ทำอย่างนั้นตัวหวังคนที่เขาทำถูกเป็นสัมบูรณ์เป็นคนดีเนี่ยเขาจะสร้างปฏิปทาที่ให้เกิดอายุโดยที่ไม่ได้หวังว่าผลจะเป็นยังไงปฏิปทาเพื่อที่ให้เกิดความสุขปฏิปทาเพื่อที่ให้เกิดยศปฏิปทาเพื่อที่ให้ไปสวรรค์ปฏิปทาเพื่อที่จะให้มีธนสารสมบัติปฏิภาณต่างๆสร้างเหตุโดยที่ไม่อยากในผลเพราะถ้าอยากในผลเรียกว่ายังคล้องอยู่ในสิ่งที่เราอยากได้นั้นพอคล้องอยู่มันจะไม่ไปหมายถึงว่ามันก็จะมีอุปสรรคมันก็จะมีความลำบากของมันอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ได้อยากนะท่านผู้ฟังไม่ใช่หมายความว่ามันไม่มีอุปสรรคนะไม่ใช่หมายความว่ามันจะไม่มีเหตุขัดข้องนะแต่ว่าเราจะไม่ทุกข์เนี่ยเราจะมีความสบายใจผลที่จะเกิดขึ้นคืออะไรถ้าในโลกนี้เราไม่ได้คือบางทีมันไม่ได้จริงเช่นแต่ว่าเกิดเหตุสงครามอย่างเงี้ยนะแล้วมันสงครามยาวนานเป็นหลายๆสิบปีเนี่ยบางประการบางอย่างยศมันไม่ขึ้นหรือมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมันไปไม่ได้เราไม่ได้ของที่เป็นมนุษย์ก็ตามดูฟังเรายังจะได้ของที่เป็นของทิพย์พระพุทธเจ้าก็จะพูดถึงอายุทิพย์วรรณะทิพย์ความสุขทิพย์ยศทิพย์ที่ไม่ใช่ของโลกมนุษย์ซึ่งดีกว่าแน่นอนแต่คือการสร้างเหตุแล้วเนี่ยผลจะเกิดขึ้นบางทีมันเกิดขึ้นแบบไม่ได้เดี๋ยวนั้นไม่ได้ในปีนั้นอาจจะเกิดขึ้นในเวลาต่อมาอีก
หรือต่อไปในชาติต่อไปชาติต่อไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้แบบของสวรรค์ซึ่งดีกว่าแบบของมนุษย์มากเลยเพราะอะไรเพราะไอ้ความดีที่เราทำเนี่ยทุกฝั่งการใช้เงินที่เหมาะสมในหน้าที่ต่างๆแล้วนี่เกิดบุญมากนะเกิดบุญมากแล้วถ้ามันให้ผลในชาติปัจจุบันนี้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีโอกาสเกิดผลเนื่องจากเหตุของสังคมบ้านเมืองผู้บังคับบัญชาสิ่งแวดล้อมใดๆก็ตามมันออกผลในโลกมนุษย์นี้ไม่ได้แง่มุมต่างๆไม่ได้แต่เวลาไปออกผลบนสวรรค์ในภพต่อไปมันจะได้มากกว่าประมาณคือมากกว่าคนที่ว่าเอาผลนั้นมาใช้ก่อนในโลกปัจจุบันนี้แล้วไงคือเป็นหลักของดอกเบี้ยทบต้นนั่นแหละทุกฟังที่ว่าถ้าเราเก็บไว้เก็บไว้เรื่อยๆเวลาตอนปลายๆเราไปใช้จริงๆเนี่ยโอ้มันมีผลมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ได้ดีคือได้อายุได้วรรณะได้ความสุขได้ยศได้สวรรค์แน่นอนไม่ปัจจุบันนี้ก็ในเวลาต่อไปถ้าเราสร้างเหตุถูกต้องและทำจิตถูกต้องจะมีครั้งหนึ่งนะต้องฟังนะทำจิตก็ต้องถูกต้องด้วยโดยที่ไม่ให้จิตไปข้องอยู่ในผลของเหตุที่เรากำลังสร้างอย่าให้มีความอยากในจุดนั้นรวมถึงการอ้อนวอนการขอร้องความเพลิดเพลินไปในผลที่เราต้องการนั้นด้วยพอเราตั้งจิตถูกต้องสร้างเหตุแล้วเราจะไม่ข้องขัดในสิ่งที่เหตุนั้นจะพาไปไม่ว่าจะเป็นไปในปัจจุบันชาตินี้ของมนุษย์หรือเป็นไปในอนาคตชาติหน้าของสวรรค์ก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอีกจุดหนึ่งที่พูดถึงเวลาที่เราจะให้ทานใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับอุคคหบดีที่ได้พูดถึงการให้สิ่งที่น่าพอใจย่อมได้รับสิ่งที่น่าพอใจจุดนี้ที่ทำให้บางคนปฏิบัติผิดพลาดท่านผู้ฟังเอาตัวต้นบทหัวเรื่องนี้ก่อนที่อุคคหบดีนี่ที่เป็นพระสูตรข้อที่43ซึ่งเป็นข้อถัดกันมาในหมวด5โดยอุคคหบดีได้ถวายของที่น่าพอใจหลายๆอย่างให้กับพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นขนมของเคี้ยวเนื้อสัตว์ของที่น่าพอใจทั้งหลายข้าวผ้ายังรวมถึงบางอย่างที่มันไม่สมควรแก่สมณะเช่นที่นอนสูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นและสำลีเป็นบัลลังก์มีอะไรที่วิจิตรพิสดารของพวกนี้ไม่ควรแก่สมณะแต่ว่าท่านก็ถวายให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อาศัยความอนุเคราะห์รับให้แต่รับนี่ท่านไม่ได้ใช้นะตะบวงหรือรับประทานเนี่ยบางจุดท่านก็ไม่ได้ฉันรับให้เนี่ยถือว่าได้บุญแล้วคือบางคนจะเข้าใจอย่างนี้ว่าเออเวลาพระรับอาหารไปเนี่ยต้องเราจะได้บุญเต็มที่เลยนะถ้าท่านเอาใส่ปากนี่คิดผิดเลยเข้าใจผิดคิดผิดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าพระสงฆ์รับประทานโดยไม่บัญญัติบัญญัติเดี๋ยวก็ถวายอะไรมากๆก็ใส่ปากมากๆโอ้ยไม่สำรวมในการบริโภคไม่รู้ประมาณในการบริโภคแสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาสิ่งที่เขาถวายของให้คนที่ไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้บุญน้อยแต่ในทางตรงข้ามถ้าถวายให้กับคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดูยังไงดูในการรู้ประมาณในการบริโภคบริโภคแต่ที่ควรจะบริโภคได้บริโภคพอประมาณไม่ว่าเกินไปไม่กินจนล้นคอหอยเอออย่างนั้นเนี่ยจะเรียกว่าได้บุญมากเพราะนั้นการบริโภคนี่ก็จะเป็นรูปแบบของการมองก็ได้ดมก็ได้แต่เอาอย่างนี้ก็ยังได้ถือว่าได้บริโภคแล้วไม่ใช่ว่าต้องเอาใส่ปากอย่างเดียวอันนี้เข้าใจให้ถูกก่อนเราจะได้บุญข้อนี้แต่ทีนี้พอพระพุทธเจ้ารับสิ่งที่เป็นกัปปิยะบ้างไม่กัปปิยะบ้าง
คำว่ากัปปายะนี่หมายถึงว่าที่มันสมควรแก่สมณะจะบริโภคได้พอท่านรับมาแล้วไอ้ที่ไม่สมควรท่านก็ไม่ได้บริโภคไม่ได้ใช้แต่รับอุกกาบดีก็ได้บุญเวลารับอะไรที่มันน่ากินดูดีอร่อยๆแต่ท่านอิ่มแล้วท่านก็ไม่ได้ฉันแต่ท่านยังพิจารณาฉันได้ถึงกับฉันพอประมาณรับมานั้นได้บุญแล้วได้บุญแล้วแล้วก็เลยตายไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์แล้วมาพูดเรื่องนี้จุดที่เรามักจะเข้าใจกันผิดท่านผู้ฟังคือจุดที่บอกว่าถวายของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจจุดนี้แล้วเราจะบอกเฮ้ยฉันพอใจอะไรอ่ะเออคุณพอใจรถยนต์หรูหรูรถยนต์ใหญ่ๆคันดีๆโตๆนี่เป็นของที่น่าพอใจยินดีมากเลยแล้วเราก็เลยต้องการจะถวายสิ่งนี้ให้กับพระสงฆ์เป็นต้นอ่ะทีนี้เงินคุณไม่พอทำไงโอ้ก็เอามาอยากแล้วก็ไปโกงเอามาโกงเอามาขโมยเอามาแล้วก็เลยถวายของนี้ที่เราคิดว่าเราน่าพอใจแล้วก็ให้กับประสงค์หรือใครก็ตามสมมติให้กับครอบครัวก็ได้ทำในหน้าที่ที่หนึ่งทำในหน้าที่ที่สองอย่างนี้นะเช่นคนเป็นพ่ออาจจะคิดว่าอาจจะต้องอะไรดีทุกอย่างให้ลูกในดีทุกอย่างนี่มันอะไรก็รถยนต์ดีๆการศึกษาดีๆโรงเรียนดีๆดีก็เลยทำไงก็ต้องไปโกงเงินมาแล้วก็มาเพื่อที่จะให้ลูกได้ดีๆถวายหรือให้กับใครในสิ่งที่ดีๆเราก็ได้สิ่งที่ดีๆ ด้วยคิดผิดเลยผิดตรงไหนท่านผู้ฟังผิดตรงที่ว่าน่าพอใจตรงนี้ตีความผิดเพราะว่าสิ่งที่น่าพอใจถ้าตามกระแสโลกนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะท่านผู้ฟังถ้าคุณดูแบบว่าคนที่เขามีเงินมีทองเขาใช้ของหรูๆกระเป๋าแบรนด์เนมรองเท้าหรูๆเครื่องประดับอะไรต่างๆเยอะแยะเนี่ยเราก็น่าพอใจไปหมดแล้วแบบนั้นอ่ะเราก็เลยต้องไปหาของแบบนั้นมาใช้บ้างมาเสวยบ้างมาให้คนอื่นบ้างพอใจแบบนั้นเนี่ยคิดผิดเพราะว่าเอาที่สิ่งของข้าวของเป็นหลักแต่ความพอใจมันต้องกว้างไปกว่านั้นท่านผู้ฟังไม่ได้เจาะจงเฉพาะสิ่งของข้าวของแต่รวมถึงวิธีการหาเงินของคุณด้วยว่าถ้าคุณหาโดยไม่เป็นไปโดยธรรมแล้วได้สิ่งใดมาเนี่ยมันไม่ควรจะพอใจสิ่งนั้นนะให้ข้าพเจ้าย้ำอีกครั้งหนึ่งความพอใจต้องเกิดมาตั้งแต่เหตุที่เราจะได้สิ่งนั้นมายกตัวอย่างเช่นว่าคุณซื้อปากกาด้ามหนึ่งปากกาด้ามหนึ่งนี่อะไรมองบลังแทงเราเท่าไหร่ 30,000 แล้วถ้าคุณมีเงินเท่าไหร่หมื่นเดียวแล้ว 20,000 ขาดทำยังไงนี่มันของที่น่าพอใจก็ยืมคนอื่นมาก่อนก็ได้หรือไม่ก็เดี๋ยวนั่นนี่โน่นเดี๋ยวก็ได้มาถูกหวยบ้างอะไรบ้างที่เราคิดงี้ไอ้มองบางนั้นกลายเป็นของที่ไม่น่าพอใจแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่ชอบทำชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างคือไม่ชอบทำไม่ควรจะพอใจสิ่งนั้นแต่ถ้าคุณมี500เรามองบังเลย 30,000 โอ้500เราซื้อปากกาแลนเซอร์ธรรมดาทั้งละ3บาท10บาทนี้ก็ได้3บาท10บาทก็ด้วยทรัพย์ที่เราหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นปกทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมสิ่งนี้เราก็พอใจในความที่เราสามารถใช้งานได้ประหยัดกระทัดรัดใช้ได้เหมือนกันดีเราตั้งจิตให้เกิดความพอใจในสิ่งนี้ก็ได้นี่ไม่ได้ดูที่มูลค่าของมันดูฟังมูลค่านี่มันเป็นแค่ material สิ่งของเข้าของมูลค่าจริงๆคือมูลค่าทางธรรมะมูลค่าที่เกิดจากความดีที่สิ่งนี้สร้างขึ้นมาแต่มูลค่าของสิ่งของเข้าของสูงใช่ไหมแต่ว่าต้องโกงมาต้องขโมยมาต้องเบียดเบียนคนอื่นเข้ามาโอ้สิ่งนั้นมีมูลค่าน้อยเพราะอกุศลธรรมมันน้อยแต่มูลค่าของปากกา10บาทเอ้าแต่ว่าคุณหาทรัพย์มาได้อย่างดีใช้อย่างประหยัดมัธยัสถ์มีการอดทนมีความเพียรแล้วคุณใช้ของแบบนี้โอ้ปากกานี้มีมูลค่ามากเพราะอะไรเพราะว่ามีกุศลธรรมเกิดขึ้นมาพอใจด้วยสิ่งนี้
ราะฉะนั้นคนที่เขามีทรัพย์น้อยก็ตามทรัพย์มากก็ตามท่านผู้ฟังสามารถตั้งความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีนั้นน่ะเพื่อที่จะถวายแล้วให้คนอื่นแล้วจะได้รับผลเป็นความน่ายินดีน่าพอใจในภายหลังได้แต่ในประเด็นสุดท้ายท่านผู้ฟังในข้อที่45เป็นพระสูตรที่5ตัดกันมาพูดถึงว่าถ้าเราถวายของแล้วทำไมถึงเป็นห่วงแห่งบุญพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เปรียบเทียบไว้กับน้ำทะเลในมหาสมุทรเราดูมหาสมุทรเอาแปซิฟิกมารวมกับแอตแลนติกมารวมกับเหนือใต้ด้วยนะมารวมกับทะเลอาร์กติกแอนตาร์กติกเมดิเตอร์เรเนียนเอาน้ำทั้งหมดนั้นมารวมกันให้หมดนี่รู้ไหมว่ามันมีปริมาณเท่านั้นลิตรเท่านี้หมื่นล้านลิตรหรือเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้มันไม่ได้ทำได้ง่ายเลยนะต้องเป็นคนที่มียานสูงเพราะว่าลึกนี่มันลึกจริงๆไอ้ที่ลึกแล้วมันลึกแนวขวางอีกลึกแนวตั้งอีกมันลึกหลายอย่างนี่น้ำทั้งหมดนี่มันเท่าไหร่เนี่ยนะบางทีประมาณไม่ได้เลยแต่ข้อนี้เปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับในประการที่5ที่เราได้ใช้จ่ายทรัพย์ไปในการที่จะให้เกิดบุญนี่บุญตรงที่ว่าเนี่ยมากขนาดที่เรียกว่าประมาณไม่ได้ด้วยเหตุอะไรด้วยเหตุที่ว่าถ้าเราให้ปัจจัย4อันควรแก่สมณะจะบริโภคไม่ว่าจะเป็นในที่นี้ท่านยกถึงอาหารบิณฑบาตเสนาสนะเสนาสนะนี่หมายถึงวิหารกุฏิที่พักยังรวมถึงเตียงตังที่นั่งที่นอนและถัดมาคือเภสัชปัจจัยบริการทั้งหลายมี5อย่าง5อย่างนี้คือปัจจัย4เรื่องเสนาสนะนี่แยกออกเป็น2คือเป็นสถานที่ก็อย่างหนึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็อีกอย่างหนึ่งรวมกันทั้งหมด5อย่างนี้ถวายให้กับสมณะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่มีหิริโอตปะมีขันติสุราจะอบรมทำตนให้สงบเสงี่ยมด้วยโภคทรัพย์ที่เราได้มาโดยธรรมแล้วนี่นะแล้วถ้าท่านในขณะที่ใช้สอยปัจจัย4ใดๆที่เราได้ถวายให้แล้วเกิดบรรลุธรรมขึ้นมาตั้งหวังบรรลุเจโตสมาธิชนิดที่ไม่มีประมาณหรือบรรลุไม่ว่าจะศีลสมาธิหรือปัญญาข้อใดข้อหนึ่งห่วงบุญที่เกิดขึ้นนี่หาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจึงนิยมกันอย่างตั้งหวังเวลาไปหาพระเจ้าพระสงฆ์ในที่ต่างๆได้แล้วถวายปัจจัยเสียไว้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้กับท่านพระนนท์ปรารภในจุนทกมรบุตรที่ได้ถวายอาหารมื้อสุดท้ายให้กับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอาหารสองมื้อเนี่ยมีผลมากมื้อแรกคือมื้อที่ฉันแล้วบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหมายความว่าบริโภคอาหารของนางสุชาดาแล้วไปบรรลุธรรมเนี่ยโหนางสุชาดานี่ได้บุญมหาศาลเลยเพราะว่าอาหารที่ถวายแก่ท่านนั้นทำให้ท่านมีส่วนเจริญธาตุขันธ์ให้ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณยังไม่ได้สมาธิก็ได้สมาธิขึ้นมายังไม่ได้ปัญญาก็ได้ปัญญาขึ้นมาส่วนมื้อสุดท้ายก็เหมือนกันปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุก็ได้บุญสุดๆเพราะฉะนั้นถ้าเราถวายอาหารให้พระถวายจีวรถวายเสนาสนะอย่างที่เราสร้างกุฏิเงี้ยนะสร้างกุฏิเนี่ยท่านผู้ฟังใครมาอยู่ในกุฏิเรานี่เราได้บุญตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่คือพุทธบริษัท4ที่มาจากเหนือใต้ออกตกมาจากทั้ง4ทิศแล้วมาใช้เสนาสนะหรือใดๆที่เราทำบุญไว้ให้ไว้นี่แล้วเขาเกิดนั่งในกุฏิที่เราสร้างใช้สอยพื้นที่ที่เราทำไว้เรามีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยเลยท่านผู้ฟังห่วงบุญที่เกิดขึ้นนี้สะสมตลอดสะสมตลอดต่อเนื่องต่อเนื่องมันจะเป็นผลดีไง
ผลดีไม่ใช่แค่ในขณะที่เราให้ไปแล้วผลดีเกิดขึ้นหลังจากที่เราให้ไม่ใช่แค่ว่าหลังจากให้หรือให้แล้วก่อนให้ก็ด้วยตั้งแต่เราคิดว่าฉันจะเตรียมให้แต่ฉันมีสิ่งนี้เป็นที่น่ายินดีเป็นที่เหมาะสมจะเตรียมให้ได้บุญแล้วในระหว่างให้ก็ได้บุญแล้วนั่นคือมีจิตเลื่อมใสในระหว่างให้ก็ได้บุญด้วยเพราะมีจิตน้อมไปหลังให้ก็ได้บุญอีกเพราะมีความปลื้มใจก่อนให้เลื่อมใสระหว่างให้น้อมไปหลังให้ปลื้มใจบุญเกิดตลอดหลังให้ไปอีกแล้ว10ปีเรามันนึกถึงทานที่เราได้เคยให้ไปจากการนุสตินะท่านผู้ฟังโอ้คนอื่นมีความตระหนี่เราไม่มีความตระหนี่คนอื่นมีการหวงกันเราไม่มีความหวงกันตระหนี่หวงกันเนี่ยท่านผู้ฟังมันยึดโยงนะอย่างบางคนให้ไปแล้วเนี่ยยังคิดว่าเป็นของตัวเองอยู่เช่นว่าถวายผ้าหรืออาหารให้พระไปแล้วถวายกุฏิอย่างนี้ก็ได้ให้เขาไปแล้วยังคิดว่านี่ของฉันทำไมเธอไม่ใช้ทำไมเธอไม่บริโภคทำไมทำอย่างนั้นเอานี่ยังคิดว่าเป็นของตัวเองอยู่ดินี่เขาเรียกว่าการหวงกันตระหนี่แม้ในสิ่งที่สละแล้วนั่นแหละแต่ถ้าเราตั้งจิตว่าของที่เราให้ไปแล้วนี่คือเราละแล้วเรานึกถึงอะไรนึกถึงตัวทานไม่ใช่นึกถึงจิตของเราที่เราสละความตระหนี่นึกถึงจิตของเราที่

จริงๆที่เป็นเรื่องที่จะให้เรานำต่อไปได้นั่นคือศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนะแต่เราดูในยะอื่นอาจจะมีที่อื่นอีก 2-3 ข้อเอาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันว่าทรัพย์สินเงินทองที่เรามีบ้านที่เรามีที่ดินที่เรามีจะไม่ได้ติดตามเราไปด้วยแต่สิ่งที่จะติดตามเราไปด้วยเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปนั่นคือศรัทธาศรัทธาเป็นทรัพย์จริงๆที่จะติดตามเราไปได้สินทรัพย์จริงๆอ่ะเดี๋ยวบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเงินน่ะธนบัตรเนี่ยไม่ใช่สินทรัพย์จริงๆเพราะมันเป็นถ้ามูลค่าของธนบัตรจริงๆมันไม่กี่บาทเท่านั้นเองซื้อสลึงอ่ะแต่ไม่ใช่มันมีมูลค่า1,000 บาทนะสินทรัพย์จริงๆนี่ต้องที่ดินเนี่ยหรือเป็นโลหะที่มีมูลค่าเช่นทองคำซิลเวอร์คือเงินอย่างนี้เป็นต้นมันถึงจะเรียกเป็นสินทรัพย์จริงๆแต่ว่าสินทรัพย์แม้นั้นก็ตามเถอะท่านผู้ฟังก็ยังเป็นของปลอมอยู่ดีหมายถึงของสมมุติสมมุติขึ้นในโลกนี้เพราะว่าถ้าโลกอื่นเขาก็ไม่ได้เห็นว่าทองคำจะมีค่าอะไรก็อาจจะเห็นว่าน้ำมีค่ามากกว่าทองคำด้วยซ้ำแต่โลกเราตอนนี้มันเอาทองคำเพราะมันหายากกว่าน้ำด้วยความที่ทองคำมันใช้กันยากก็เลยสมมติอื่นต่อไปอีกธนบัตรขึ้นมาเป็นกระแสเงินสดมีของประเทศนั้นประเทศนี้มีการแลกเปลี่ยนกันก็สมมติกันขึ้นไปอีกมี derivative market เป็น options บ้างเป็น futures บ้างนี่ก็สมมติต่อกันไปใช่ไหมนั่นคือสมมติหมดเลยนะผู้ฟังสมมติหมดเลยแค่สมมติก่อนหรือหลังแกนั่นเองเพราะว่าเขาสมมุติกันในโลกนี้เราเอาไปโลกหน้าไม่ได้เลยสิ่งที่จะเอาไปได้จริงๆก็คือที่ว่ามานี้ศรัทธาศีลสุตตาจาคะและปัญญาศรัทธาคือศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละศีลคือศีล5เรานี่แหละสุตตาคือการฟังธรรมนี่แหละจาคะคือการให้การบริจาคนี่แหละปัญญานี่ก็คือเห็นความเกิดขึ้นความดับไปนี่แหละท่านผู้ฟังถ้าปฏิบัติตามหัวข้อที่ได้พูดมาในวันนี้นะท่านผู้ฟังนี่ปลอดภัยแน่นอนรอดพ้นจากภัยทุกประการแน่นอนไม่รอดแบบใดก็รอดแบบหนึ่งอาจจะรอดแบบเร็วๆหน่อยคือตายเร็วหน่อยแต่เราไปหวันอาจจะรอดแบบยาวหน่อยอาจจะต้องเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างแต่ก็ไปสวรรค์อยู่ดีเพราะว่าห้วงบุญเนี่ยมันมากท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นในวันนี้นำเรื่องของการแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกต้องเราจะเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยได้ไม่ว่ามูลค่าของทรัพย์เราจะมีเท่าไหร่ก็ตามตัวเลขนั้นแต่ถ้าเรามีตัวเลขสูงอาจจะเป็นผู้พร่องผู้ขาดก็ได้ถ้าหน้าที่ของเราไม่ครบถ้ามีตัวเลขน้อยกว่าอาจจะเป็นผู้มั่งคั่งผู้สมบูรณ์เต็มบริบูรณ์ก็ได้ถ้าเราทำหน้าที่ของเราครบโดยที่ไม่ต้องอ้อนวอนขอร้องหรือมีความอยากแล้วสร้างเหตุแต่ให้สร้างเหตุโดยที่ไม่ให้ติดข้องอยู่ในผลที่จะเกิดขึ้นให้ทานสละจาคะห่วงบุญก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมายนั่นเองในช่วงของใต้ร่มโพธิบทจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์ยศรุ่งสมัยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาพร้อมเตรียมร่วมมือกับสถานศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แก่เยาวชน
8: นายวีระยี่แพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวว่ากกต.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยจากสถิติการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อปี2565มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ 60.73 ซึ่งจำเป็นต้องเร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้นส่วนการเตรียมความพร้อมบุคลากรกกต.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดอบรมกรรมการและประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในวันเลือกตั้งโดยมีการดำเนินโครงการแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่นำร่องและขยายการอบรมประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งครอบคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเลือกตั้งนอกจากนี้กกต.เตรียมดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่เยาวชนและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัวและประชาชนจะช่วยเพิ่มอัตราการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบประชาธิปไตยชาววิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายนนี้
9: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาและภูเก็ตปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมการพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมโอท็อปมิดเยียร์2026ช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้สร้างโอกาสทางการตลาดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน
10: นายไพโรจน์โสภาพรรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเผยการเตรียมพร้อมจัดงานโอท็อปมิดเยียร์2026ว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือเพื่อแสดงศักยภาพของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจากทั่วประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนสินค้าโอท็อปชมชิมช้อปสินค้าจากภูมิปัญญาทั่วประเทศไทยด้วยงานโอท็อปมิดเยียร์2026กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้งานโอท็อปมิดเยียร์ถือเป็นงานใหญ่ประจำปีของกรมการพัฒนาชุมชนที่เปิดพื้นที่ให้คนไทยได้อุดหนุนสินค้าคุณภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า 10,000 รายการและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานสร้างสรรค์และต่อยอดภูมิปัญญาไทยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้วันพุธที่10มิถุนายน2569วันนี้แรม10ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านทุกที่เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าเราพร้อมเสิร์ฟข่าวยามเช้าแบบนี้ทุกๆเช้าค่ะหลังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.ถึง 7:00 น.นะคะวันนี้ชัยรันแก้วกล่ำชัยสินคนคล่องมาพร้อมกับน้องโจสุวิศโสมนาถพี่สายชนนี่สั่งช่างเทคนิคค่ะพร้อม Facebook Live นะคะดูแลโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลฟิลเดชาธรชัยโสดาทักทายกันมาได้นะคะเช้านี้เป็นอย่างไรฟ้าฝนตกกันโอ้โหทุกวันเลยนะช่วงนี
1: ้ค่ะตกทุกวันเมื่อวานก็ซักประมาณบ่ายสองโมงกว่าๆมาลมแรงเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะคือตกจนไม่รู้ว่าช่วงไหนบ้างนะแต่ละวันเนี่ยหลายรอบเหมือนกันนะคะบ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างเพราะว่าช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงระบุนะคะว่าไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะภาคอีสานตอนบนเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือก็จะมีฝนด้วยนะคะและก็เนื่องจากยอมความในส่วนของลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะก็ยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยคือมันอาจจะกำลังปานกลางแต่ว่ายังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะมีคลื่นสูง2เมตรนะคะทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยก็มีคลื่นสูงประมาณสัก 1-2 เมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสทนชเองก็เตรียมความพร้อมให้แก่พี่น้องประชาชนในทุกมิตินะคะที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นนะในอนาคตข้างหน้าด้วยเช่นกันมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะคะหลังจากการเสร็จสิ้นในการประชุมนะคะที่ประเทศเวียดนามสำหรับการเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนะคะซึ่งด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าผลสำเร็จในการเยือนเวียดนามเนี่ยย้ำว่าการเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ในทุกมิติพร้อมเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าค่ะ
0: ค่ะ
1: ด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงผลการเดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะและการเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569โดยยืนยันค่ะว่าการเยือนมิตรประเทศในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศค่ะให้มีความต่อเนื่องชัดเจนยกระดับความสัมพันธ์ในทุกมิติทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนและเทคโนโลยีความมั่นคงรัฐบาลเวียดนามค่ะได้แสดงความพร้อมและให้เกียรติประเทศไทยอย่างสูงสุดโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการด้วยนอกจากนี้ค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีได้ยังหารือทวิภาคีร่วมกับทางด้านของนายกรัฐมนตรีของทางเวียดนามค่ะโดยได้นำข้อกังวลของนักลงทุนไทยไปหารือซึ่งทางผู้นำเวียดนามก็รับปากนะคะที่จะเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุดพร้อมย้ำค่ะว่ายังได้พบปะและร่วมกันหารือกับกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพตั้งใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความยืนยันว่าประเทศไทยนั้นพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับแนวคิดนะการที่จะดำเนินนโยบายต่างประเทศท่านนายกรัฐมนตรีท่านเน้นย้ำทางด้านของยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าเนื่องจากทั้งสองประเทศมีขนาดเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกันค่ะและอยู่ในภูมิรัฐศาสตร์เดียวกันการนำความเข้มแข็งของทั้งสองประเทศนั้นมาผนึกกำลังกัน ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นในระดับที่สูงขึ้นซึ่งก็จะทำให้ภูมิภาคอาเซียนมีจุดยืนที่แข็งแกร่งและส่งเสียงให้กับสังคมโลกนะคะได้รับฟังได้มากขึ้นโดยสิ่งที่สำคัญในการทูตยุคปัจจุบันก็คือความจริงใจและความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็หลังจากประชุมเสร็จก็เดินทางกลับนะคะกรุงเทพนะคะเดินทางกลับประเทศไทยค่ะจริงๆในส่วนของการเดินทางไปของท่านนายกนั้นมีความประทับใจหลายอย่างท
1: ั
0: ้งเรื่องของการต้อนรับนะคะทั้งเรื่องของการประชุมความร่วมมือหลายๆส่วนทีเดียวท่านนายกแสดงถึงความเป็นไทยนะคะหลายๆส่วนโดยเฉพาะมีช่วงงานเลี้ยงใช่ไหมที่มีการเลี้ยงรับรองปรากฏว่าท่านนายกก็ได้โชว์ฝีไม้ลายมือดนตรีของทางนู้นซึ่งคล้ายๆกับมันคล้ายๆลันนาคล้ายๆโปรงลาง
1: เนาะ
0: ท่านนายกก็สบายสบายคือแบบ
1: ท่าน
0: คือแบบเล่นเก่งอ่ะท่านเล่นดนตรีเก่งมาก
1: ท่านดูจากภาพแล้วเนี่ยท่านตีเหมือน
0: คลิ้วมากนะแล้วก็เราก็ดูในข่าวเนี่ยปรากฏว่าทางโน้นนะคะทางผู้ใหญ่ทางโน้นก็แบบโอ้ยยืนยิ้มให
1: ้
0: ด้วยความประทับใจนะคะนี่เป็นความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในระหว่างนะคะการประชุมด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะนะคะภาคธุรกิจเองก็มีการไปพูดคุยกันด้วยนะคะเรื่องของด้านกลาโหมต่างๆด้วยนะคะก็จะเห็นถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นต่อไปของทั้งสองประเทศด้วยค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมครับไปดูกันหน่อยค่ะในส่วนอื่นๆข่าวอื่นๆที่เราตามกันดูนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีช่วงหนึ่งนะคะที่ท่านระบุจับมือฮุนมาเน็ตเป็นมารยาททางการทูตแล้วก็ให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศไม่ได้พูดคุยหรือเปิดโต๊ะเจรจาทางการเมืองยืนยันไม่ยอมให้ใครรุกล้ำอธิปไตยของไทยนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านก็ได้พูดถึงกระแสข่าวที่มีในเรื่องที่ตอนนี้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยแล้วก็สื่อกัมพูชาพูดถึงนั่นก็คือเกี่ยวกับการสัมผัสมือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในห้องรับรองก่อนการประชุมเรื่องนี้ท่านนายกอนุทินชี้แจงนะคะว่าเป็นไปตามมารยาททางการทูตและการให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศที่มีอธิปไตยโดยไม่ได้มีการเปิดโต๊ะเจรจาการเมืองหรือพูดคุยประเด็นการเมืองใดๆเนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ต้องประสานงานให้เรียบร้อยในระดับปฏิบัติต่อไปค่ะส่วนกรณีที่สมเด็จฮุนเซนนะคะประธานวุฒิสภากัมพูชาออกมาประกาศพร้อมทวงคืนดินแดนท่านนายกก็ย้ำจุดยืนนะคะว่าประเทศไทยไม่เคยรุกล้ำอธิปไตยของประเทศใดแต่ในขณะเดียวกันก็จะไม่ยอมให้ใครเนี่ยมาก้าวล่วงหรือรุกล้ำอธิปไตยของไทยเช่นกันนะคะซึ่งฝ่ายความมั่นคงไทยมีความชัดเจนแล้วก็พร้อมในการปกป้องดินแดนอย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ค่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวก็แล้วกันซ
0: ึ่
1: งถ้าใครจำได้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีเหตุโรงงานอุตสาหกรรมเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นซึ่งเป็นโรงงานผลิตทางด้านของเหล็กเนี่ยนะฮะซึ่งก็มีการเรียกว่าควันเนี่ยก็ออกไปรบกวนพี่น้องประชาชนทางด้านของสารเคมีต่างๆเกิดขึ้นมาก็มีการสั่งปิดไปตามระเบียบนะที่จะตรวจสอบระบบของโรงงานให้เรียบร้อยซึ่งล่าสุดนะครับผลปรากฏว่าขณะนี้เนี่ยโรงงานก็ได้มีการเปิดที่จะปฏิบัติเรื่องของการทำงานทำธุรกิจกันต่อนะหลายคนก็บอกว่าอ้าวเปิดได้หรอหรือยังไงในโดยในเรื่องนี้ทางด้านของกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ออกมาชี้แจงในเรื่องการอนุญาตเปิดโรงงานสินเคอหยวนสตีลนะถ้าเกิดว่าเอ่ยชื่อบริษัทไปหลายคนน่าจะจำได้นะหลายคนน่าจะอ๋อว่าอ๋อก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นมาโดยทางด้านของนางสาวอารยาสไลเพชรนะคะรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่ากรออท่านชี้แจงถึงกรณีที่โรงงานอุตสาหกรรมได้อนุญาตให้ทางบริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินการได้นะคะท่านบอกว่าสืบเนื่องจากคำสั่งระงับกิจการชั่วคราวเนี่ยจากเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเดือนธันวาคมในปี2567ตามพรบโรงงานพุทธศักราช2535มาตราที่39วรรค1ซึ่งบริษัทค่ะมาที่ผ่านมาบริษัทได้ ร่วมมือกันกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งมาโดยตลอดโดยเฉพาะระบบบำบัดมลพิษทางอากาศค่ะที่เคยตรวจพบค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในการทดลองการเดินเครื่องจักรเมื่อปลายปี2568ซึ่งล่าสุดค่ะผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการเมื่อวันที่7เมษายน2569คือล่าสุดนะคะยืนยันว่าค่ามลพิษทางอากาศผ่านเกณฑ์มาตรฐานของทางกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา39วรรค2อนุญาตให้บริษัทนั้นกลับมาประกอบกิจการได้ตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อคลายข้อกังวลและสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนทางด้านของกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะจะบูรณาการร่วมกันกับสำนักมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรมหรือว่าสมอตรวจสอบโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศอย่างเข้มงวดทั้งกระบวนการผลิตระบบระบายอากาศค่ะการจัดการของเสียการสุ่มตรวจคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานมอกในทุกรูปแบบค่ะพร้อมทั้งทางสมอเองก็จะยังอยู่ระหว่างที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่างและยกระดับมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้รัดกลุ่มและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยค่ะในอนาคตต่อไปค่ะ
0: ค่ะหลายๆท่านก็ติดตามเพราะว่านี่เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันนะคะที่จะได้รับการดูแลขั้นพื้นฐานต่างๆไปดูกันหน่อยค่ะผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของเรื่องของข่าวอื่นๆที่ยังคงติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านครูทั้งหลายนะคะครูจ้างเหมาบริการก่อนหน้านั้นก็ออกมาเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลอยากให้มีการดูแลเยียวยานะคะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็สั่งการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งพิจารณาแนวทางเยียวยาครูจ้างเหมาบริการที่ได้รับผลกระทบ20รายนะคะหลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกแล้วเสร็จซึ่งเรื่องนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีครูจ้างเหมาบริการกว่า200รายค่ะใน20เขตพื้นที่การศึกษาไม่ผ่านการคัดเลือกในการสอบจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐจำนวน 7,588 อัตราจนต้องพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างนะคะว่าภายหลังได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ได้รับผลกระทบท่านก็ได้สั่งการให้สพฐเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดนะคะซึ่งเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้อยู่ในข่ายต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษประมาณ100รายค่ะแต่เมื่อสพฐลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกแล้วก็ไปพบผู้ที่จำเป็นต้องรับการเยียวยาเป็นพิเศษจริงเพียงแค่20รายเท่านั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าท่านก็ได้สั่งการให้สพฐค่ะพิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้ง20รายอย่างเหมาะสมค่ะไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาให้กลับไปปฏิบัติงานในลักษณะจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเดิมหรือแนวทางอื่นที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเป็นสำคัญท่านก็ยังได้ระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการยืนยันนะคะว่าจะเร่งดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานศึกษาแล้วก็เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวค่ะเพราะหลายคนออกมาผ่านโซเชียลนะคะได้ดูหลายๆท่านหลายๆคลิปเหมือนกันว่าทำทุกอย่างแต่ว่าค่าตอบแทนก็จำนวนหนึ่งแต่ทำเยอะมากทำเยอะจนโอ้โหแบบฟังแล้วน่าเห็นใจมากๆเลยนะคะครูหลายคนที่แบบค่าอัตราจ้างต่ำกว่านี้ก็มีนะที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยก็มีแล้วก็ทำให้เราได้เห็นถึงว่าโอ้คนที่มาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมาด้วยใจจริงๆนะคะ
1: นะคะ6:22 ไปกันที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะแล้วก็ทางสภากรุงเทพมหานครรวมถึงทางด้านของ
0: นายกเมืองพัทยาน
1: ะคะซึ่งล่าสุดเองค่ะทางด้านของนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกระทรวงรองปลัดกรุงเทพมหานครนะคะล่าสุดนั้นเมื่อวานนี้ได้ติดตามความพร้อมทางด้านของการจัดการเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนอันนี้สำคัญ ความมั่นคงทางทะเบียนคือรายชื่อต่างๆของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะที่สำนักงานเขตพญาไทเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกและทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยซึ่ง ต้องบอกว่าทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและทางด้านของนายกเมืองพัทยาด้วยเช่นกันเขาจะเลือกตั้งพร้อมกันก็คือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.และอันนี้ย้ำเลยสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ท่านทางด้านของท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครท่านเน้นย้ำนะคะว่าที่ตามที่ท่านปลัดกรุงเทพมหานครเนี่ยในฐานะของผู้อำนวยการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำกรุงเทพมหานครให้ทุกหน่วยงานค่ะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองพร้อมเร่งที่เตรียมความพร้อมด้านงานทะเบียนและการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปอย่างเรียบร้อยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ค่ะยังได้กำกับให้ตรวจสอบงานทะเบียนราษฎรและงานทะเบียนทั่วไปอย่างรอบคอบด้วยโดยเฉพาะกรณีเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติอย่างเช่นการจดทะเบียนสมรสการแจ้งเกิดการย้ายเข้าการย้ายออกให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะด้านของการเตรียมการเลือกตั้งทางสำนักงานเขตพญาไทตอนนี้นะฮะมีการบูรณาการการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญแก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงอย่างเช่นมีการนำ QR code มาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของหน่วยเลือกตั้งการแจ้งย้ายหน่วยเลือกตั้งจากเต็นท์เข้าอาคารจำนวน32หน่วยเลือกตั้งด้วยกันและการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านค่ะรวมถึงติดป้ายแจ้งเตือนบริเวณหน่วยดั้งเดิมเพื่อป้องกันความสับสนให้แก่พี่น้องประชาชนในวันเลือกตั้งด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งสำคัญเลยนะครับซึ่งทางด้านของกรุงเทพมหานครเองที่ต้องเฝ้าระวังก็คือความแตกต่างของคุณสมบัติการเลือกตั้งเนี่ยระหว่างการเลือกตั้งสก.สภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็บอกว่าผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านภายในกรุงเทพมหานครและยังมีชื่อในพื้นที่ใหม่ไม่ครบ1ปีเนี่ยนะอาจมีสิทธิ์ที่จะเลือกเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แต่จะไม่มีสิทธิ์เลือกทางด้านของสภากรุงเทพมหานครก็คือสก.ได
0: ้ค่ะเอาง่ายๆคุณผู้ฟังถ้าใครที่ย้ายเข้ามากรุงเทพภายใน1ปีแล้วก็สามารถเลือกตั้งผู้ว่าได้เลือกตั้งสก.ได้แต่ถ้าท่านอยู่1ปีแต่ท่านย้ายยังอยู่เขตหลัก4ไปเขตดินแดงอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะ8เดือนเนี่ยนะคะท่านไม่มีสิทธิ์เลือกสก.ในเขตดินแดงนะคะแต่ท่านสามารถไปเลือกในเขตหลัก4ได้เพราะว่าในเขตหลัก4ท่านย้ายมาครบ1ปีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้จริงๆแล้วเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะเพราะว่า28มิถุนายนนี้เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งสก.แล้วก็นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเรื่องนี้ยังมีต่อด้วยใช่ไหมคะน่าสนใจมาก
1: ใช่นะฮะก็คือไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าในอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วก็จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจ่ายบัตรเลือกตั้งตรงนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าอันนี้ก็คือเขาจะต้องตรวจสอบแหละเรื่องของทะเบียนการย้ายเข้าย้ายออกนี่ที่สำคัญที่พี่น้องได้นำเรียนไปว่าเรื่องของการกำหนดการเข้าย้ายเข้าย้ายออกสำหรับระหว่างเขตเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็คือถ้าเกิดว่าเข้าไปในพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ครบ1ปีอาจจะเลือกได้แค่เฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วถ้าเกิดว่าสมมติอย่างที่ถ้าเกิดย้ายไปอยู่เขตใหม่ไม่ถึง8เดือนก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกทางสก.ในเขตนั้นถ
0: ้
1: าคุณย้ายเข้าไป
0: ตอนนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าใครเข้าไปติดตามเพจของกรุงเทพมหานครพิมพ์คำว่ากรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีในส่วนของทางด้านเนี่ยการให้เข้าไปเช็คในเรื่องของเขตที่เราจะต้องไปใช้สิทธิ์ต่างๆนี่นะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยเวลาไปใช้สิทธิ์ในหน่วยเนี่ยท่านจะชัดเจนเลยว่าจะมีบัตรให้นะคะว่าท่านเนี่ยเลือกได้กี่แบบนะคะชัดเจนเลยสะดวกมากขึ้นแต่ว่าถ้าไปเช็คในเพจในเว็บของในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก็จะเตรียมความพร้อมได้เลยว่าปีนี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยเราจะไปใช้สิทธิ์หน่วยไหนสถานที่เป็นยังไงอย่างน้อยเนี่ยเช็คแล้วน้อยใช้เลขบัตรประชาชนเช็คปุ๊บเนี่ยขึ้นเลยที่วัดเวรุวนารามที่เดิมหน่วยไหนและลำดับที่เท่าไหร่นะคะหน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่แล้วก็จะชัดเลยว่าได้เลือกทั้งผู้ว่าแล้วก็สก.ด้วยนะคะนี่ก็ชัดเจนแล้วก็ยิ่งเมื่อวานนี้ครบรอบ28ปีกกต.ซึ่งกกต.เองก็ประกาศความพร้อมเจตนารมณ์นะคะในการยกระดับองค์กรสู่ดิจิทัล เตรียมความโปร่งใสและความเชื่อมั่นการเลือกตั้งด้วยนะคะซึ่งนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ท่านก็แถลงสรุปผลการดำเนินงานของกกต.นะคะในโอกาสครบรอบ28ปีของสำนักงานกกต.ภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมนะคะท่านก็ระบุว่า28ปีที่ผ่านมาสำนักงานกกต.ทำหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยผ่านการจัดการเลือกตั้งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนพร้อมกับพัฒนาองค์กรบุคลากรกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งคุ้มครองสิทธิและเสียงของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยและนอกจากนี้นะคะกกต.ก็จะเดินหน้าส่งเสริมสร้างพลเมืองประชาธิปไตยในทุกช่วงวัยควบคู่กับการปรับองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลคุณภาพสูงลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและนำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ย้ำถึงพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านนะคะที่มีสิทธิ์แล้วก็รวมถึงทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองพัทยาด้วยเช่นกันเนาะที่จะต้องเลือกตั้งนะคะก็คือกำหนดวันเลือกตั้งก็คือย้ำกำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.นายกเทศมนตรีเมืองพัทยาน
0: ายกเมืองพัทยา
1: เมืองพัทยานะคะก็จะเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายน2569 8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วก็มีสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะเลือกกันนะคะ4อย่างด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งด้วยดังนั้นท่านที่มีสิทธิ์ก็นะคะเชิญชวนกันนะคะตอนนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote ได้นะคะหรือเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ www.ect.go.th นะคะไปที่แบนเนอร์ของเขาเลยแล้วก็เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปเลือกแบนเนอร์เขามีให้เลือกนะคะแล้วก็เลือกและก็เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาท่านจะมีแถบบาร์แบนเนอร์ให้นะคะท่านก็เข้าไปได้เลยนะคะก็จะเห็นถึงข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤทธแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติรายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026วันที่13-14 มิถุนายนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026ครับระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ครับณอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับโดยจะมีการชิงชัยรวม4ระยะทางครับได้แก่ระยะ1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรครับโดยสำหรับในระยะทาง10กิโลเมตรนั้นผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงขอเชิญชวนประชาชนครับร่วมเฝ้ารับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้ครับเวลา6โมงเช้าถึง10โมงเช้าครับที่กองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับพี่น้องประชาชนมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องการประชุมอาเซียนครับนายกรัฐมนตรีโชว์วิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งเน้นสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้แก่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมครับนายกได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมครับซึ่งเป็นเวทีสำคัญครับในการแลกเปลี่ยนมุมมองอนาคตของภูมิภาคซึ่งเชื่อมั่นนะครับว่าอาเซียนนั้นมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดครับและจะเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตครับนอกจากนี้ครับท่านนายกยังเน้นย้ำนะครับว่าความยืดหยุ่นจะเป็นรากฐานสำคัญโดยต้องเร่งบูรณาการเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงทุกมิติทั้งกายภาพและดิจิทัลพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้ครับนอกจากนี้ครับประเทศไทยเองนั้นยังได้ผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเป็นเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงให้ห่วงโซ่อุปทานโลกและพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยเสนอจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานจากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนอีกด้วยครับซึ่งทางนายกนะครับยังยืนยันนะครับว่าความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนครับโดยเฉพาะครับในการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับรวมไปถึงการร่วมมือกันแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงออนไลน์ภัยพิบัติและด้านสาธารณสุขครับควบคู่ไปกับการลงทุนด้านการศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคมครับนอกจากนี้ครับยังเน้นย้ำว่าอาเซียนนั้นมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายและคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกครับพร้อมยืนยันด้วยนะครับว่าไทยเราพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนทุกฝ่ายครับเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมช่วงท้ายครับนายกครับยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาว่าทั้งสองประเทศนั้นกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ครับผ่านการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนซึ่งต้องอาศัยการเจรจาด้วยความสุจริตใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันครับเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคงนั่นเองครับไปดูกันต่อครับที่ความสัมพันธ์ของไทยเวียดนามครับนายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในงานจับคู่ธุรกิจมุ่งปรับบทบาทจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ครับ โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับของทั้ง2ประเทศทั้งฝากฝั่งของไทยและฝากฝั่งของเวียดนามนั้นเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งครับโอกาสนี้ครับท่านนายกได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้นำและภาคธุรกิจของเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมเปิดเผยผลการหารือร่วมกับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามครับและนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามครับซึ่งก็เป็นไปด้วยดีครับโดยทั้งสองฝ่ายนั้นมุ่งมั่นที่จะสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟ้นตลอด50ปีที่ผ่านมาครับให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนในอนาคตนอกจากนี้ท่านนายกนะครับยังเน้นย้ำว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกครับไทยและเวียดนามครับต้องปรับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าขายระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันครับเปลี่ยนจากคู่แข่งครับให้เป็นคู่ค้าโดยนำจุดแข็งที่แตกต่างนั้นมาเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งเวียดนามครับมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยเราครับมีความพร้อมด้านระบบโลจิสติกโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจครับทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นได้เสนอแนวทางความร่วมมือผ่าน3ยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วยครับการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวควบคู่กับความมั่นคงทางพลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ร่วมกันครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่ฝากฝั่งของกระทรวงกลาโหมกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมหารือทวิภาคีกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างรอบด้านรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวังซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับที่กระทรวงกลาโหมเวียดนามในกรุงฮานอยครับโดยทั้งสองฝ่ายนะครับพึงพอใจต่อความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างกองทัพไม่ว่าจะเป็นทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกการแลกเปลี่ยนข่าวกรองโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลครับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการฆ่ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงครับหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศครับทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพทั้ง2ประเทศครับในการจะรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องความสัมพันธ์กับเวียดนามครับมาดูกันที่ในประเทศกับไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างครับรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ผ่าน4แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เริ่มวันจันทร์หน้า15มิถุนายนนี้ลดค่าอาหารค่าส่งช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นร้านอาหารทั่วประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนั้นเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพื่อจะช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจบริการทั่วประเทศครับโดยขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักครับได้แก่1 Shopee Food 2 Line Man 3 Grab Food และ4 Robin Hood ครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถจะเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศอีกด้วยครับ ซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกนะครับว่าภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้นประชาชนครับจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ซึ่งผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันจันทร์หน้านะครับ15มิถุนายนไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ30กันยายนครับช่วงเวลาครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มของทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดราชการครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเลือกใช้บริการจากแพลตฟอร์ม Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood ที่เข้าร่วมโครงการครับซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นลดภาระค่าครองชีพและทำให้เม็ดเงินจากมาตรการของรัฐบาลนั้นหมุนเวียนสู่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่ข่าวสำหรับพี่น้องเกษตรกรกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างเต็มที่เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเปิดเผยนะครับว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ในวันที่11มิถุนายนนี้ครับหรือว่าในวันพรุ่งนี้นั้นโดยจะมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนั่งเป็นประธานครับซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/69 เพิ่มเติมครับสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ครับภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมครับ 1,846.96 ล้านบาทครับนอกจากนี้ครับยังคาดการณ์นะครับว่าทางนบค.นั้นจะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 ครับซึ่งประกอบไปด้วยครับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยในยุคดิจิทัลครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ2569ครับโดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวิทยากรจากองค์กรภาครัฐและเอกชนผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก10สถาบันการศึกษาครับเข้าร่วมณอาคารศูนย์ปฏิบัติการเผยแพร่ภาพออกอากาศกรุงเทพมหานครครับโดยทางท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่านะครับกิจกรรมในครั้งนี้นั้นเกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่ได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้และการเผยแพร่คุณค่าของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครับเพื่อจะพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการนำเนื้อหาสาระความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยมาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นเพื่อสื่อสารและเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายครับซึ่งน่าสนใจและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน เรียกได้ว่ากิจกรรมนี้นั้นช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยในยุคดิจิทัลนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงพม.สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนหวังขจัดความรุนแรงการบูลลี่และการละเมิดสิทธิเด็กครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยเป็นการร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับในการเปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กประจำปี2569ที่มีเป้าหมายในการขจัดความรุนแรงการบูลลี่และการละเมิดสิทธิเด็กครับทั้งในโลกความเป็นจริงและในโลกออนไลน์ครับซึ่งจะขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ความปลอดภัยที่เชื่อมโยงการทำงานของทั้ง2กระทรวงแบบไร้รอยต่อและจะมีการประสานระบบแจ้งเตือนตลอด24ชั่วโมงครับโดยการเชื่อมโยงระบบสถานศึกษาปลอดภัยรอบด้านทั้งทางร่างกายและจิตใจปราศจากการคุกคามทุกรูปแบบครับหรือว่าเซลสคูลของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วครับปลอดภัยและเป็นการรักษาความลับสูงสุดด้วยครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่16ตุลาคมนี้ครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับส่งท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับกับเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.ครับประกาศให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้ครับเป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษครับเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามมติของคณะรัฐมนตรีเพื่อจะอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและรักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารของประเทศสมาชิกครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพร้อมขอความร่วมมือพิจารณาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า Work From Home ครับสำหรับหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ไม่ได้ให้บริการประชาชนจำนวน3วันครับได้แก่วันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมครับเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับทั้งนี้ครับหากธนาคารใดมีภารกิจจำเป็นที่จำเป็นต้องเปิดให้บริการเพื่อไม่ให้จะกระทบและเกิดความเสียหายนั้นธนาคารก็สามารถจะพิจารณาเปิดทำการได้ตามความเหมาะสมนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

6:52 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะประเด็นหลากหลายรออยู่ในช่วงท้ายนี้เรื่องของการจ่ายยาต้าน HIV นะคะซึ่งมีข่าวว่าเอ๊ะทำไมผู้ประกันตนเนี่ยออกมาระบุนะคะว่าตอนหลังๆเนี่ยจ่ายยาต้านน้อยลงหรือเปล่ากระทบกับผู้ประกันตนต้องไปหลายเที่ยวไหมยังไงนะคะล่าสุดประกันสังคมเร่งตรวจสอบโรงพยาบาลจ่ายยาต้าน HIV น้อยลงนะคะกระทบผู้ประกันตนว่าต้องกลับไปหลายเที่ยวย้ำว่ายา HIV ไม่ขาดแคลนค่ะเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลออกมาบอกนะคะว่าจากกรณีที่ผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อ HIV ล่าสุดไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอก

0: ายาต้านไวรัส HIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการตรวจสอบยาต้านไวรัสไม่ได้ขาดแคลนนะคะคือตรวจสอบแล้วยาเนี้ยนะคะยาต้านเนี่ยไม่ขาดแคลนด้วยแต่อาจจะเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะภาพรวมโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็ยังจ่ายยาต้านนี้ตามปกติค่ะซึ่งท่านรองโฆษกรัฐบาลระบุย้ำนะคะว่ารัฐบาลสนับสนุนการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอสไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV พร้อมทั้งเข้าใจผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งที่ผ่านมาทุกรัฐบาลแล้วก็ทุกภาคส่วนค่ะมีความพยายามที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงควบคู่กับการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับยาต้าน HIV อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลมีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30 บาทนะคะที่ได้บรรจุสิทธิประโยชน์การดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสเพื่อให้เข้าถึงการรักษาและบริการอย่างเท่าเทียมค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้สิทธิ์ทางด้านของไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมหรือว่าทางสปสช.เนี่ยก็คือบัตรทองก็ถือว่าครอบคลุมให้แก่พี่น้องประชาชนในหลายๆโรคซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอย่างยาต้าน HIV หรือว่า HPV เขาก็เราต้องออกเองจ่ายเองแต่ณทุกวันนี้ก็คือครอบคลุมนะฮะขอบคุณรัฐบาลด้วยเช่นกันไปกันที่ข่าวภูมิภาคกันหน่อยชวนไปที่จังหวัด101นะฮะ
0: จังหวัดเกิน100
1: เกิน100เพราะว่าเกินไป1
0: เขามีหอโหวตด้วยนะสวยงามมาก
1: ค่ะเพราะว่าทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด101ค่ะขอเชิญ
0: เชิญสัญญาณชัดเจน
1: ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรประจำปีก็ประมาณ2569นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานสาเกตนครจังหวัด101ค่ะเขาจะมีงานวันที่12ถึง14มิถุนายน2569นี้ในงานโอ้โหเขาบอกว่าพบกับบรรยากาศเสวนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังน
0: ะ
1: มีทีมช็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมพลังประวรจาก20จังหวัดค่ะทั้งอาหารของใช้ของที่ระลึกมากมายมีการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะอย่างเช่นการทำขันหมากนะฮะขันหมากเบ้งนะ
0: ขันหมากเบ่ง
1: ขันปากเบ่งใช่ไหมขออภัยนะฮะการทำมาลัยกรการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากลวดดัดนะคะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไทยการชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มีการแสดงจากศิลปินชื่อดังทั้ง3วันด้วยนะคะไปกันได้ที่ลานสาเกตนครจังหวัด101ค่ะ
0: ค่ะที่มุกดาหารอำเภอนิคมคำสร้อยค่ะพี่สังคมใช่ไหมคะถ้าออกเสียงผิดขออภัยบอกว่าชัดเจนครับคุณแอล
1: ค่ะ
0: นะคะมีหลายท่านติดตามสวัสดี2ชอติดตามทุกวันเลยนะคะพี่ประคองก็ติดตามจากสวทกาฬสินธุ์แล้วก็อีกหลายๆแทนด้วยขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์เลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่กยศ.ออกมานะคะบอกว่าตอนนี้มีการปรับปรุงระบบคำนวณหนี้ใหม่กว่า3,900,000บัญชีที่ต้องมาเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนนี้เขาเร่งแก้ไขปัญหายอดหนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันประมาณ200,000บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.บอกว่าตอนนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบคำนวณหนี้ใหม่เสร็จแล้วจำนวน3,900,000บัญชีโดยนำข้อมูลขึ้นแอปพลิเคชันกยศ.คอนเน็กต์นะคะเมื่อวันที่7มิถุนายน2569ที่ผ่านมาแต่ว่ายังมีรายการบัญชีของผู้กู้ยืมที่แสดงผลในแอปเนี่ยยังคาดเคลื่อนอยู่ประมาณ200,000บัญชีดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกยศ.ก็เลยนำข้อมูลสถานะยอดหนี้เดิมของผู้กู้ยืมเงินประมาณ200,000บัญชีที่ปรากฏก่อนหน้านี้กลับมาแสดงในหน้าแอปพลิเคชันนะคะแต่ว่าจะระบุข้อความว่ากยศ.อยู่ระหว่างปรับปรุงยอดหนี้ของท่านนี่เสียงข้อความนะเสียงข้อความเป็นอย่างน
1: ี้อันนี้เสียงข้อความ
0: ใช่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเวลาปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะแสดงให้ทราบอีกครั้งนะคะถ้ามีการปิดบัญชีต่อกยศ.ดังนั้นกยศ.เขาเลยขออภัยมาในความไม่สะดวกนะคะหากมีข้อสงสัยก็เข้าไปเลยนะคะดูเพิ่มเติมนะคะหรือจะไลน์บัญชีทางการกยศ.หรือ02นะคะ0164888ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราสองคนต้องลากันไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าว
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและเวียดนามมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือในทุกมิติและเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลกคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนัดประชุมพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในวันพรุ่งนี้
1: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านตอบโต้เฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐถูกอิหร่านยิงตกทีมฟุตบอลชายไทยเสมอทีมชาติจีน0ประตูต่อ0จากการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ไทยและเวียดนามมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือในทุกมิติและเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวานนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและเป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศผ่านยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเวทีโลกและเสริมความแข็งแกร่งให้ภูมิภาคอาเซียนโอกาสนี้ผู้แทนภาครัฐและเอกชนทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามเพื่อร่วมกันเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของทั้งสองประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยีและพลังงานซึ่งเวียดนามมีจุดแข็งด้านการผลิตเพื่อการส่งออกบุคลากรด้านดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจหากนำศักยภาพของทั้งสองฝ่ายมาผสานกันจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่เพิ่มการลงทุนสร้างงานและขยายตลาดให้ผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ
3: ผมมองว่านี่คือโอกาสของทั้งไทยและเวียดนามเพราะเศรษฐกิจของเรามีจุดแข็งที่แตกต่างกันและจุดแข็งที่ยิ่งแตกต่างกันมากเท่าไหร่ก็เป็นโอกาสในการที่เราจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันเมื่อเชื่อมจุดแข็งเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะสามารถสร้างความได้เปรียบและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับทั้งสองประเทศของเราได้
2: นายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าผู้นำทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ Trade Connect ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งรัฐบาลพร้อมผลักดันความร่วมมือใน5สาขาหลักได้แก่พลังงานสะอาดดิจิทัลเซมิคอนดักเตอร์อาหารและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมรวมถึงการเชื่อมโยงระบบชำระเงินระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
4: นักลงทุนเวียดนามที่มาลงทุนเมืองไทยผมเป็นประธานบอร์ด BOI ก็จะช่วย facilitate เรามีโครงการที่ตอบนโยบายท่านนายกที่บอกว่า ease of doing business เราทำโครงการ BOI fast pass ทำไปแค่ 5-6 เดือนตัวเลขการลงทุนไตรมาสเดียว 200,000 ล้านเลยการลงทุนเติบโตในรอบ11ปีเป็นโต 11%